0: Play Store และ App Store
1: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
2: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อุตส่าห์ร้องอยู่แต่ไม่เป็นไรใครที่ฟังวิทยุต้องบอกว่าเหมือนอัดเสียงเลย
1: อุ้ยเอาจริงๆป่ะ
0: เหมือนตอนอัดเสียงครั้งแรก
1: จริงป่ะ
0: อืมแต่ว่าอาจจะไม่ 100% เท่าอัดเสียงครั้งแรกคือครั้งแรกเนี่ยเราจะตอนนั้นอายุยังน้อยด้วยแหละ
1: ตอนที่อัดเสียงเพลงนี้อายุเท่าไหร
0: ่โอ้ตั้ง4ปีที่แล้วอะ4ปีที่แล้วก็ประมาณสัก24 25 25 25ประมาณนี้ครับ
1: รออ ื
0: ม
1: แล้วคือตอนอัดเสียงเพลงเนี้ยรู้ไหมว่าเพลงนี้จะดังอะ
0: ดังไหมเหรอ
1: ตอนรู้
0: ตอนไม่คิดว่าจะดังไม่ดังแต่คิดว่ามีเพลงของตัวเองละ
1: จริงเหรอ
0: ตอนคิดแล้ว
1: จริงเหร
0: อ
1: ตอนที่พี่ไปที่มีคนทาบทามให้พี่อัดเสียงอะเนาะเพลงกินข้าวบ้านเธอ
0: กินข้าวบ้านเธอนะ
1: ต้องพี่ก็รู้แล้วพอพี่ร้องไปพี่รู้เลยว่าเพลงเนี้ย
0: ต้องดัง
1: จะต้องเป็นยังไง
0: จะต้องดังใช่ไหม
1: นะดับแน่ๆเลย
0: ดังมีคนรู้จักตั้งเยอะ
1: เพราะว่าพี่ร้องครั้งเดียวก็คนที่เขาคุมอ่ะเขาก็ถามว่าจะแก้ตรงไหนไหม
0: แล้วพี่ก็เลยบอกว่า
1: พี่ก็บอกว่าตามแต่ศรัทธา
0: ก็แล้วแต่พี่แล้วกัน
1: คือ
0: ก็แล้วแต่โปรดิวเซอร
1: ์คือปกติแล้วโปรดิวเซอร์เนาะเขาก็จะแบบเนาะเขาจะแบบว่า
0: ตรงนั้นหน่อยตรงนี้น
1: ิดตรงนี้เนี่ยเพิ่มตรงนั้นนิดนึงนะไม่รักก็ลาบุรีอยากให้ทับไอ้ตรงนี้หน่
0: อ
1: ยแต่เชื่อไหมว่าเพลงที่ดีเจสอนร้องอะดีเจสอนพูดตรงๆนะ
0: ว่า
1: เทคเดียวค่ะ
0: เทคเดียวคือผ่านเลย
1: เพราะว่าเขาบอกว่ามึงร้องยังไงมึงก็ไม่ดังหรอกมึงอย่าง
0: เงี้ยบุรีเนี่ย
1: จริงๆอันนี้เรื่องจริงนะ
0: มันก็เพราะอยู
1: ่แต่คือถามว่ากินข้าวบ้านเธออะณตอนเนี้ยร้องได้ไหม
0: แล้วไม่มีโอกาสที่จะมีซิงเกิลที่สองไหม
1: คือพี่คุยกับครูสลาแล้ว
0: ครูสลาว่าไง
1: ครูก็โทรหาแบบยกหูหาครูสลาบอกครูสลาให้จัดการเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าตอนนี้เราเป็นดีเจชื่อดังแล้วก็ตอนแรกบอกว่าครูสลาให้ดูแลน้องกาแฟทีครูสลาบอกว่าไม่เพราะว่าให้มาแล้ว4ปีคือกาแฟก็ยังไม่สามารถทำยอดวิวได้ถึงก็เลยถามว่าทีนี้ก็ต้องเอาดีเจสอนนะเพราะว่าดีเจสอนเนี่ยร้องเพลงเดียวเนี่ยซิงเกิลเนี่ยปีตาคือตีไปประมาณ10ล้านอะ
0: 10ล้านวิว
1: 10ล้านเลยทีนี้เขาครูสลาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะจัดเพลงให้1เพลงคือพบรักที่ริมน้ำน่านผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาสู่เมืองบางประกอกนนทบุรี
0: ไม่อยากฟังได้ไหม
1: ทำไมอย่าน้องกาแฟ
0: ไปครั้งที่แล้วเคยฟังแล้วเพลงเนี้ยที่ว่า
1: ไม่พบรักที่น้ำน่านสู่เมืองบางประกอบแห่งเมืองเจ้าพระยาแต่เมื่อกี้พี่บอกไปที่ไหนต่อ
0: ไม่รู
1: ้น้องกาแฟไม่พูดอย่างเงี้ย
0: จำชื่อเพลงไม่ได้เหรอ
1: คือก็เพลงอ่ะก็ถามว่าครูสลาทำไมถึงให้เพลงของดีเจสอนเนี่ยยาวจังเขาบอกว่าคือเพลงยุคใหม่อ่ะ
0: มันต้องชื่อยาว
1: ที่ชื่อยาว
0: ๆก็จริงนะ
1: ให้แบบเนื้อหาโดนก็เลยแบบว่าพบรักที่น้ำน่านแห่งเราไปไหนต่อนะ
0: แห่งเมืองบางประกง
1: แห่งเมืองบางประกงยังย้อนไปฉะเชิงเทราอีกเหรอ
0: กลับไปเจ้าพระยา
1: ไปจับเชิงเทรามาบางประกอกแห่งเมืองเจ้าพระยาพร้อมยัง
0: พร้อมแล้วหรอ
1: พร้อมฟัง
0: ไม่พี่พร้อมหรือยังถามคุณผู้ฟังนี่พร้อมไหม
1: คุณผู้ฟังน่าจะพร้อมที่เชื่อผู้ฟังน่าจะพร้อม
0: โอเคอะอยากจะฟังสักหน่อย
1: นิดเดียวหรอ
0: นิดเดียวพออย่าไปเยอะ
1: ไม่ต้องเริ่ม
0: เพลงคือเพลงเนี่ยเราร้องเยอะไม่ได
1: ้ทำไม
0: เพลงเพราะๆเนี่ยเราต้องไปให้เขาฟังเองคือเราต้องให้เขาไปหาฟังเอง
1: อ๋อเหรอ
0: คือเราแค่แบบเอาน้ำจิ้มพอ
1: น้ำจิ้มเหมือนนะ
0: โอเค
1: พี่พบเนื้อนวลมาเป็นชาวสวนลำไย
0: อ้าวทำไมเป็นสวนชาวสวนลำไย
1: อ้าวอุปลักษณ์หน้าน้ำน่าน
0: อ๋อน่านน่านมีลำไยด้วย
1: มีลำไย
0: มีลำไยด้วย
1: มีลำไยมีลำไย
0: โอเคไป
1: จากน้องมาแสนไกลมาที่ไปเมืองลินจี
0: อ้าวทำไมไปลินจีกัน
1: พอเขาเก็บลำไยเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะทำสวนลินจ
0: ีอ๋อทำสวนลินจีต่อคือลำไยเนี่ยได้ผลผลิตเยอะแล้ว
1: เย็นเจ็บ
0: โอเคไปสวนลิ้นจีนะ
1: เป็นสวนลิ้นจี

0: กลับแล้วกลับกำลังจะเข้าบางประกง
1: เดินทางกลับมหาชัย
0: จะไปบางประกง
1: ใช
0: ่โอเค
1: มามหาชัยน้องบอกจะไปเพชรบุรี
0: ทำไมไปเพชรอ่ะ
1: ขอย้อนกลับนิดหนึ่ง
0: กลับนิดนึง
1: คือเหมือนกับว่าลืมกระเป๋าตังค์
0: ลืมกระเป๋าตังค์
1: ลืมกระเป๋าตังค์
0: โอเค
1: ไปเพชรบุรีน้องคิดถึงลิ้นจี่เลยมาหาที่มหาชัย
0: แล้วทำไมลิ้นจี่ไปอยู่ที่มหาชัย
1: คือมหาชัยอ่ะเขาไปซื้อลิ้นจี
0: ่ที่นั่นมาแล้วโอ้เข้าใจแล้วตอนนั้นเพราะว่าก่อนที่จะมามหาชัยเนี่ย
1: ต้องไปซื้อลิ้นจี
0: ่ซื้อลิ้นจี่ก่อนโอเค
1: น้องมากินที่

0: ไม่ต้องไปไหนแล้ว
1: ยังไม่ได้ไป8ริ้ว
0: พอละ
1: ฮะ
0: พอละ
1: ไม่ต้องแล้วหรอ
0: กูยังไม่ทันจบลิ้นจี่ตอนเนี้ย
1: เอา
0: จะกินอยู่นั่นแหละลิ้นจี่อ่ะ
1: ก็ได้แล้วไงเพลงนี้เดี๋ยวพี่พักไว้ก่อน
0: เอาพักไว้ก่อน
1: นะเอาทางไทยคุณผู้ฟังก่อนครับดึงจองจ้ำ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: เนวิธรรมเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าครับ
1: เช้าวันนี้เช้าพฤหัสบดีที่17เดือนกันยายน2569อยู่กับเรา2คนผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
0: ครับผมดีเจกาแฟครับจ่าโทดนุนันชนอยู่ครับเอาจริงๆมั้ยมีแต่คนพิมพ์มา
1: ว่า
0: ไปเรื่อยพิธีกรไปเรื่อย
1: 7:20 แล้วยังไม่ได้อะไรเลยครับ20นาทีอ่ะคุณกฤษดาคุณอย่ามาก็จัดไปเรื่อยๆไงเออนะ
0: คุณนุจรินบอกว่าชอบเพลงไม่รักอย่าบูลลี่ค่ะ
1: เออ
0: เพราะทันสมัย
1: คุณปรียานันท์บอกว่านี่มันรายการอะไรคะเนี่ยขำจนเหนื่อยค่ะเออนะความ
0: คือบางทีก็หาสาระเราไม่ได้นะ
1: นะคุณพอพานบอกว่าฟังรายการเนี่ยเหมือนเต้นลีลาดค่ะเดินหน้า19ถอยหลังอีก39ไปไม่ถึงหน้าถึงไหนเลยค่ะ
0: จริงอ่ะจริง
1: จริงเหรอ
0: จริงมันเหมือนเออจริงๆ
1: จริงเหรอ
0: ก็คือเหมือนว่ากำลังจะไปแล้วนะมันจะมีจังหวะที
1: ่ชัดๆ
0: ๆไป3 9 3กลับมันกลับไป9ไป1กลับมา3
1: จริงเหรออ ันนี้เต้นลีลาดใช่มั้ย
0: นะประมาณมันก็เหมือนลำวงอ่ะมันมีลำวงจังหวะอะไรนะ
1: จริงเหรอ
0: จังหวะอะไรสักอย่าง
1: คุณก้อยวงเพลงบอกว่า 7:20 แล้วเพิ่งจะสวัสดี เดี๋ยวฉันจะจัดการเออวิกิรติเด็กหญิงกิรติคิดถึงน้องกาแฟ
0: คิดถึงครับขอบคุณครับ
1: จำน้องกิรติได้ไหม
0: คนไหนอะ
1: เด็กหญิงกิรติอะ
0: คนไหนอะ
1: ที่เขาไปร่วมงานกับเราอะ
0: รู้แต่ว่าคนไหนหลายเด็กๆเยอะจังเลย
1: ชื่อเฟซเขาว่าคือเด็กหญิงกิรติ
0: อ๋อแต่เขาเป็นเด็กหญิงไหม
1: ตัวใหญ่เป็นควายเลยครับตัวใหญ่เป็นควาย
0: ไปบูลลี่เขาทำไมเนี่ย
1: แล้วน้องรู้ไหมว่า
0: เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิด
1: คือนางเอกนะ
0: นางเอกหนังอะไร
1: เขาเป็นนางเอกหนัง
0: นางเอกหนังในภาพยนตร์เหรอ
1: เขาเป็นนางเอกหนังในภาพ
0: เรื่อง
1: เขาไม่ได้เป็นนางเอกในภาพยนตร์เขาเป็นนางเอกเมื่อก่อนเนี่ยช่อง7เล่นเรื่องนี
0: ้เรื่อง
1: สาบเสน่หา
0: เขาเป็นอะไร
1: เขาเป็นนางเอก
0: นางเอก
1: คือตอนตัวเล็กอ่ะนางไปเผลอกินแมลงสาบพอโตขึ้นอ่ะพระเอกจะมาจุมพิษแมลงสาบออกจากปากนางก็เลยเป็นเรื่องสาบเสน่หา
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ม
1: ัน
0: เรื่องกบไม่ใช่เหรอ
1: ฮะสาบนางสาบเสน่หานี่คือนางเอกของสาบเสน่หา
0: เ
1: ออลืมไว้นะกิรติเขาบอกเออ
0: เอานี่นะดูสิน
1: ะคุณผู้ฟังเมื่อวานเนี้ยหวยออกสลากกินแบ่งรัฐบาลออกดีเจสอนจะร้องไห้นะคุณผู้ฟังถ้าหาว่าใครติดตามเนาะใครเป็นเพื่อนกับดีเจสอนก็จะรู้ว่าพี่ถอยรถชนเขา
0: ใครอ่ะ
1: ไปถอยรถคนในแฟตอ่ะ
0: รถคันไหน
1: รถยนต์พี่อ่ะ
0: ขัดออกวันที่ทะเบียนอะไร
1: ทะเบียนรถพี่อ่ะ1ขอไข่ถอฐาน1046
0: 046 046โอ้โห3ตัวบนเลย2ตัวล่างด้วย
1: ไปพูดอย่างนั้นคือหวยใต้ดิน คือสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัว
0: 64
1: มันออกเลขท้าย2ตัวออก64
0: ใช่แต่3ไอ้ข้างบนเนี่ย
1: ไอ้ข้างบนน่ะไอ้3ตัว
0: แต่ว
1: ัน
0: ที่1เนี่ย640
1: เชื่อไหมว่าทะเบียนรถพี่ทั้งหมดเลย
0: แล้วเป็นไงซื้อไหม
1: ไม่ได้ซื้ออ่ะพี่ซื้อ
0: แล้วได้บอกใครเขาไหม
1: พี่ซื้อ46
0: บอกคนอื่นเขาไหม
1: แต่แบบพี่อยากจะลองให้คือทุกคนอ่ะเข้ามาบอกนะว่าให้ซื้อเลขทะเบียนรถเลยให้ซื้อเลขทะเบียนรถเลย
0: แล้วมีคนซื้อไหม
1: ไม่มีอ่ะไม่น่ามีใครซื้อเพราะไม่มีใครรู้อ่ะ
0: เหรอ
1: เออเศร้าใจมากเลยพี่แบบโอ้ยเสียใจเสียใจ
0: ไม่เป็นไรก็ให้โชคแล้วล่ะแต่ว่าเราอาจจะให้โชคด้านอื่นไง
1: นะ
0: แบบทำค้าขายดีอ่ะทุลงที่เรียนอะไรเงี้ย
1: นะขอบคุณมากมากคุณสุธาวันนะครับบอกว่างงเหมือนกันค่ะรถก็ติดแต่ก็นั่งเปิดฟังในรถติดเปิดฟังแบบไปไหนไม่ได้ด้วย น่ารักมากมากขอบคุณมากมากค่ะนะครับคุณนินกัดอาร์มหรือว่าชะตาเดียวกับน้องเอิร์กเลยน้องเอิร์กมาจัดรายการ 2-3 วันคนติดเต็มไปหมดเลยกาแฟ
0: แล้วยังไงทีนี
1: ้คือทีเนี้ยก็เอาความจริงคือน้องเอิร์กอะเคยเห็นหน้าหรือยัง
0: ยังเลย
1: น้องเอิร์กตอนนี้เขาก็มีความหลงรักพี่อะเนาะแต่พี่ก็ทำไม่ได้คือพี่จะต้องชวนน้องกาแฟก่อนเนาะเดี๋ยวพี่จะบอกกาแฟความจริงก่อนว่าน้องกาแฟพี่เข้าสู่พิธีมั่นแล้วนะ
0: มั่นกับใครอะ
1: เนี่ย
0: นี่คือใคร
1: นี่คือครูเจบอม
0: ครูเจบอมเหรออันนี้คือหน้าตาครูเจบอมเหรอ
1: ใช่
0: ไม่เลยทำไมไอ้คนซ้ายนี่คือใครเนี่ย
1: คนซ้ายคือพี่เองแล้วนะเข้ามาเซอร์ไพรส์พี
0: ่แล้วทำไมพี่ใส่ไม่ใส่วิกอะ
1: มันคือตอนนั้นยังตอนกลางวันไง

0: น้องกาแฟก็รู้อยู่ว่าตอนกลางวันอ่ะพี่ยังไม่ได้คือน้องกาแฟยินดีกับพี่หน่อยเร็ว
1: ผมแสดงความยินดีกับพี่ด้วย
0: แต่อันนี้มันมีความสุขยินดีให้มันมีความสุขบ้างคือหลายคนก็แอบสงสัยนะว่าหน้าตาครูใจบอมเป็นยังไงใช
1: ่ไหมไม่ไม่เนี่ยอันนี้จริงจริงไหม
0: จริงอันนี้คือครูใจบอม
1: อูหล่อเนาะ
0: ครูใจบอมหล่อเหรอ
1: หล่อหล่อ
0: ถามว่าหล่อไหมถ้าณตอนเนี้ยคือพี่เจอเขาบ่อยแล้วพี่รู้สึกว่าเขาเฉยเฉย
1: เฉยเฉยแล้วนะ
0: เฉยเฉยแต่
1: ไม่คือเขาเฉยเฉยกับพี่ไหม
0: เขาก็ยังไม่เฉยเฉยนะเขาก็ยังแบบปลุกปั้มพี่ตลอดนะ
1: ปลุกปั้มนะแล้วเรายินยอมไหม
0: เขาปลุกปั้มถามว่าพี่ยินยอมไหมคือต้องแบบอย่าทำนะอย่าทำอย่าทำนะอย่างเงี้ย
1: อย่าทำอย่าทำ
0: คือเขาก็ชอบมาแบบปืนจ้องอ่ะจะยิงตรงนั้นน่ะ
1: จ้องปืนแล้วยิงตรงนี้
0: จะต้องปืนแล้วจะยิงตรงนี้
1: เราก็เลยตกใจ
0: ตกใจตื่นอย่างเงี้ย
1: โอเคแสดงความยินดีนี่มีคนแสดงความยินดีแสดงความเสียใจกับดีเจบอม
0: รู้จะเอาจริงครูเจบอมน่ารักนะ
1: น่ารัก
0: น่ารักน่ารักนะครับแต่ถามว่าหลายๆคนถามว่าเหมาะสมกันไหมก็พูดทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมาะสม
1: เป็นกิ่งทอง
0: เป็นกิ่งทองนะกับกิ้งก่าคือต้องมีกิ่งทองอยู่นะครับอ๋อ
1: ใช่
0: ต้องมีใบหยกต้องมีกิ้งก่าก
1: ิ้งก่านะ
0: นะ
1: เราเป็นกิ่งทองหรือเป็นกิ้งก่า
0: เราเป็นกิ้งก่าน้องกาแฟเลยแบบพี่จะจัดการ
1: อย่าไป
0: นะ
1: น่ารักน่ารัก
0: น่ารักไหม
1: น่ารักน่ารักอ
0: ันนี้คือภาพที่เขาขอพี่แต่งงาน
1: แล้วมีภาพอื่นไหม
0: มันมีสองภาพภาพนี้คือภาพล่าสุดที่ขอพี่แต่งงาน
1: แล้วมีภาพ
0: คือเขาก็บอกว่าสอนเขาไม่ได้เรียกพี่ว่าสอนไงเขาเรียกว่าซินนี
1: ่ซินนี่นะ
0: เขาเรียกว่าซินนี่ซินนี่มาหาครูเจบอมหน่อยถามว่ามีอะไรครูเจบอมจะขอมอบให้มีขอมอบให้เขาก็เปิดกล่องแหวนอันนี้ออกมาดีเจสองก็รีบไงรีบไปแต่งตัวเพราะว่ามีชุดอยู่ในรถเพราะว่าทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันหมดเลยเพื่อที่จะมาเซอร์ไพรส์หน้าพี่ก็เลยรีบไปแต่งตัวแต่ก่อนหน้านี้ราวๆอาทิตย์ที่แล้วอ่ะเขาพาพี่ไปที่กระบี
1: ่
0: อันนี้คืออ
1: ันนี้ใครตัดต่อให้อ่ะ
0: ไม่มีอันนี้คือภาพจริง
1: ภาพจริงนะ
0: อันนี้คือภาพจริง
1: ภาพจริงเนี่ยคนในที่เห็นในรูปนี่ก็เป็นคนจริง
0: ๆสำหรับดีเจสอนแล้วไม่เหมาะกับกิ่งทองใบหยกค่ะคุณตั้มบอกว่าเหมาะกับกิ่งทองกับใบข่อยใบข่อยคืออะไรอ่ะ
1: ใบข่อยก็คือเป็นต้นข่อยไง
0: เหรอกิ่งทองกับใบหนาดค่ะคุณจิดาภาเธออย่ามาร้ายนะผู้ชายเขารักฉันค่ะ
1: น่ารักนะ
0: เป็นความน่ารักไหมน้องกาแฟ
1: เป็นความน่ารักสงสารเหมือนกัน
0: สงสารใครอ่ะ
1: ดีเจบอม
0: คือเขาก
1: ็เราขออนุญาตเขายังเนี่ย
0: พี่ไม่สนใจอ่ะ
1: ไม่สนใจด้วย
0: ไม่สนใจเพราะว่าพี่ไปหาอากงอาม่าอาเราซื้อแล้ว
1: เดินแล้วเขาว่าไง
0: บ้
1: าง
0: เขาก็บอกเขาก็ยอมรับพี่เป็นลูกสะใภ้แล้ว
1: เออ
0: เพราะพี่บอกเขาแล้วว่าถ้ากลางวันพี่เข้าบ้านอ่ะพี่จะหัวเกียนนะเขาบอกว่าเขารับได
1: ้แต่กลางคืน
0: อ
1: ่ะ
0: แต่ถ้ากลางคืนมาคือพี่ผมยาวไงเขาก็เลยบอกว่าให้พี่อ่ะเข้ามาหลังสามทุ่ม
1: โอเคแล้วเราก็เลย
0: เข้าหลังเข้าพี่ก็ต้องเข้าบ้าน
1: หลังสามทุ่มตลอด
0: มาหลังสามทุ่ม
1: แล้วออกจากบ้านอ่ะ
0: ก็ต้องรีบ
1: ต้องรีบนะ
0: เพราะอากงอาม่าตื่นเร็ว
1: ตื่นเร็ว
0: ก็เลยต้องรีบ
1: ต้องรีบ
0: คือตอนนี้ก็คือย้ายไปอยู่คอนโดกับครูเจบอมทั้งสองคนแล้ว
1: นะแสดงความยินดีกับดีเจสอนด้วย
0: เขาประกาศเรื่องนี้เลยว่าความรักของเรายังคงดำรงอยู่และคงอยู่ตลอดไป ส่วนใครที่ว่าฉันว่าหน้าดีเจสอนเหมือนกบภูเขา เธอเคยได้ยินน้องเคยได้ยินกบภูเขาไหม
1: รู้จัก
0: เคยเห็นเหรอ
1: คือกบภูเขาเนี่ยมันจะตัวใหญ่ๆอ่ะมันจะตัวใหญ่กับกบบ้าน
0: จริงเหรอ
1: แล้ว
0: พี่ไปดูมามันก็ไม่ได้เหมือนกบมันไม่ได้ดูตัวใหญ่นะนี่เหรอ
1: ไม่ใช่ใช่เหรอ
0: คุณรู้ฟังนี่ใช่ไหมที่เรียกว่ากบภูเขาอะ
1: ไม่ใช่สิ
0: ใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุช่วยบอกหน่อยนะ
1: กบภูเขามันตัวใหญ่ไม่ใช่เหรอ
0: นะหรือว่าก็มีคนส่งเข้ามาในไลน์กลุ่ม Open Chat บอกว่า
1: จะเป็นแบบนี้เหรอ
0: ใช่ไหมใช่แหละน่าจะใช
1: ่
0: คือลักษณะของกบภูเขามันจะเป็นยังไงนะน้องกาแฟ
1: มันก็จะหน้าตาคล้ายๆดีเจ
0: เออจะได้อยากจะหมั่นนะเวลาเพราะว่าฉันแบบหน้าดีเจ
1: แล้วใครเป็นคนพูดอ่ะ
0: คือมีคนเม้นมาฉันจำไม่ได้เจอพี่บล็อกไปแล้ว
1: จริงเหรอ
0: ใช่
1: ทำไมพูดอย่างนั้น
0: เออพี่บล็อกไปแล้วนะ
1: นี่มีคนคิดมาอีกแล้วเนี่ย
0: ว่าก
1: บภูเขาสองกระจกค่ะ
0: ก็คือดีเจสอนครับเดี๋ยวจะจัดการให้หมดส่วนบางคนก็ส่งอันนี้มา
1: ส่งรูปนี้มา
0: เนี่ยส่งรูปนี้มา
1: โอ้โห
0: สวยไหม
1: สวยมากเลยไอ้ตุ๊กตาเน
0: ี่ยอันนี้ก็ตุ๊กตาตัวนี้เลย
1: ตัวนี้นะตุ๊กตาตัวนี้สวยนะ
0: ใช่
1: แต่ไอ้ในรูปไม่รู้ใคร
0: ใช่เอาคุณผู้ฟังครับวันนี้มีการซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีซ้อมย่อยเป็นครั้งที่6
1: ครับ
0: วันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเราจะขออนุญาตงดการสัญจรทางน้ำในช่วงเวลา12นาฬิกาครับ
1: 12นาฬิกานะ
0: นะตั้งแต่สะพานสังฮียาวไปจนถึงสะพานพุทธเลย
1: แต่ว่าสามารถเอาเรือมาพายบนถนนได้ไหมหมายถึงว่าทางน้ำปิด
0: น้องอันนั้นก็เวอร์เกินไม่ต้องพายค่ะ
1: ไม่ต้องพายนะหยุดไปก่อน
0: หยุดไปก่อนหยุดก่อนนะเอาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยแล้วก็ขออภัยคุณผู้ฟังในความไม่สะดวกด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ใครที่เดินทางนะสัญจรผ่านไปทางน้ำเราณช่วงนี้เนี่ยยังตอนนี้ยังสามารถสัญจรไปได้นะ
1: ตอนช่วงนี้
0: เรือข้ามฟากยังไปได
1: ้ครับ
0: แต่พอเที่ยงปึ้ง
1: เที่ยงปึ้งนี่คือปิดเลย
0: ปิดเลย
1: แน่น้ำนะ
0: คุณผู้ฟังทางกทม.เขาก็จะมาเรือกทม.ก็จะมาเก็บผักตบชวานะกรมเจ้าท่าตำรวจน้ำทหารเรือก็จะมาประสานกำลังกันดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเอาไปดูอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้กองทัพเรือเดินทางไปโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
1: ไปทำอะไรครับ
0: น้องกาแฟเคยได้ยินโรงเรียนสตรีวัดระฆังไหม
1: รู้
0: เหรอเนี่ยอยู่ตรงเนี้ย
1: อยู่ตรงในวัดระฆัง
0: นี่คุณผู้ฟังจำได้ว่ามาลัยที่จะคล้องเรือพระที่นั่งนะเห็นไหมสวยมากสวยมากและน้องๆและทุกคนรู้ไหมว่าเนี่ยคือฝีมือของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆังไม่ธรรมดานะสวยงามจริงๆคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้กองทัพเรือนะครับโดยท่านพลเรือโทรัตนะเรืองรุ่งรองเสนาธิการทหารเรือประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีนะครับก็ได้เดินทางไปให้กำลังใจคณะผู้บริหารคณะครูและก็นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆังในการดำเนินการจัดทำพวงมาลัยคล้องคอเรือพระที่นั่งนะครับท่านผอ.โรงเรียนท่านว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัตน์ติ่งอ่วมก็มาร่วมรายงานตนนะแล้วก็รายงานความคืบหน้านะครับการจัดทำพวงมาลัยคล้องคอเรือพระที่นั่งสวยนะ
1: สวยสวย
0: นะครับสวยงามมาก
1: เก่งเน
0: า
1: ะ
0: ฟังคือต้องบอกว่าความงดงามในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่กองทัพเรืออย่างเดียวนะที่ทำนะ
1: คือมีหลายภาคส่วนที่มา
0: ร่วมกรมศิลปากร
1: ใช่
0: เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่ง
1: ของเกี่ยวกับมาดูในเรื่องของเรือเนาะ
0: เนี่ยดูสิคือเรือพระที่นั่งทุกลำจะต้องมีความงดงามอ่ะ
1: ครับ
0: จะต้องมีความสวยงามเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดอย่างงดงามเลยขอบคุณมากๆนะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณโรงเรียนสตรีวัดระฆังด้วยขอบคุณน้องๆ นะครับที่อยู่กับโรงเรียนสตรีวัดที่อยู่โรงเรียนสตรีวัดระฆังแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะร่วมจอยกับกองทัพเรือโดยตลอดนะคือแม้แต่วัดระฆังอ่ะก
1: ็
0: ไม่ได้ไกลจากกองทัพเรือเรา
1: ไม่ไกล
0: ติดกับกรมอู่เลยเห็นไหม
1: ใช่
0: เดียวกรมอู่เลยดังนั้นแล้วเนี่ยนะ ความผูกพันเนี่ยนะครับเสมือนญาติพี่น้องระหว่างกองทัพเรือกับโรงเรียนต่างๆในพื้นที่
1: จริงๆเขาอาจจะเขาเรียกนะหลายๆภาคส่วนเนี่ยก็ยังมีการทำ MOU กับกองทัพเรือก
0: ็
1: ที่บริเวณที่อยู่นะใกล้ๆเคียงเนี่ยก็ส่วนมากก็จะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆก็เราก็ทำ MOU ร่วมกันก็หลายพื้นที่นะที่ร่วมมือกันกับกองทัพเรือ
0: นะครับอ้าวขอบคุณมากที่มาจอยกับกองทัพเรือนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยว 7:33 นาทีเร็วมากเลยน้องกาแฟเราได้กี่ข่าวแล้ว
1: เราได้ตั้งหลายข่าวแล้วว
0: ันนี้ได้ข่าวเราได้หลายข่าวนะ
1: หลายข่าว
0: หลายข่าวอย่างแท้จริงนะ
1: ครับ
0: ห้ามโกหกนะ
1: ข่าวที่1ค่ะใครพิมพ์
0: คุณโดเวนเดี๋ยวจะจัดการคุณติ๊กเออท่านได้หลายข่าวแล้วนะคุณรู้ฟังอุ๊ยเดี๋ยวขอนิดนึงเมื่อเช้าอ่ะพ
1: ี่
0: ขับรถมาแล้วข้างสถานีมันมีดอกนี้
1: เขาเรียกอะไร
0: คิดถึงบ้านมากเลยคุณรู้ฟัง
1: เรียกดอกอะไร
0: คุณรู้ฟังใครรู้บ้างเนี่ยคือดอกอะไรมันเป็นเหมือนเป็นต้นน่ะแล้วดีเจสอนจำได้ว่าสมัยเด็กๆอ่ะมันอยู่แถวบ้านนอกอ่ะแล้วเวลาเอามาดมอ่ะมันจะมีกลิ่นฉุนนิด
1: ๆอืมเออใช่กลิ่นฉุน
0: ฉุนไห
1: ม
0: แต่สำหรับพี่อ่ะพี่มองว่ามันหอม
1: ได้ดมเวียนหัวปะเนี่ย
0: ไม่เวียน
1: ไม่เวียนหัวนะ
0: คุณรู้ฟังใครรู้บ้างดอกเนี่ยคือดอกอะไรแต่ถ้าบ้านดีเจสอนน่ะมันจะออกมันจะไม่ได้สีเข้มขนาดเนี้ยจะเป็นสีเหลืองนะคุณผู้ฟังใครรู้ช่วยเม้นมาหน่อยนะเพราะว่าเห็นออกปุ๊บแล้วคิดถึงบ้านเลยอ่ะมันรู้สึกมันหอมมันฉุนดีนะฮะ
1: อ
0: ้าวเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงขอ1สายหน้าไมค์คุณผู้ฟัง1 สายหน้าไมค์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับคนที่ยังไม่เคยโทรเข้ามาเลย
1: ครับ
0: หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร์
1: 024757675ครับ
0: 024757675
1: ครับ
0: ขอ1สายหน้าไมค์นะครับมาพูดคุยกับเรานะฮะ1สายหน้าไมค์นี้ต้องเปิดไมค์เปิดกล้องให้ได้ด้วยนะถ้าหากว่าเปิดไมค์เปิดกล้องไม่ได้ไม่ต้องโทรมาค่ะ
1: จ้ะ
0: ขอเฉพาะคนที่พร้อมในการโทรเข้ามานะคะถ้าหากพร้อมแล้วโทรมาเลย

ื่อไหมที่ทุกวันต้องมองผ่านความเบลอปัญหาสายตาที่รบกวนทุกกิจกรรมแก้ได้ใน8วินาทีด้วยเลสิกสมายโปรเทคโนโลยีล่าสุดจากเยอรมนียิงเลเซอร์แค่8วินาทีแผลเล็กฟื้นตัวไวปลอดภัยเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดูแลโดยทีมจากศูนย์แพทย์เฉพาะทางศูนย์เลสิกสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือพร้อมเครื่องมือทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้เริ่มต้นชีวิตที่คมชัดมั่นใจทุกวันใหม่นัดหมายวันนี้โทร0899657658

0: 7:41 กลับมาพบกันกับเนวิธามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าช่วงที่2นะครับช่วงที่2นี้ทักทายไปยังสทรทั่วประเทศที่รับสัญญาณเสียงย้อนหลังจากเราด้วยรวมไปถึงขอบคุณไปกับสุภาพโอสถ
1: เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีอ่ะ
0: ทำไมเว้นนานนะ
1: นึกว่า
0: เอาใหม
1: ่นึกว่านี่แบรนด์ยอดขายไง
0: สุภาพโอสถ
1: เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีครับ
0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: น้องรู้ไหมว่ามีคนน่ะบอกว่าเอาเส้นหมี่อบแห้งไวๆอ่ะไปทำผัดไทยใส่หมู
1: อร่อยสิ
0: แล้วเขาบอกไม่ได้ปรุงเลยเลยนะ
1: นี่วันนั้นนะผมก็ไปทำก๋วยเตี๋ยวเหมือนกัน
0: เอาจริง
1: ล่าสุดเลยเมื่อวันน่าจะวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยก็คือเห็นมีเส้น
0: เราได้มา
1: เราก็เลยเอาไปทำอะไรกินดีก็เลยไปซื้อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปมาทำก็อร่อยมากคือเส้นขนาดลวกเส้นทิ้งไว้แล้วนะ
0: เมื่อวานเนี่ย
1: เส้นเขาไม่อืดเลย
0: เมื่อวานซื้อไม่ใช่เมื่อวานนี้เมื่อวานซื้อเนี่ยพี่ขึ้นไปที่ห้างหนึ่งนะไปห้างสีแดง
1: ครับ
0: พี่ก็ลองไปไล่ดูไงพี่ไปซื้อข้าวเหนียวพี่ไปดูว่าเส้นหมี่อ่ะขายกันเต็มไปหมดเลยนะแต่น้องเชื่อไหมว่าใช่มีหลายยี่ห้อ
1: ครับ
0: แต่เส้นหมี่อบแห้งไวๆอ่ะเป็นเส้นหมี่ที่พร่องก็คือเหมือนคนซื้อกันเยอะมากที่สุดอ
1: ่
0: ะ
1: ก็คือเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีคือเหมือนของจะของจะน้อย
0: ใช่
1: คือเหมือนคนซื้อไปเยอะ
0: คืองงอ่ะว่าทำไมถึงด้วยราคาด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ราคาอาจจะถูก
0: ราคาถูกแล้วก็มันแบบมันกินง่ายอ่ะ
1: เส้นอร่อย
0: อีกอย่างนึงนะคนที่ชอบเนี่ยคืออยู่บ้านน่ะไม่รู้จะทำอะไรก็เอาหมูมาสับผัดกับเส้นหมี่อ่ะ
1: อร่อย
0: ก็กินได้แล้วนะ
1: กินได้แล้ว
0: ใส่น้ำปลาหน่อยใส่พริกหน่อยเนาะมันก็เหมือนผัดไทยแบบ
1: หิวปะเนี่ย
0: แอบหิว จริง
1: ๆ
0: แล้วน้องรู้ไหมว่าไวๆอ่ะเขาไม่ได้มีแค่เส้นหมี่เดียวนะ
1: มีเส้นอะไรอีก
0: เขาทำเป็นเส้นแบบสไตล์เกาหลีเลยนะ
1: พี่ได้กินเส้นคล้ายๆเส้นพวกมาม่าเกาหลี
0: คล้ายๆแบบนั้นเลยแล้วรสชาติดีมาก
1: เนอะ
0: วันไหนเดี๋ยวผมจะทานให้ชิมมาเลย
1: ไม่คือ
0: มากินที่ในห้องเลย
1: กินให้ดู
0: กินให้ดูเลย
1: แล้วเขาจะรู้ไหมรสชาติเป็นไง
0: ก็ไม่ต้องดูหรอกให้เรารู้อย่างเดียว
1: โอเค
0: จริงๆนะเอ้าส่วนหนึ่งสายหน้าไมค์ของเรามาและโอ้โหไม่ใช่ใครเลยไม่ใช่ใครเลย
1: แล้วใครอ่ะ
0: ก็จำไม่ได้อยู่ดีนะแต่รู้ว่าเป็นสาวที่ปากแซ่บมาก
1: ใช่เหรอ
0: เขาอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์
1: จริงเหรอ
0: เจ้าพ่อเหนือดวง
1: ไม่ใช่
0: เหรอ
1: ไม่ใช่
0: เขาอยู่ที่วัดนครปฐม
1: นครปฐมอ่ะ
0: องค์พระปฐมเจดีย์
1: จริงป่ะเนี่ยอันนี้เรื่องจริ ง
0: เคยน้องเคยฟังเพลงองค์พระปฐมเจดีย์มั้ย
1: ไม่เคยฟังเลยลองไง
0: วิงวอนเจ้าพ่อประทมเจดีย์
1: ไม่ใช่อันนั้นเจ้านางนอนแล้วคนละเพลง
0: อันนั้นจริงจินตลาเหรอโอเคเอาไปต้อนรับสายทําไมก่อนเลยแล้วกันนะสวัสดีจ้า
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สวัสด
0: ี
1: คร
0: ับโอเคโอ้ยหนุ่มน้อยทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะครับ
2: ทำไมครับเป็นไรครับฮ
0: ะ
2: เป็นไรคร
0: ับ
2: ไม่สบายคร
0: ับ ไม่
2: สบายครับ
0: ไม่สบายเหรอคุณแม่ทำไมถึงลูกชายไม่สบายล่ะครับเกิดอะไรขึ้น
2: ติด HMPV ค่ะ
0: ฮะเดี๋ยวก่อน
2: HMPV
0: น้องชื่ออะไรเนี่ย
2: ช
0: ื
2: ่ออะไรโอโซน
0: น้องโอโซนคุณแม่ติดอะไรนะลูกติดอะไรนะ
2: HMPV ค่ะเป็นไข้หวัดคล้ายๆกับ RSV ที่มีไออะค่ะแล้วมีเสมหะอยู่ในปอดอะค
0: ่
2: ะ
0: เฮ้ยคล้ายๆกับ RSV เหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยล่าสุดเนี่ยผมอ่านข่าวมาว่า RSV เนี่ยพรากเด็ก2เดือนไปแล้ว1คนนะเธอดูแลลูกด้วย
2: อันนี้เขายังชั่วแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่กล้าให้ไปค่ะ
0: โอ้ดีมากดีมากแล้วตอนนี้คืออาการเขาเป็นยังไงจะได้ช่วยเป็นแบบคัดกรองกับเด็กอื่นๆหน่อยอาการโรคเนี้ย
2: ไอบางคนก็มีไข้ค่ะถ้ามีไข้ก็คือต้องแอดมิดนะคะแต่แล้วก็ใช้เครื่องพ่นยาค่ะที่บ้านขยายหลอดลมแล้วก็ทานยาตามอาการค่ะเพราะว่ายังไม่มียาหรือว่าไวรัสต่อต้านโรคนี้ค่ะเป็นโรคใหม่ค่ะ
0: โอ้โอเคโอเคโอโซน
3: ครับ
0: โอโซนครับโอโซนฟังรายการนี้แล้วชอบหรือเปล่า โอเคโอโซนตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วครับ
4: อนุบาล
0: เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วครับโอโซน
3: อนุบาลสามครับ
0: อนุบาลสามนะครับอนุบาลสามชอบวิชาอะไรครับโอโซนชอบเรียนอะไร
3: ศิลปะ
0: ชอบเรียนศิลปะนะลูกนะต่อไปเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อังกฤษลูกไม่ต้องสนใจเลยนะลูกนะเรียนศิลปะอย่างเดียวเลยโอเคไหมโอโซน
3: ไม่ได้เลย
0: โอโซนอยู่โรงเรียนไหนครับ
3: อนุบาลนครปฐมคร
0: ับ อยู่อนุบาลนครปฐมโอโซนมีแฟนหรือยัง
3: ยัง
0: โอเคโอโซนอย่าเพิ่งมีแฟนนะลูกนะเดี๋ยวรอสักอายุ48แล้วค่อยมีแฟนนะลูกนะโอเคนะ
1: นานไป
0: เหรอ
1: นานไป48
0: โอเคโอเคโอโซนอนาคตอยากเป็นอะไรครับ
3: ตำรวจ
0: โอเคอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนะคือถ้าหากผู้บังคับบัญชาของรายการเราเนี่ยได้ฟังรายการแล้วก็ทำให้รู้ว่าเราสองคนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีได้
1: ให้แก่พี่ๆตำรวจได
0: ้ใช่ทำไมโอโซนอยากเป็นตำรวจครับ
3: ได้จับคนร้าย
0: ได้จับคนร้ายนะถ้าเลือกได้ระหว่างพี่ดีเจสอนกับพี่ดีเจกาแฟโอโซนคิดว่าใครคือโจรครับหน้าเหมือนโจรที่สุด
4: ฮะ
0: ถ้าหากก็เลือกได้หนึ่งคนหน้าใครเหมือนโจรที่สุดอ้าวน้องกาแฟน้องกาแฟหรือพี่ดีเจสอนครับ
1: น้องอาจจะงงคำถาม
0: น้องงงน้องเคยรู้จักโจรไหมรู้จักนะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันมีเพลงของลิเกโจรน้องโอโซนพร้อมร้องหรือเปล่าร้องตามพี่ดีเจสอนนะโอเคไหมนะหยุดนะเจ้าโจรใจซ้ำอ้าวมาร้องไง
4: หยุดนะ
0: เจ้าโจรใจซ้ำ
3: หยุดนะ
0: เจ้าโจรใจซ้ำ
3: เจ้าโจรใจซ้ำ
0: ทำท่าด้วย นะ
3: เอาไม่เป็น
0: โอเคแล้วทำไมถึงหนูชอบรายการนี้ครับ
3: มันสนุก
0: มันสนุกนะลูกนะข่าวสารหนูไม่ได้ฟังเลยลูกนะโอเคโอเคอ้าวคุณแม่ขอบคุณมากๆนะที่เข้ามาจอยกับเรานะคุณแม่นะก็ยังฟังอยู่ตลอดเวลาเลย
2: บอกให้โทรเองบอกร
0: ี
2: บโทรเลยแม่จะโทรแต่เมื่อวานแล
0: ้
2: ว
0: โอเคแล้วเป็นยังไงบ้างเธอขายของขายเป็นไงบ้างเอาฉันให้เธออนุญาตโปรโมทร้าน1นาที
2: ตรงนี้ฝนตกค่ะแต่ก็ขายได้เรื่อยๆค่ะก็คือฝนตกอะค่ะก็คือเราก็ต้องกางเต็นท์ยอดขายก็จะนิ่งๆหน่อยแต่เดี๋ยวหลังฝนเรามาเจอกันค่ะ
0: นะคุณผู้ฟังนางขายอะไรนะขายอะไรนะ
2: เกาเหลาเลือดหมูเหลาในหมูกับหมูสะเต๊ะค่ะหมูย่างสะเต๊ะ
0: เอออยู่ที่พระปฐมเจดีย์นะเดินไปก็ทักทายหานางได้แล้วถ้าหากว่าบอกว่ามาจากรายการในวิธามมีส่วนลดหรือเปล่า
2: ไม่มีส่วนลดเลยค่ะมีแต่ส่วนแถม
0: โอ้ยมีแถมให้น่ารักมาก
2: มีแถมค่ะ
0: เออเอาคุณรู้ฟังนะไปอุดหนุนนางนะนะครับขายเกาเหลาเลือดหมูสะต้งหมูสะเต๊ะ
1: โอเค
0: แล้วนั้นนางเอามาให้ชิมอยู่
1: เดี๋ยวต้องไปชิมบ้างนะ
0: อะไรนะ
3: ขอซื้อหน่อยจ้า
0: เดี๋ยวจ้ะ
2: เมื่อวานเขาฟังเองค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะโทรมาเขาอยากได้เสื้ออ
0: ่าโอเคเดี๋ยวจัดให้คือนางขายหมูสะเต๊ะอยู่ที่องค์พระปฐมวันนั้น
1: ขายทุกวันไหมครับ
0: พี่เคยไปขายทุกวันใช่ไหม
3: จุดเสา
2: หยุดวันเหล่าในหมูอะค่ะหยุดวันอังคารแต่ว่าหมูสะเต๊ะมีแค่ศุกร์เสาร์ค่ะ
0: โอ้มีแต่ศุกร์เสาร์วันนั้นน่ะพี่ไปกินแล้วคือเอ๊ะก็พี่ชิมไปเนาะ2ไม้อะคือไม้เดียวพี่ยังรู้สึกยังไม่ค่อยรับรู้เน
1: า
0: ะ
1: พอกินไป
0: 2ไม้พอ2ไม้ปุ๊บเอ้าทำไมมันเปรี้ยวๆอ๋อเขาบอกว่าอันนี้สำหรับดีเจสอนนี่คือ3วันแล้วค่ะเลยจัดการให
1: ้อ๋อสไตล์แหนม
0: ไม่ใช่อร่อย
3: เราไม่ใส่สารกันบูดครับ
0: โอเคน่ารักมาก
3: ใส่แต่ฟอร์มาลีน
0: แหมไม่ธรรมดานะเด็กคนนี้นะอ้าวเดี๋ยวขอบคุณมากๆเลยเจอกันมีโอกาสเจอกันที่องค์พระปฐมนะขอบคุณจิดาภาด้วยเดี๋ยวคุณเขียนชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์ส่งกลับมานะเดส่งของรางวัลไปให้ขอบคุณนะครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายจ้าเออเอาเป็นไงบ้างเธ
1: อน่ารักเดี๋ยวต้องแวะไปอุดหนุนซะหน่อย
0: แต่คือแอบเสียใจคือ ร้องเพลงปราบโจรไม่ได้
1: ปราบโจรไม่ได้เราก็เลยต้องโดนปราบแทน
0: คือเอาความจริงน้องกาแฟอ่ะร้องกลอนของลิเกเป็นไหม
1: คือถ้ามีมาก็น่าจะได้หมายถึงว่าถ้ามีให้อ่านอ่ะ
0: จริงเหรอ
1: ให้ลองดูแบบว่าให้อ่านน่ะน่าจะมีน่าจะพอได้มั่ง
0: อ่ะก็เดี๋ยวพี่สอนนะ
1: สอน
0: อ่ะยุทธสมมติว่าเราเนี่ยเป็นพระเอก
1: เป็นพระเอกนะ
0: ที่น้องเนี่ยเป็นโจร
1: เป็นโจร
0: น้องเป็นโจรนะ
1: โอเค
0: พี่เป็นพระเอกนะ
1: เป็นพระเอก
0: พี่เป็นพระเอกลิเกแล้วเหมือนกับว่าน้องอาจจะมาแย่งคนรักของพี
1: ่โอเค
0: นะซึ่งคนรักของพี่นี่สวยงามมากเลิศมากในปัตตภี
1: โอเค
0: โอเค
1: อ
0: ่
1: ะ
0: หยุดนะเจ้าโจรใจซ้ำเต็งเต็งให้พี่ด้วย
1: เต็งเต็งเต็ง
0: เออเต็งเต็งเต็งเหมือนไม่ต้องเตียมือ เต็งเต็งเต็งพอคือถ้าพี่ร้องอ่ะน้องต้องเต็งเต็งเต็งนะหยุดนะเจ้าโจรใจซ้ำ
1: เต็งเต็งเต็ง
0: มาทำท่าถามท่าที
1: เต็งเต็งเต็ง
0: มาทำแบบนี้กินกุจี
1: ้ทำไมจะกินกุจี้อ่ะ
0: คือโจรอ่ะมาแอบย่องเข้าครัวเพื่อจะกินกุจี้ที่บ้านพี่
1: มีกุจีด้วย
0: มีกุจี
1: โอเคอ่ะ
0: มาทำอย่างนี้อย่างนั้น
1: ติงเต็ง
0: รู้ว่าบ้านฉันมีลำไย
1: เอาไปลำไยอีกแล้ว
0: ก็ตอนที่ซื้อมาจากในนั้นไง
1: กลับมานี่อีกแล้ว
0: กลับมามีลำไย
1: ลำไยอีกแล้ว
0: มาทำท่าไหนกันล่ะพี่บอกว่าให้ไปกินลิ้นจี
1: ่เอาลิ้นจี่อีกแล้ว
0: คือพี่บอกว่าอยากกินลำไยเพราะลำไยอ่ะมันแพง
1: อย่าบอกนะว่าไปกินที่ตลาดไทย
0: ให้ไปกินที่ตลาดไทย
1: พอตลาดไทยเสร็จกลับไปเพชรบุรี
0: ให้ไปเพชรบุรีต่อ
1: ไม่ต้องลองฮะมาเหมือนเดิมเลย
0: ทำไมน้องกาแฟ
1: เหมือนเดิม
0: ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะจบอ่ะ
1: เมื่อไหร่ไม่ได้จบอยู่เพชรบุรีวนอยู่เนี่ยวนอยู่มหาชัยเนี่ย
0: ก็ได้ถ้างั้นก็ไม่ต้องกินก็ได
1: ้
0: ถ้างั้นเราก็ต้องปราบโจรเหร
1: อ
0: ตั้งกิน
1: จอวุบเลยไม่ได้จอวุบบับปุบบับนั่นไฟช็อตเลยน่ะ
0: เกิดจากอะไรวะ
1: ไฟช็อตเลย
0: เดี๋ยวไปนิดนึงน้องกาแฟไปดูกันหน่อยเขาจะมีการสมัครทหารออนไลน์ขอประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะฮะ
1: ครับ
0: ใครที่สนใจตอนนี้รัฐบาลก็เชิญชวนชายไทยอายุระหว่าง
1: 18ถึง26ปีบริบูรณ์นะครับ
0: ครับ
1: นะครับที่มีความสนใจประกอบอาชีพประกอบอาชีพเลยนะ
0: ใช้คำว่าประกอบอาช
1: ี
0: พ
1: ใช้คำว่าประกอบอาชีพนะประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพนะฮะสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบเนี่ยคนอาสาหรือเรียกว่าคนทหารอาสา
0: ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
1: สามารถนะครับสมัครผ่านได้เนี่ยระบบออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์นะฮะ RCM RTA นะครับหรือว่าหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วย
0: เอาน
1: ะฮะทั้งหมดนะเปิดรับสมัครนะ
0: ทั้งหมดเนี่ยมี221หน่วยนะ
1: นะฮะรวมทั้งที่สำนักงานสัสดีอำเภอหรือสำนักงานสัสดีจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัครได้เลยมีทุกที่แน่นอน
0: ใช่
1: มีทุกจังหวัด
0: คุณผู้ฟังฮะลงลึกกันหน่อยกับพลทหารอาสาพลทหารอาสาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา
1: 4ปี
0: เดี๋ยวก่อนนะ
1: 4ปี
0: คือทหารอาสาอยู่ดีคุณจะไปไล่ออกไม่ได้นะ
1: ไม่ได้นะถือว่า
0: ทำสัญญาจ้างนะ
1: เป็นสัญญาจ้างเลย4ปี
0: เหมือนพนักงานราชการปะ
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นคล้ายๆกัน
0: คืออย่างน้องกาแฟเนี่ยเป็นทหารกองประจำการ
1: พนักงานราชการเดี๋ยวนี้น่ะจะเป็นปีต่อปีนะ
0: เฮ้ยเอาดี
1: ที่ไม่ว่าจะเป็นที่ของเรานะ
0: ของกองทัพเรือนะ
1: กองทัพเรือเนี่ยตอนเดี๋ยวนี้จะเป็นปีต่อปีเท่านั้น
0: เอ้าเมื่อก่อนพนักงานราชการเนี่ยจะประมาณ2ปี4ปีนะ
1: ตอนนี้เนี่ยจะเหลือต่อสัญญาปีต่อปีเลย
0: แบบชั่วคราวเลยหรอ
1: ใช่
0: จริงหรอ
1: จริง
0: โอ้แต่ถ้า
1: ผมทหาร4ปีนะ
0: 4ปีอ่ะ
1: ใช่
0: คุณผู้ฟังฮะซึ่งจะได้รับการฝึกและปฏิบัติงานในหน่วยเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วไปเลยแต่จะได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการ
1: ครับ
0: โดยได้รับเงินเดือนเริ่มต้นที่เดือนละ
1: 12,090 บาท
0: ตอนน้องกาแฟเป็นพลทหารได้เท่าไหร่เอา
1: ครั้งแรกเลยนะ
0: พูดเลย
1: อันนี้คือรวมนะรวมนะรวมดอกรวมเบี้ยเลี้ยงด้วย
0: รวมเบี้ยเลี้ยงด้วย
1: ประมาณ 9,000 กว่าบาท
0: คุณผู้ฟังฟังดีๆนะ
1: อัน
0: นี้คือทหารกองประจำการนะ สมัยนี้ก็เหมือนนั่นแหละราวๆนี้แหละ
1: สมัยนี้ก็ประมาณหมื่นหนึ่ง
0: อ่ะคุณผู้ฟังถ้าเป็นทหารที่ถูกจับใบดำใบแดงมาถูกเกณฑ์มาจะได้อยู่ที่ประมาณ 10,000
1: ประมาณ
0: แต่ถ้าสมัครมาเป็นทหารอาสาจะได้ถึง
1: 12,090 บาทและยังมีค่าตอบแทนพิเศษ
0: ยังมีอีกเหรอ
1: เดือนละ 2,080 บาท
0: เนี่ยรวม
1: 2,880
0: นะ 14,000
1: เกือบ 15,000
0: นะเกือบ 15,000
1: อ่ะ
0: คุณผู้ฟังเป็นอาชีพเลยนะ
1: ใช่
0: เป็นอาชีพทหารอาสาเลยนะอุ้ยถามว่าสำหรับดีเจสอนนะดีเจสอนปลื้มใจอ่ะผมพูดความจริงเลยผมรู้สึกว่าบางคนก็มาบอกว่าเอ้ยมาเกณฑ์ทหารเอามาใช้หลักเกณฑ์ทหารทำไมเอาทหารที่เขาไม่ได้อยากจะมาเป็นทหารแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมในยุคปัจจุบันเนี่ยคนสมัครใจมาเป็นทหารเยอะมากและบอกน้องๆหนูๆพ่อแม่พี่น้องเลยลูกหลานคนไหนที่แบบว่าเละเทะตุ่มเป๊ะดูไม่ค่อยเอาเรื่องเอาการเอางานบ้านไม่ทำงานการไม่ไปหาถ้าหากอายุระหว่าง18ถึง26ปีส่งมาเลยส่งมาเลยทหารเนี่ยจะขัดเกลาจิตใจให้กับท่านเองลูกท่านไม่เคยกวาดพื้นลูกท่านจะได้กวาดพื้นลูกท่านไม่เคยพับผ้าห่มเลยผ้าห่มท่านจะสวยงามเตียงของท่านเนี่ยเละเทะเตียงของทหารจะเด้งดึงเหรียญ10โยนแล้วต้องเด้งเลย
1: ปุ้งต้องโยนต้องเด้ง
0: นี่แหละ คุณผู้ฟังแล้วที่ไหนไม่ต้องไปเกาะพ่อแม่กินเพราะมีเงินเดือนถึงเกือบ 15,000
1: ภูมิใจด้วย
0: โอ้โหไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะฮะอ้าวนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมาแจ้งไปอีกเขาบอกตอนนี้เนี่ยโควต้ามีน้อยมากเลยนะเหลืออยู่ที่ประมาณ453อัตราหรอ
1: ก็คืออันนี้เป็นโควต้านะฮะของนักคือถ้าเป็น2ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีโควต้านะฮะสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ของทหารบก
0: ทหารบกใช่ไหม
1: ใช่นะฮะมีที่นั่งเนี่ย80นะฮะ80ของยอดการสมัครการสมัครของนักเรียน
0: 80เลยนะ
1: ใช่ก็คือประมาณ453อัตราของโควต้าของนักเรียนนาย10นะ
0: สามีอายุ58ส่งไปได้ไหมคะให้อยู่บ้านแหละค่ะไม่ต้องส่งมาแล้วนะ
1: นะก็ลองไปดูนะฮะ
0: ลอง
1: ไปสมัครไปดูรายละเอียดกันดูที่นะฮะสัสดีจังหวัดหรือสัสดีอำเภอก็ได้ใกล้ๆบ้านนะฮะ
0: มูลฟังคือต้องบอกว่าอาชีพทหารเนี่ยคือเขามีคำพูดนะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นทหารอาชีพ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าคนที่สมัครมารอบเนี้ยก็ต้องยอมรับเป็นอาชีพทหารแต่พอเขาอยู่แบบนานๆเข้าเขาจะมีความเป็นทหารอาชีพเพราะเขาจะมีหัวใจที่รักชาติมีหัวใจที่รักกองทัพและมีหัวใจที่รักในหน่วยงานและจะกลายเป็นทหารอาชีพโดยอัตโนมัติ
1: อัตโนมัติเลย
0: จริง
1: ๆ
0: นะอ้าววันนี้เวลาหมดเวลาเจอกับน้องกาแฟทุกวันอังคาร
1: วันอังคารจริง
0: ๆทุกวันอังคาร
1: แต่แปลว่าอันนี้ก็คือวันอังคารพอดีติดภารกิจ
0: นะครับ
1: ไฟช็อต
0: เอ้าไฟช็อตรู้ฟังเกิดอะไรขึ้นเอ้าวันนี้เราสองคนลาทุกคนไปก่อนนะครับผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
1: ครับผมดีเจกาแฟครับจ่าโทดานุนันท์ชวนอยู่ครับ
0: เราสองคนลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ

0: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่และมณฑลชิงไห่สาธารณรัฐประชาชนจีนลงนามความร่วมมือสานสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องอย่างเป็นทางการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่น5ด้านสร้างความเจริญเติบโตร่วมกันอย่างสมดุลนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือร่วมกับนายอูเสี่ยวจวินเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลชิงไห่สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนหนังสือแสดงเจตจำนงในการสถาปนาความร่วมมือบ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับมณฑลชิงไห่ระหว่างวันที่8ถึง12กันยายน2569ที่ผ่านมาโดยนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำคณะผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่เดินทางเยือนมณฑลชิงไห่สาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรและวางแนวทางยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่นพร้อมทั้งเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการร่วมกับหน่วยงานระดับมณฑลชิงไห่เพื่อนำกรอบความร่วมมือตามหนังสือแสดงเจตจำนงไปสู่แผนปฏิบัติการจริงที่เป็นรูปธรรมใน5ด้านได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ระบบนิเวศและการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศหรือ PM 2.5 ด้านการบริหารจัดการน้ำชลประทานและการประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดด้านการบริหารจัดการเมืองการจัดการขยะและน้ำเสียด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมพร้อมส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการทั้ง2ฝ่ายทั้งนี้การลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงดังกล่าวนับเป็นหมุดหมายสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ของทั้ง2พื้นที่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการนำเสนอองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัยของมณฑลชิงไห่มาต่อยอดพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในหลากหลายมิติเพื่อสร้างความเจริญเติบโตร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคตคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับกกต.ตอนผู้แทนที่ดีมีลักษณะอย่างไร
9: อ้าวเจ๊ซอปั่นจักรยานไปไหนมาแต่เช้าครับเนี่ย
10: ไปบ้านลุงเอกมาค่ะประหลาดไปดูเขาทำถนนกันก่อนหน้านี้นะเป็นหลุมเป็นบ่อยิ่งพอฝนตกชาวบ้านเดินทางลำบากรถล้มไปตั้งหลายคันเมื่อวันก่อนเลยถ่ายรูปไปแจ้งที่อบต.เขาก็ดีนะเนี่ยผ่านไป 2-3 วันก็มาซ่อมให้และยังบอกว่ากำลังของบประมาณมาทำถนนเป็นคอนกรีตให้ทั้งหมู่บ้านด้วยการที่เราเลือกตัวแทนท้องถิ่นดีๆมาทำงานก็ดีแบบนี้เองเนาะปลัดเนาะ
9: ใช่ครับผู้แทนท้องถิ่นที่ดีจะต้องมีทั้งความรู้ความสามารถรู้ปัญหาท้องถิ่นและเป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านได้นะครับและที่สำคัญที่สุดต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องด้วยครับ
10: โอ้โหคุณสมบัติที่ปลัดว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเจ๊ชัดๆเลือกตั้งครั้งต่อไปสงสัยต้องจัดซะหน่อยแล้ว
9: พูดเป็นเล่น
8: กกต.สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรม

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนกับทางคลื่น AM 1287กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ทางช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงหน้าเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะทักทายทุกคนเลยนะคะที่รับฟังแล้วก็รับชมค่ะวันนี้มาพร้อมกับอากาศดีเลยทีเดียวนะคะหลายคนบอกว่าหลับสบายกันเลยนะคะ2-3 คืนมาแล้วนะคะสถานการณ์ฝนจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มาติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะเช้าวันนี้ออกมาเป็นฉบับที่5แล้วค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรขอแนะนำทีมงานก่อนละกันค่ะน้องอาร์มภูรินัทประคำมินนะคะกับการดูแลเฟซบุ๊กแล้วก็ช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ร่วมกันจัดรายการนะคะฝากคำถามชมแชร์กดรักกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะวิทยากรของเราน้องหนึ่งคุณวุฒิพงษ์หนูบรรจงค่ะสวัสดีค่ะน้องหนึ่ง
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะแล้วก็ในห้องส่งคุณปณภาเอี่ยมสกุลกับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ023839003แล้วก็023839004นะคะร่วมกันจัดรายการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะน้องหนึ่งประกาศฉบับที่5เราต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเมื่อวานฝนเริ่มมาแล้วนะคะแนวดำมาเลยเมื่อวานเย็นนะคะแต่ว่าปริมาณไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อิทธิพลจากอะไรแล้วก็ทำไมถึงต้องมีประกาศออกมาเป็นฉบับที่5แล้วด้วยค่ะสำหรับเช้าวันนี้
1: ถ้าเป็นของเมื่อวานนะครับที่ฝนเข้ามากรุงเทพนะครับอันนั้นเกิดจากอิทธิพลหลักๆก็คือลมมรสุมตกเฉียงใต้นะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็ดูค่อนข้างจะเป็นแนวเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เป็นแนวยาวเลย
1: ประมาณในช่วงเวลาเลิกงานนะครับก็จะคล้ายๆกับวันก่อนหน้านะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้กลายเป็นว่าพอมาจะถึงกลายเป็นว่ากลุ่มก้อนเขาเริ่มสะเปะสะปะนะครับก็เลย
0: ไม่ได้รวมตัวกันในช่วงเย็นวันนั้นค่ะ
1: ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีตกอยู่หลายที่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนอาคารเย็นอาคารเย็นนี่มาแล้วก็ค่อนข้างจะเต็มที
0: ่หนักใหญ่เลยสู้ใหญ่เลยช่วงเย็นอาคารนะคะ
1: ในส่วนของประกาศนะครับอันนั้นก็เป็นมรสุมเนาะในส่วนของประกาศครับก็ตั้งแต่วันที่17ถึงประมาณ20นะครับในเหตุการณ์นะครับก็คือปัจจุบันแนวร่องมรสุมครับพาดผ่านบริเวณภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับค่อนข้างจะอยู่สูงทีเดียวเนาะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เองตัวมวลอากาศเย็นมันอ่อนลงไปนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรดันมันเนาะมันก็จะขึ้นไปนะครับ
0: ขยับขึ้นไป
1: ขยับขึ้นไปก่อนเนาะฝนก็ไปตกอยู่ตรงโน้นนะครับแต่ยังไม่มากนักแล้วก็ในวันนี้นะครับวันนี้พรุ่งนี้ตัวมวลอากาศเย็นตัวใหม่นะครับก็จะขยับลงมา
0: น้องอามขึ้นแผนที่อากาศให้เราแล้วนะคะ
1: ครับถ้าดูในแผนที่อากาศก็จะเห็นว่าเป็นมวลก้อนใหญ่ๆครับมีตัว H เป็นสัญลักษณ์อยู่ตรงกลาง
0: ใหญ่มากเลยนะแต่ว่าเส้นเขายังห่างอยู่นะไม่ได้ถี่
1: ยังไม่ถี่นะครับก็จะอยู่แถวคลุมประเทศจีนเกือบทั้งหมดนะเกือบทั้งหมดนะครับมีหลังจากนี้ก็จะค่อยๆลงมานะครับตัวแนวร่องมรสุมที่เห็นเป็นเส้นสีแดงนะครับที่พาดผ่านอยู่นะครับอยู่เป็นภาคเหนือภาคอีสานก็จะถูกดันลงมาจะดันลงมานะครับเรื่อยๆนะครับภายในวัน2วันนี้นะครับสุดท้ายก็จะไปอยู่บริเวณทางภาคใต้ตอนบนต่อเนื่องกับภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะก็ขยับลงมานะครับแต่เนื่องจากว่ามีความแตกต่างระหว่างอากาศด้วยส่วนนึงเนาะพอบ้านเราก็อุ่นๆนะครับมีฝนมีอะไรนะครับส่วนมวลอากาศเย็นที่ลงมามันแห้งกว่าแล้วก็มีความเย็นกว่านะครับมันก็จะลงมาแล้วก็ทำให้เกิดอากาศแปรปรวนได้นะครับเพราะมีความแตกต่างนะครับของมวลอากาศนะครับก็จะลงมาแล้วก็ทำให้บ้านเรานะครับมีฝนฟ้าคะนองเนาะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าลมกระโชกแรงก็ไม่ได้ว่าจะอาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนช่วงฤดูร้อนนะครับก็ทำให้ทางประเทศไทยตอนบนนะครับภาคเหนือภาคตอนเชียงเหนือภาคกลางนะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่นะครับมีลมโชกแรงมีฝนตกหนักได้นะครับหนักมากอาจจะมีเกิดขึ้นได้ในบางจุดเช่นเดียวกัน
0: สำหรับวันนี้นะคะ17กันยายน2569นะคะมีโอกาสเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบน
1: ภาคกลางบนนะครับเพราะมันเป็นรอยต่อนะส่วนภาคกลางตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับก็จะ ถัดไปสักวันหนึ่ง
0: ค่ะก็พรุ่งนี้18
1: ก็เป็น18 19
0: นะฮะ
1: นะครับในขณะที่พอ17 18เนี่ยหลักๆและของเหนืออีสานเนาะพอ19 20ครับเหนืออีสานเองก็จะมีฝนลดน้อยลงเพราะว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยลงมาบางส่วนนะไม่ใช่ทั้งภาคนะครับมันลงมาคุมบางส่วนฝนลดลงแต่ว่าฝนพอมีอยู่นะ
0: ไม่ได้หาย
1: นะครับไม่ได้หายทั้งหมดนะครับยังพอมีอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านซีกตะวันตกของภาคเหนือเนี่ยอาจจะมีตกหนักได้บ้างนะครับ อย่างเช่นแถวจังหวัดตากเป็นต้นส่วนภาคอีสานครับก็จะมีทางตอนล่างนะครับมีตามแนวภูเขาเนี่ยยังพอมีฝนอยู่แต่ก็เบาๆลงไปส่วนพื้นที่ยังที่จะหนักไปจนถึงวันที่20เนี่ยก็จะเป็นภาคกลางนะครับภาคตะวันออกภาคใต้ภาคใต้เนี่ยมันจะมี2ปัจจัยด้วยกันนะครับก็คือในวันที่17นี้ภาคใต้เองเนี่ยลมมรสุมที่เข้ามาเนี่ยมันเริ่มจะแรงขึ้นนะครับก็ทำให้ภาคใต้ทั้ง2ฝั่งนะครับก็เน้นตอนกลางก่อนเน้นตอนกลางตอนบนเนี่ยนะครับจะมีฝนหนักได้นะครับมีหนักมากได้ด้วยแล้วก็มีความต่อเนื่องของลมมรสุมนะครับไปจนถึงตัวลมมรสุมเนี่ยมันก็จะเลื่อนลงมาทับพอดีตรงภาคใต้ตอนบนนะครับทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ลมมรสุมที่พาดอยู่บริเวณใต้บนตะวันออกอะไรประมาณนี้เนาะมันก็จะเสริมกันนะครับทำให้ภาคใต้ตอนกลางถึงตอนบนเป็นส่วนใหญ่นะที่จะเกิดฝนหนักถึงหนักมากนะครับคลื่นลมนะครับทางอันดามันตอนบนก็ 2-3 เมตรนะครับอันดามันตอนบนก็จะเน้นตอนนี้จะเน้นกระบี่ภูเก็ตพังงาระนองนะครับเน้น4จังหวัดนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะ
0: ห้ามเรือเล็กงดออกจากฝั่ง
1: เรือเล็กงดก่อน
0: แล้วฝั่งอ่าวไทยล่ะค
1: ่
0: ะ
1: ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยอยู่ประมาณ2เมตรห่างฝั่งนะครับไม่ได้ห้ามเรือนะครับฝั่งอ่าวไทย
0: แต่ก็ต้องเดินเรือกันด้วยความระมัดระวัง
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าฝนเยอะฝนเยอะฝนฟ้าคะนองเยอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ฝนตกก็ย่อมจะมีความปั่นป่วน
0: คลื่นลมที่แรงมาก
1: คลื่นลมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนา
0: ะ
1: นะครับเท่าที่เรารู้ก็เมื่อไหร่ก็ตามที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีลมกระโชกแรงที่ตามมานะครับถ้าเกิดลมกระโชกแรงเกิดในทะเลด้วยฝนตกด้วยเรือลำเล็กด้วยไปกันใหญ่นะครับอันนี้ก็อันตรายมากนะครับก็ระวังไปนะครับ17 18 19 20นะครับ
0: กับประกาศที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเป็นฉบับที่5แล้วนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะ17ถึง20กันยายน2569กับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะน้องอามขึ้นภาพแผนที่เสี่ยงภัยให้แล้วนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะ17 18 19 20จะเห็นว่าจากภาพที่น้องอามขึ้นมาเนี่ยวันนี้เริ่มเหลืองละแต่ก็พรุ่งนี้ก็เริ่มมากขึ้นแต่ว่าพื้นที่ภาคใต้ยังไงบ้าง
1: มันเริ่มๆภาคใต้วันนี้ยังเริ่มๆก็ดูแล้วส้มๆอยู
0: ่ส้มๆอยู
1: ่ส้มๆพรุ่งนี้ก็แดง
0: แดงแล้วโดยเฉพาะใต้ใต้ตกนะ
1: ใต้ตกใต้ตกเป็นแนวลมเข้าพอดี
0: แต่ว่าพอ19เริ่มมากขึ้นชัดเจนพื้นที่มากขึ้น
1: ใช่มันจะข้ามไปถึงทางแถวเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานี
0: แล้วก็พอ20กลางประเทศไทยเลยนะคะเริ่มมาส้มแดงนะคะแต่ใต้ก็เริ่มจะลดลงบ้างแล้ว
1: มันก็จะแนวมันจะขึ้นไปหน่อยนะครับ
0: นะนี่คือคร่าวๆกับเรื่องราวของลักษณะอากาศตามตัวประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งเราต้องเน้นวันนี้ก่อนนะคะพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็กลางบนที่จะได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปในพื้นที่หลายภาคกันเลยค่ะกับความเสี่ยงแล้วก็การกระจายรวมถึงพื้นที่ที่เขาจะได้มีโอกาสเกิดผลกระทบวันนี้ค่ะน้องหนึ่ง
1: ครับสำหรับวันนี้ครับภาคเหนือ70
0: การกระจายเน
1: า
0: ะ
1: จริงก็ประมาณ 70-80 นี่แหละเนาะฝนตกหนักครับก็จะมีในหลายพื้นที่เนาะแต่ก็จะมีตกหนักมากครับหนักมากก็จะเน้นน่านแพร่อุตรดิตถ์นะครับก็จะเน้นแนวด้านตะวันออกเป็นหลัก
0: นะ
1: นะครับก็ต้องระวังนะครับสำหรับภาคตะวันเฉียงเหนือก็ 70-80 เหมือนกันเนาะประมาณนี้นะครับตกหนักแล้วก็มีหลายที่นะครับก็จริงก็เกือบทุกจังหวัดแหละนะแต่ก็ขอเน้นหนักมากแล้วกันนะครับหนักมากก็ความเสี่ยงมีจังหวัดเลยและก็หนองคายนะครับหนักมากได้พื้นที่อื่นก็ต้องระวังเช่นเดียวกันครับในส่วนของภาคกลางครับ 70% มีฝนตกหนักก็เอาเป็นว่าเกือบทุกจังหวัดที่มีโอกาสได้นะครับก็ไม่ขอเน้นแล้วกันเนาะนะครับเพราะมันเป็นฝนที่แบบ กระจายอ่ะเนาะอาจจะตกหนักตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นนะนะครับมันการระบุจังหวัดมันก็เลยอาจจะต้องกว้างหน่อยนะครับจังหวัดก็เลยเยอะนะครับในส่วนของภาคตะวันออกครับก็ 70% เนาะแต่จริงๆคือประเทศไทยตอนบนเนี่ยมันก็ประมาณ 70-80 ประมาณนี้นะครับ 70-80 คร่าวๆนะครับก็ภาคตะวันออกมีหนักได้ทุกจังหวัดนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับหนักมากครับในวันนี้ครับในส่วนของนี่ยกเว้นสระแก้วไปจังหวัดเดียวเนาะนะครับไม่มีในชื่อส่วนคลื่นลมครับก็ประมาณ2เมตรละ2เมตรใช้ความระมัดระวังกันครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนกลางๆอยู่ที่ 60% มีหนักได้นะครับฝนหนักเริ่มเข้ามาแล้วก็จะมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลานะครับสงขลาก็อีกตัวหนึ่งนะครับข้างบนก็จะเป็นลักษณะของลมมรสุมเป็นหลักนะครับส่วนสงขลาก็จะเป็นลักษณะของแนวลมเบียดอะไรที่มันเกิดขึ้นได้ทางตอนล่างๆอยู่แล้วเนาะสำหรับสุราษฎร์ธานีขึ้นไปครับคลื่นลมห่างฝั่งอยู่ที่2เมตรครับถ้าเป็นนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นลมห่างฝั่งอยู่ที่ 1-2 เมตรนะครับส่วนถ้าใกล้ฝั่งมันก็ต่ำกว่านี้อยู่แล้วนะนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีฝน 70% ครับฝนหนักนะครับภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับหนักมากนะครับมันจะเป็นคือขาวเนี่ยมันจะเป็นรอยต่อกับพรุ่งนี
0: ้
1: นะครับหนักมากก็จะมีระนองพังงาน
0: ะครับที่เน้นๆเลย
1: เราก็จะคาบเกี่ยวกันหน่อยเนาะกับพรุ่งนี้นะครับภูเก็ตขึ้นไป 2-3 เมตรนะครับแต่ว่าอาจจะมีการขยับได้อันนี้คือประจำวันเนาะนะครับก็จะให้ภูเก็ตนะครับแต่อาจจะมีการขยับมาเป็นกระบี่ได้ใน
0: ช่วงนี้ก็ถือว่าช่วงเย็น
1: ใช่ประมาณนี้นะครับกรุงเทพ 70% นะครับฝนหนักยังมาอยู
0: ่
1: นะครับกรุงเทพหนักยังมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็น 18-19 นะครับลักษณะฝนเนี่ยมันจะเริ่มไม่เป็นเวลามากขึ้นสำหรับกรุงเทพนะครับแต่วันนี้ก็
0: จะได้ตลอดเพราะว่าแนวร่องจะเริ่มขยับลงมาใกล้กรุงเทพ
1: ใช่นะครับแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของฝนที่ยังเน้นช่วงบ่ายเย็นค่ำอยู
0: ่เหมือนเมื่อวานนะคะ
1: ฝนหนักยังมาได้อยู่เหมือนเดิมนะครับ
0: ค่ะก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะคะนั่นคือลักษณะอากาศรายภาคนะคะทีนี้เรื่องของการกระจายของฝนไปแล้วแต่ว่าปริมาณฝนสะสมนะคะดูจากคำถามหน้าเพจ Facebook เนี่ยนะคะคุณบำรุงสิงหานันท์เป็นชาวไร่ข้าวโพดอยู่ที่หนองโพอำเภอตาคลีนี่ต้องบอกกันนิดนึงว่าแถวนั้นน่ะจะมีฝนถึงวันไหนเพราะว่าเขาจะเกี่ยวข้าวโพด
1: ตรงนี้นะครับถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยจริงๆมันก็จะมีฝนนะครับมีฝนไปคือมันจะลดไหมคือเอาเป็นว่า17-18นี่มันเยอะอยู
0: ่ยังคงเยอะอยู่นะ17-18เพราะว่าแนวร่องมันยังคาบเกี่ยวอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: แล้วพอ19-20ล่ะ
1: 19-20เนี่ยมันจะเผาลงบ้างเพราะว่าฝนเนี่ยมันยังมีพอมีการกระจายตัวแต่ว่าฝนหนักมันก็จะไปเน้นทางด้านตะวันตก
0: เอาแบบชัวร์ๆ20ไปแล้ว21-22เกี่ยวได้ไหมสำหรับข้าวโพดแถวนครสวรรค
1: ์ต้องดูอีกทีเพราะว่าเอาจริงๆฝนไม่ได้หายไปเลยนะสำหรับภาคกลางนะครับมันมีแต่ว่ามันไม่ได้แบบ
0: อาจจะน้อยลงกว่าช่วงนี้
1: ใช่มันน้อยกว่านะแต่ว่ามันยังคงมีอยู่นะครับถ้ารอก็สัก21-22ก็จะ
0: มีโอกาส
1: นะมีโอกาสที่จะพอเก็บได้นะครับแต่ว่าแห้งไหมมันอาจจะยังไม่ได้แห้งมากนะครับ
0: อาจจะยังคงหลงเหลืออยู่นั่นแหละนะคะแต่ว่ามันจะน้อยกว่าช่วงนี้มากกว่านะคะกับการที่จะเก็บเกี่ยวข้าวโพดสำหรับชาวไร่ข้าวโพดนะคะนี่คือในเรื่องของคำถามที่ถามมาในช่วงของหน้าเพจ Facebook นะคะมีฝนสะสมไหมคะเปิดดูได้หรือเปล่าเน็ตช้ามากใช่ไหมคะทีนี้เราไปพูดถึงฝนสะสมกันสักนิดนึงนะคะว่าที่ผ่านมาเป็นไงบ้างกับสถานีของเราในทุกภาคได้เตรียมการป้องกันได้สำหรับคนในพื้นที่
1: ครับฝนสะสมครับถ้าดูเมื่อวานเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่เนาะเมื่อวานยังไม่เริ่มของตัวประกาศเนาะก็จะมีภาคเหนือเนี่ยการกระจายตัวก็ 60-70%
0: ค่ะ
1: เป็นฝนเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่ครับมีฝนปานกลางอยู่บ้างนะครับแถวสุโขทัย20มิลลิเมตรนะครับเพชรบูรณ์ 20.8 มิลลิเมตรนะครับยังไม่เท่าไหร่นะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นฝนตั้งแต่เล็กน้อยนะครับจนถึงฝนหนักนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเยอะกว่าเนาะเมื่อวานมีหนักนะครับที่หนองคายเนี่ย83มิลนี่เยอะสุดเลยนะครับเยอะสุด
0: หนองคาย
1: ส่วนที่อื่นครับหนักไหมยังไม่ถึงเกณฑ์มีที่หนึ่งอุดรธานี36
0: การกระจายดีมากเหมือนกันเมื่อวาน
1: ดีครับกระจายดี
0: กับทั้งจังหวัดหลายจังหวัดเลยทีเดียว
1: ฝนหนักมี2ที่นะครับแล้วก็นอกนั้นฝนเล็กน้อยฝนปานกลางครับ
0: ค่ะ อ่ะก่อนที่จะไปพูดถึงภาคกลางปริมาณฝนสะสมขอรับโทรศัพท์ก่อนละกันนะคะเพราะว่ารอกันนานละสายแรกของเราโอ้โหดีดีต้อนรับค่ะคุณบุญทรงจากอยุธยานะคะคุณบุญทรงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมอาจารย์อัมพวาครับอยุธยา
0: อัมพวาเหรอ
2: ครับครับผมตอนนี้เครื่องส่งไม่มีเสียงนะครับทางวิทยุ
0: ไม่ได้ยังไม่มีเสียงขอโทรไปที่มาต
2: อนครับผมก็เลยฟังเนี่ยทางโทรศัพท์พอดีที่เขาโอนมาก็เลยได้ฟังเนี่ยแล้วสมมติสงครามวันนี้จะมีฝนไหมครับช่วงเย็นช่วงบ่ายวันนี้
1: มีครับเพราะว่ายังคล้ายๆเมื่อวานนะจะเป็นฝนมาจากทางราชบุรีเนาะก็ยังมีโอกาส
2: ช่วงนี้เนี่ยครึ้มที่มีช่วงเช้ามีแดดออกมาชุดนึงแล้วก็ตรงนี้ครึ้มแหละ
1: ครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเนาะบ่ายๆก็เริ่มจะก่อตัวได้ครับ
2: อ๋อยังมีอยู่ใช่ไหมครับ
1: ยังไม่หายไปไหนครับ
2: อีกนานนะครับเนี่ย
1: ฝนเอาเป็นว่ายังถึงนะครับ20 21 22ยังมีอยู่นะแต่ว่าเยอะๆหน่อยก็ถึง20นะครับเยอะหน่อย
0: อันนี้ต้องการน้ำไหมคะคุณบุญทรง
2: ก็มีท่วมขังแบบน้ำมันท่วมมาแล้วเวลาฝนตกนี่มันก็ขึ้นมาช่วงนี้แล้วมันก็ช่วงนี้ลงแล้วเดี๋ยวพอฝนตกมันก็ขึ้นมาอีกมันก็ขึ้นอยู่กับน้ำทะเลด้วยครับตรงนี้ถ้าน้ำทะเลขึ้นน้ำก็จะเยอะหน่อย
0: ค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะ
2: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากค่ะคุณเป็นโซดีต้อนรับนะคะโทรเข้ามาบ่อยๆเนาะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขออีกสายค่ะคุณ
2: ค่
0: ะขออีกสายค่ะคุณเจเจจากสมุทรสาครนะฮะฮะค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับสองท่านค่ะ
1: ครับ
3: ครับเมื่อวานนี้สมุทรสาครก็มีฝนปรับปานกลางครับแม้จะตกหนักมากครับ
1: ครับผม
3: อยากทราบว่าวันนี้จะมีฝนอย่างเมื่อวานอีกใช่ไหมครับ
1: ครับตอนเย็นครับเย็นสัก3โมง4โมงเนี่ยผมว่าก็จะเริ่มได้แล้วนะครับเรื่องฝนเนาะที่เข้ามาครับ
3: เมื่อวานนี้ปริมาณฝนก็บอกว่าก็แบบได้ปรับหนักมากเพราะว่ามันอ่อนกำลังลงมาก่อนนะครับ
1: ครับ
3: จะอยากรู้ว่าจะว่ากลุ่มฝนวันนี้จะมีโอกาสหรือว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่องการฝนตกหนักใช่ไหมครับ
1: ครับหนักครับหนักแล้ววันนี้ก็หนักได้แล้วก็มันก็มีโอกาสหนักไปจนถึงประมาณวันที่21นะหรือ22เนี่ยยังมีได้อยู่ครับ
3: แต่ว่าอยากรู้ว่าฝนนี้จะถึงวันที่22เลยใช่ไหมครับ
1: ครับใช่ครับ
0: มีโอกาสเนาะน้องเจเน
3: า
0: ะค่ะ
3: แล้วมรสุมเนี่ยมันเริ่มลงพันใช่ไหมครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับต้องมรสุม
1: เนี่ยวันนี้พวกเนี้ยมันจะค่อยๆแคบลงมานะครับแล้วพอวันที่19ก็คงไปอยู่แถวภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่างครับ
0: ค่ะ
3: ครับขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณเจเจนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เครื่องส่งของเราขัดข้องนะคะถ้าจะติดตามเรื่องของลักษณะอากาศก็ต้องดูจาก Facebook หรือว่า YouTube เท่านั้นนะคะตอนนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆช่างกำลังซ่อมแซมอยู่นะคะทีนี้ขออีกสายละกันวันนี้เป็นสายสุดท้ายละกันคุณธวัชชัยจากสนามชัยเขตค่ะคุณธวัชชัยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีคุณวุฒิพงษ์แล้วก็พี่โอเล่ด้วยครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
4: สนามชัยเขตเมื่อคืนเขาตกแบบไม่มีลมนะครับแต่ว่าแต่ช่วง11โมงนี่ฟ้านี่แรงมากเลยครับผมแล้ววันนี้เขาฟ้านี่เขาจะแรงอีกหรือเปล่าครับผม
1: ในวันนี้ครับปกติคือมันมีความแรงได้เนาะเพราะว่าลักษณะยังคงเป็นฝนฟ้าคะนองเหมือนเดิมนะครับก็ยังมาช่วงเย็นเหมือนเดิมนะเย็นอาจจะต่อค่ำอะไรเนี่ยนะครับ
4: เห็นเมื่อกี้คนข่าวช่อง7เขาบอกว่าฤดูฝนจะหมดประมาณต้นเดือนตุลาเขาบอกว่าฝนระลอกนี้เป็นระลอกสุดท้ายหรือเปล่าช่วยอธิบายให้หน่อยครับผม
1: ระลอกสุดคือจากข่าวเนาะเท่าที่ฟังก็ต้นตุลานะครับจะบอกว่าระลอกนี้เป็นระลอกสุดท้ายก็คงไม่ใช่เนาะมันก็เป็นช่วงปลายนะครับฝนเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเนาะแต่ว่าตกหนักๆอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะเกิดยากแหละหมายถึงว่าที่ตกหนักๆแบบนี้นะครับแต่ว่าไอ้ตกเรื่อยๆอะไรเนี่ยมันยังพอมีอยู่นะครับ
4: มีถึงสิ้นเดือนหรือเปล่าครับฝน
1: หมายถึงเดือนไหนครับ
4: สิ้นเดือนกันยาครับ
1: อ๋อแน่นอนครับมีถึงครับ
4: ขอบคุณนะครับผมสถานีฟังไม่ได้
0: ใช่ใช่ค่ะวิทยุฟังไม่ได้เพราะว่าเครื่องส่งขัดข้องนะคะขอบคุณมากค่ะคุณอวชัยนะคะสวัสดีค่ะก็ต้องติดตามจากช่อง YouTube แล้วก็หน้าเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าฝนตกอาจจะมีปัญหากันนั่นแหละค่ะทีนี้เรามาตอบคำถามไม่ใช่สิต้องไปพูดถึงฝนสะสมภาคกลางกันก่อนนะคะเพราะว่าพื้นที่เสี่ยงภัยก็เริ่มจะต้องติดตามกันแล้วนะคะว่าพื้นที่ไหนกันบ้างเป็นไงบ้างคะภาคกลางฝนสะสมเมื่อวาน
1: ภาคกลางค่อนข้างจะมีการกระจายตัวก็ดีเหมือนกันนะครับมีอยุธยาครับ 45.4 นะครับเป็นฝนหนักนะครับมีสมุทรสงครามครับ 37 แล้วก็พูดถึงกรุงเทพเลยแล้วกันนะครับข้อมูลมาต่อกันก็จะมีที่ปทุมธานี 17.6 นะครับดอนเมือง 27.6 ก็นอกนั้นเป็นแบบยิบย่อยนะครับนิดๆหน่อยๆสำหรับกรุงเทพเน
0: า
1: ะ
0: ยังไม่น่ากลัวเนาะ
1: คือโดยภาพรวมแล้วฝนหนักเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับกรุงเทพเองเมื่อวานเนี่ยเหมือนจะน่ากลัวแต่วันก็ไม่เยอะ
0: โชคดีนะเมื่อวานเนี่ยดิฉันวิ่งตามฝนเหมือนกันเมื่อวานวิ่งหนีด้วยแหละวิ่งหนีด้วยวิ่งตามด้วยเขาก็ไล่กันไม่ทันแล้วก็ตกกันแบบปล่อยๆนะคะค่ะก็วันนี้โอกาสก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่สำหรับกรุงเทพ
1: ก็เยอะพื้นที่ยังเยอะอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วค่ะฝนสะสม
1: ครับภาคตะวันออกครับฝนสะสมเมื่อวานประมาณ 80%
0: นี่ของสถานีของเรานะคะแต่ว่าของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินี่เกิน100เยอะเลยนะคะสนึกตราดนี่ก็ 193.4 นะคะแล้วก็อีกสถานีหนึ่งที่สถานีคลองประณีตที่ตำบลตะลุงนะคะอำเภอเขาสมิงเหมือนกัน178นะคะแล้วก็อีกที่119ที่เขาสมิงเหมือนกันแต่ว่าคนละสถานีวัดนะคะที่เทพนิมิตแล้วก็ตำบลสตอเขาสมิงตราเวลาที่เลยนะที่เขาสมิงแสดงว่าเป็นพื้นที่ที่ว่าฝนตกเยอะตลอดเลยใช่ไหมคะก็ต้องมีสถานีเยอะขนาดนี้
1: และก็ของอันนี้ก
0: ็สถานีก็เยอะเนาะใช่
1: บางทีมันไปกองตามแนวเขาแนวอะไรเนาะ
0: นี่ไร 6.6 แสดงว่าเมื่อวานที่เขาสมิงตราตกเยอะมากเลยเพราะว่าแต่ละสถานีหนักมากทั้งนั้นเลยนะคะเราลงไปพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะจะมีชุมพรด้วยแหละของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ
1: ครับก็ภาคใต้ครับการกระจายตัวนี่เยอะเหมือนกันนะครับก็ไม่ค่อยแพ้ที่อื่น
0: ไม่ค่อยแพ้ที่อื่น
1: 60 70 70% นะครับฝนหนักของเราเนาะของเราเนี่ยจะมีที่นครศรีธรรมราชครับ64นะสถานีหนึ่งแล้วก็เกษตรนะครับ74มีที่ปัตตานี49นะครับแต่ประมาณนี้นะครับตรงนั้นเป็นเล็กน้อยปานกลางครับ
0: ส่วนของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะคะที่อำเภอพะโตนะคะสถานีบ้านควนจังหวัดชุมพร 104.5 ค่ะก็ประมาณนี้นะคะที่ว่ามากหนักมากกันของการที่ว่ามีฝนตกของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะคะทีนี้เรื่องของฝนสะสมไปแล้วนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีไหมคะ
1: มีครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็เกือบทุกสถานีนะเว้นที่สตูลที่เดียวที่ไม่ตกนะครับไม่ถึงไม่ลงเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ลงสถานีของเรา
1: ฝนตกหนักมี2ที่ครับที่ระนอง50มิลนะครับแล้วก็เกาะลันตา37ก็มีหนักอยู่นะครับ
0: ส่วนที่ระนองของอันนี้ระยองสิห้วยโป่งไม่ใช่ระยองนะบ้านเอ้ยบ้านห้วยน้ำใสอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะ 91.0 มิล นะคะสำหรับฝนสะสมของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะคะทีนี้เรามาตอบคำถามกันค่ะไปที่ช่อง YouTube กันก่อนละกันนะคะน้องหนึ่งช่อง YouTube อุ้ยคำถามเยอะเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้กี่คนดูล่ะ46คนดูขอบคุณมากมายค่ะแล้วก็คำถามที่ถามเข้ามานะคะคุณเกรียงไกรสวัสดีครับทุกท่านอำเภอเมืองยะโสธรอำเภอเมืองยะโสธรวันไหนฝนจะเบาบางลงไปบ้างนะคะกรณาตอบด้วยครับยะโสธร
1: ยะโสธรเบาบางต้อง19ครับ
0: วันเสาร์
1: 19 20
0: จะขยับลงมาภาคตะวันออกมากขึ้นเหรอคะ
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะครับ19คุณสันตินะคะตอนนี้เวลาออกอากาศมีน้อยครับขอบคุณมากๆนะคะที่ให้คำแนะนำนะคะอากาศจะเป็นอย่างนี้จนถึงสิ้นเดือนแล้วหรือเปล่าครับ
1: ไม่รู้ว่าที่ไหนเน
0: า
1: ะ
0: สำหรับสันติศรีราชาชลบุรีค่ะ
1: ชลบุรีฝนมีเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าดูในช่วงนี้ฝนจะชุกเนาะแล้วก็มีตกหนักนะครับ
0: 19-20แน่นอนเสาร์อาทิตย์นี้แน่นอนเลย
1: มันจะมีเผาๆนะถ้าของชลบุรีก็ประมาณสัก21-22เนี่ยมันจะเผาๆลงไปบ้าง นะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนั้นดูอีกทีเนาะเพราะว่าตัวแนวร่องมันไม่ได้ไปไหนเนาะนะครับต้องไปดูการขยับของตัวยมตัวอะไรต่างๆเนา
0: ะ
1: ในช่วงหลังด้วยครับ
0: ค่ะเพราะว่าดูจากแผนที่เสี่ยงภัยช่วงตั้งแต่17 18 19 20จะเห็นว่าภาคตะวันออกนั้น20สะสมแดงนะคะแล้วก็มีเหลืองอยู่หน่อยตรงกลางนั่นเองนะคะก็เสาร์ที่นี้หนักแน่นอนค่ะคุณสันตินะคะคำถามอยู่ตรงไหนอีกรู้สึกว่ามีคำถามมากกว่านี้นะ น้องหนึ่งไม่ขึ้นอ่ะมาแล้วมาแล้วคุณปีโป้เชียงใหม่ลำพูนวันนี้จะเริ่มมีฝนเวลากี่โมงคะ
1: เชียงใหม่กี่โมง
0: เชียงใหม
1: ่ฝนเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นเวลา
0: เชียงใหม่ลำพูน
1: เดี๋ยวรอสักเที่ยงแล้วกันเนาะเที่ยงเนาะมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ
0: เริ่มมาก็น่าจะเป็นบ่ายเป็นต้นไปไหม
1: ผมว่าน่าจะเร็วกว่านั้นเนาะ
0: เร็วกว่าเที่ยงเป็นต้นไปละกัน
1: ประมาณเที่ยงเพราะว่าเมฆเนี่ยมันคุม
0: เริ่มมาแล้วใช่ไหมคะ
1: แนวร่องมันพาดอยู่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันน่าจะก่อตัวเร็วหน่อยครับ
0: ค่ะก็เอาเป็นว่าเที่ยงเป็นต้นไปละกันนะคะส่วนคุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์ลพบุรีฝนจะตกหนักไหมครับ
1: มีหนักครับ
0: เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยไหม17
1: วันน่าจะเป็นรอยต่อกับพรุ่งนี้นะ
0: 17 18รอยต่อ
1: เริ่มเรื่องกัน
0: ค่ะนี่คือคำถามจากช่อง YouTube นะคะขอบคุณสำหรับ43คนดูในขณะนี้ด้วยค่ะกลับมาที่หน้าเพจ Facebook นะคะ107ท่านในขณะนี้คุณหานรงค์กับคุณเม้นนะคะคุณแสงเพชรคำปางฝนตกครับเมื่อวานก็ตกครับคุณแสงเพชรอยู่สกลนะคะถ้าจำผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่น่าจะเป็นสกลนครก็ยังคงดีอยู่จะเริ่มซาซาก็ประมาณ
1: 19
0: เหมือนกันนะคะคุณนิตยาสวัสดีค่ะโคราชมีฝนไหมคะฉ่ำแน่เลยนะ
1: ต้องบอกว่ามี
0: ฉ่ำไหม
1: เป็นบางที
0: ่แต่เมื่อวานโคราชแทบ
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: ยกระดับท่องเที่ยวชุมชนททสำนักงานตรังจัดวันเดย์ทริปอินสิเกาดึงอัตลักษณ์วัตถุดิบตรังสร้างสรรค์ประสบการณ์กินดื่มระดับพรีเมียมนางสาวอิงออนคงชูผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังจัดกิจกรรมการเดินทางตามหาเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่วันเดย์ทริปอินสิเกาณวิลล่าปาเตอำเภอสิเกาจังหวัดตรังเพื่อเปิดประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์และเรื่องราวอันทรงคุณค่าของวัตถุดิบระดับท้องถิ่นในจังหวัดตรังผ่านฝีมือการสร้างสรรค์ของ2เชฟคู่หูเชฟโป๊ปและเชฟไบท์สำหรับความโดดเด่นของห้องอาหารแห่งนี้คือการหยิบยกวัตถุดิบส่งตรงจากชุมชนและแหล่งธรรมชาติทั่วเมืองตรังมายกระดับเป็นเมนูสไตล์ Fine Dining ที่ยังคงรสชาติความสมบูรณ์แบบของท้องถิ่นไว้อย่างแยบคายโดยมีรายการเมนูไฮไลท์ได้แก่ทับเที่ยงนัดเมกเครื่องดื่มเริ่มต้นมื้ออาหารที่ใช้สุรากลั่นจากลูกจันทับเที่ยงผสมผสานน้ำเชื่อมลูกจันเข้มข้นสิเกาเดย์โบ๊ทกรุ๊ปเปอร์เนียนปลาเก๋าจากอำเภอสิเกาเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มถั่วตอยวัตถุดิบท้องถิ่นจากบ้านปากคลองสีทองดำไลม์กรานิต้ามะนาวสีทองดำรสเปรี้ยวสดชื่นจากย่านตาขาวสิเกาเคยจะลุไข่ตุ๋นเคยจะลุกรอบกลิ่นอายจากชายฝั่งสิเกาโลเคอลการ์เด้นหมากเม่าซุปใสใบหมากเม่าวัตถุดิบสดใหม่เก็บจากสวนครัววิลล่าปาเตบ่อหินแซนไวติ้งข้าวขยำน้ำพริกปลากรายบ่อหินทานคู่กับผักเนาะสดบ่อหินปลาหมงและขนมจีนปลาหมงบ่อหินย่างใบขมิ้นเสิร์ฟพร้อมสำหรับขนมจีนน้ำยาปักใต้รสเข้มข้นและนายงสาคูและปลาเหลียนเปปเปอร์ของหวานปิดท้ายมื้ออาหารเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนสาคูนายงช็อกโกแลตพริกไทยปลาเหลียนและชาดอกลูกจันทร์การเดินทางผ่านมื้ออาหารในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมทริปแต่ยังเป็นการสะท้อนเสียงของชุมชนผ่านวัตถุดิบพื้นบ้านขับเน้นให้เห็นว่าสิเกาและเมืองตรังเต็มไปด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรมอาหารที่ทรงคุณค่าและน่าค้นหาอย่างแท้จริง
7: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดา ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ช่วัดพระแก้วเนี่ยใหญ่จังเลยเนาะว่าแต่เรามาที่นี่ทำไมกันน่ะสีสว่าง
1: ก็พวกเธออยากรู้เรื่องรามเกียรติ์ไม่ใช่เหรอที่วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้มีจิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงเล่าเรื่องราวรามเกียรติ์ตั้งแต่ต้นจนจบเลยละแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับทศกัณฐ์ตัวละครเอกอีกตัวกันก่อนดีกว่าทศกัณฐ์เป็นตัวละครยักษ์ที่สำคัญในเรื่องรามเกียรติ์คำว่าทศแปลว่าสิบกัณฐ์แปลว่าคอทศกัณฐ์จึงมีความหมายโดยตรงว่าผู้มีสิบคอหรืออาจหมายถึงผู้มีหัวสิบหัวทศกัณฐ์มีมือ20มือ
0: โอ้โหทำไมถึงมีมากขนาดนี้ล่ะ
1: เรื่องนี้ต้องเท้าความกลับไปถึงอดีตชาติของทศกัณฐ์จ้าในเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีเนื้อเรื่องตอนที่กล่าวถึงยักษ์ชื่อนนทกผู้มีหน้าที่ล้างเท้าให้เทวดาก่อนขึ้นไปเฝ้าพระอิศวรที่เขาไกรลาศนนทกทำหน้าที่นี้เป็นเวลาถึงโกฏปี
0: โกฏปีเท่ากับกี่ปีเหรอ
1: 10ล้านปีจ้าน
0: านมาก
1: เทวดาบางองค์รังแกนนทกโดยทึ่งถอนผมจนหัวโล้นเกลี้ยงถึงใบหูนนทกแค้นใจมากจึงไปขอพรพระอิศวรขอให้ตนมีนิ้วเพชรเมื่อใช้นิ้วชี้ไปที่ผู้ใดผู้นั้นต้องตายดังความว่าให้นิ้วข้าเป็นเพชรฤทธิ์จะชี้ใครจงม้วยสังขารจะได้รองเบื้องบาทาไปกว่าจะสิ้นชีวิตเมื่อได้พรจากพระอิศวรแล้วนนทกก็เที่ยวแสดงอำนาจด้วยการชี้เทวดาพญาครุฑพญานาคล้มตายเป็นจำนวนมากและนี่ยังเป็นที่มาของคำว่านิ้วเพชรซึ่งหมายถึงนิ้วที่มีฤทธิ
0: ์อ้าวทำไมนิสัยพานเกเรอย่างนี้ล่ะคงเก็บกดมั้งก็พวกเทวดาอยากไปแกล้งเขาก่อนทำไมล่ะพอมีอำนาจวิเศษก็ต้องเอาคืนมั่งแต่การใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาก็ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องอยู่ดีและถ้ามีอำนาจขึ้นมาแล้วเอามาใช้ข่มเหงรังแกคนอื่นแบบนี้เขาก็เรียกว่าบ้าอำนาจ
1: วิเชียรมาศพูดถูกและในที่สุดนิ้วเพชรอันมีฤทธิ์ก็นำภัยมาให้นนทก
0: เรื่องเป็นยังไงเหรอสีสว่าง
1: เรื่องก็เอาไว้เล่าต่อตอนหน้านะจ๊ะ
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
4: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเรา ดูแลบุคคลพิการสายตาร
5: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับอยู่กับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่าน2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงมจร.นครราชสีมานะครับ 99.75 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งใดที่อำเภอเมืองและก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็ทางลุ่มน้ำลำตะคองFM 100 MHz อำเภอสีคิ้วนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ครับแล้วก็ติดตามรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio รวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org ครับแล้วก็รับฟังผ่าน www.ddlamtakong.com แล้วคลิกไปที่ FM 100 MHz นะครับรวมไปถึงทางหน้าเพจ Facebookแล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้ครับฟังจากสถานีใดช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งได้ที่0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB อัปเดตแล้วก็มีข่าวสารนะครับมาให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับสิทธิบริการต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์ด้านของการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับจากทางกระทรวงพม.นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าจู่ๆเราเกิดเหตุฉุกเฉินทางการเงินขาดรายได้กระทันหันหรือบ้านพังสำหรับคนตาบอดและคนพิการเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความลำบากธรรมดานะครับแต่มันคือวิกฤตเลย
2: ใช่ค่ะคือมันส่งผลกระทบหนักมากจริงๆวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกสิทธิเงินช่วยเหลือที่เปรียบเหมือนแบบรถพยาบาลทางการเงินที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้วิธีเรียกใช้นะคะ
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข่าวสารในบรรยากาศสบายๆกับช่วง NMAB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดครับ
2: ค่ะรายการของเราออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะคะ
1: ฮะและยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วด้วยครับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุก

0: งั้นเรามาเริ่มที่เรื่องเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพก่อนเลยดีกว่าค่ะสิทธินี้เนี่ยให้ความช่วยเหลือสูงสุด 3,000 บาทต่อครั้งนะคะ
1: 3,000 บาทต่อครั้ง
0: ใช่ค่ะสำหรับคนพิการที่เจอความเดือดร้อนเร่งด่วนแบบขาดแคลนรายได้หรือว่าต้องซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอะไรแบบนี้นะคะ
1: แต่เดี๋ยวนะครับขอคานิดนึงคือ 3,000 บาทในยุคนี้เนี่ยเอาไปซ่อมบ้านจริงๆมันแทบจะไม่พอนะครับมันจะแก้ปัญหาได้จริงๆหรอหรือว่าเป็นแค่การแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปก่อน
0: คือต้องมองสิทธินี้ให้เหมือนระบบคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาลค่ะมันไม่ใช่เงินก้อนใหญ่ที่ใช้เพื่อฟื้นฟูระยะยาวแต่มันเป็นรถพยาบาลทางการเงิน
1: อ๋อคือเข้าไปช่วยปฐมพยาบาลก่อน
0: ถูกต้องค่ะเข้าไปห้ามเลือดป้องกันไม่ให้สถานการณ์ของคนตาบอดหรือคนพิการแย่ลงไปกว่าเดิมเพื่อให้มีแรงพอจะยืนขึ้นก่อนนะคะ
1: เข้าใจละแล้วเขามีเกณฑ์คัดกรองยังไงครับถึงจะเรียกใช้รถพยาบาลคันนี้ได
0: ้กลไกสำคัญเลยนะคะคือเกณฑ์รายได้ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีค่ะและที่สำคัญที่สุดคือต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพเป็นอยู่จริงด้วยค่ะ
1: แปลว่าเขาต้องการดูให้เห็นกับตาเลยว่าเดือดร้อนขั้นวิกฤตจริงๆถึงจะอนุมัตินะครับและถ้าเกิดว่าเราผ่านเกณฑ์ช่องทางไหนที่จะเข้าถึงสิทธินี้ได้เร็วที่สุดครับ
0: คือหลายคนพอได้ยินว่าต้องไปติดต่อหน่วยงานรัฐเนี่ยก็มักจะถอดใจละ
1: เข้าใจเลยค่ะถ้าง่ายที่สุดสำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนคล่องๆหน่อยก็ยื่นผ่านระบบออนไลน์ที่ชื่อว่าพมแคร์ได้เลยค่ะเป็นเว็บไซต์แจ้งเหตุของกระทรวงแบบนี้ก็สะดวกดีนะครับไม่ต้องเดินทาง
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสะดวกเดินทางไปติดต่อเองก็สามารถไปที่พมจหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้เลยซึ่งเป็นแม่งานหลักในแต่ละพื้นที่นะคะหรือจะไปศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดใกล้บ้านก็ได
1: ้แล้วถ้าอยากโทรคุยล่ะครับแบบอยากสอบถามรายละเอียดให้ชัวร์ก่อน
0: โทรสายด่วน1300ได้ตลอดเวลาเลยค่ะเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำแน่นอน
1: เยี่ยมเลยครับซึ่งประเด็นการเดินทางไปติดต่อหน่วยงานเนี่ยนำมาสู่เรื่องใหญ่ของเราอีกเรื่องในวันนี้ครับ
0: เรื่องสภาพอากาศใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับสำหรับคนตาบอดเนี่ยการก้าวเท้าออกจากบ้านในวันที่สภาพอากาศแปรปรวนถือเป็นความท้าทายระดับสุดยอดเลยข้อมูลพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสที่17กันยายน2569นี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ต้องเตรียมตัวให้ดีเลยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานของเราตอนนี้ร่องมรสุมกำลังพาดผ่านนะคะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองถึง 70% ของพื้นที่เลยค่ะ
1: โห 70% เลยแล้วเฉพาะที่โคราชบ้านเราล่ะครับ
0: เจาะจงที่จังหวัดนครราชสีมาเลยนะคะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่35องศาเซลเซียสค่ะพร้อมกับมีลมแรงประมาณ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วย
1: เดี๋ยวอธิบายตรงนี้นิดนึงครับคำว่าฝน 70% ของพื้นที่เนี่ยไม่ได้แปลว่าฝนจะตก 70% ของทั้งวันใช่ไหมครับ
0: เป็นความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยมากค่ะความหมายจริงๆคือถ้าเราแบ่งพื้นที่โคราชออกเป็น100ส่วนวันนี้ฝนจะตกครอบคลุมพื้นที่ถึง70ส่วนเลยค่ะ
1: อ๋อคือกระจายตัวกว้างมากๆแทบจะโดนกันทั่วหน้า
0: ใช่ค่ะซึ่งสิ่งที่น่ากังวลสำหรับคนตาบอดคือสภาพอากาศแบบนี้มันทำให้พื้นทางเดินหรือพวกเบรลบล็อกเนี่ยลื่นกว่าปกติมาก
1: อันนี้จริงครับเดินลำบากขึ้นเยอะ
0: และที่สำคัญเสียงฝนตกมันจะไปกลบเสียงเครื่องยนต์บนท้องถนนด้วยค่ะทำให้การฟังเสียงรถเพื่อข้ามถนนหรือการเดินริมทางเนี่ยอันตรายขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะคะ
1: เห็นภาพเลยครับข้อมูลพยากรณ์อากาศจึงไม่ใช่แค่การเช็คว่าวันนี้ต้องพกร่มไหมแต่มันคือข้อมูลเพื่อประเมินความปลอดภัยในการเดินทางของเราเลยแล้วภาพรวมของภูมิภาคอื่นๆสถานการณ์คล้ายกันไหมครับ
0: ทั่วประเทศถือว่าฝนชุกพอๆกันเลยค่ะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมถึงกรุงเทพมหานครมีฝน 70% ของพื้นที่เหมือนกันค่ะ
1: แสดงว่าตกหนักเกือบหมด
0: ค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเบาลงมาหน่อยอยู่ที่ 60% แต่ที่ต้องเตือนภัยระดับแดงเลยคือฝั่งทะเลอันดามันตอนบนค่ะ
1: มีพายุหรือครับตรงนั้น
0: ตอนนี้คลื่นสูง 2-3 เมตรเลยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงทะลุ3เมตรไปอีกเรือเล็กต้องงดออกจากฝั่งเด็ดขาดจนถึงวันที่20กันยายนนี้เลยนะคะ
1: อันตรายมากๆครับข้อมูลทั้งหมดนี้ทำให้เห็นความเชื่อมโยงเลยนะว่าการรู้เท่าทันสิทธิ์มันช่วยคุ้มครองความมั่นคงทางการเงินให้เราได
0: ้ส่วนการรู้สภาพอากาศก็ช่วยคุ้มครองความปลอดภัยในการเดินทางเราค่ะ
1: ใช่ครับ
0: คือการทำความเข้าใจว่าเงื่อนไขของรัฐทำงานยังไงและสภาพแวดล้อมรอบตัวกำลังจะเป็นแบบไหนมันคือการดึงอำนาจในการตัดสินใจกลับมาอยู่ในมือของเราค่ะ
1: ถูกต้องครับเพื่อให้คนตาบอดและคนพิการทุก

0: คนสามารถวางแผนชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้มากที่สุดในทุกๆวันนะครับ
1: ใช่เลยค่ะถือเป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆสำหรับการเตรียมตัวในแต่ละวัน
0: ครับผมและหากทุกท่านต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ย้ำนะครับ044-353-452หรืออีกเบอร์คือ081-616-2399ครับ
1: สามารถโทรไปสอบถามกันได้เลยนะคะ
0: วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHzพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายกฎระเบียบมาตรการโครงการหรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐองค์กรเอกชนห้ามกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการให้หมายความรวมถึงการกระทำหรืองดเว้นกระทำการที่แม้จะไม่ได้มุ่งหมายให้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการโดยตรงแต่ผลของการกระทำนั้นทำให้คนพิการต้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับเพราะเหตุแห่งความพิการนั้นด้วยการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผลทางวิชาการจารีตประเพณีหรือประโยชน์สาธารณะสนับสนุนให้กระทำได้ตามความจำเป็นและสมควรแก่กรณีไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแต่ผู้กระทำการนั้นจะต้องจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาหรือรักษาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์แก่คนพิการตามความจำเป็นเท่าที่จะกระทำได้ตามมาตรา15แห่งพระราชบัญญัติคนพิการพุทธศักราช2550คนพิการที่จะได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการมีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการให้มีคำสั่งเพิกถอนการกระทำหรือห้ามมิให้กระทำการนั้นได้คำสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุดของการร้องขอตามวรรคหนึ่งไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องในอันที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดต่อศาลที่มีเขตอำนาจโดยให้ศาลมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินให้แก่คนพิการที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้และหากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการนั้นเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงศาลจะกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษให้แก่คนพิการไม่เกิน4เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงด้วยก็ได้ตามมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550ในการใช้สิทธิตามมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอาจขอให้องค์กรด้านคนพิการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ร้องขอหรือฟ้องคดีแทนได้การฟ้องคดีไม่ว่าคนพิการเป็นผู้ฟ้องเองหรือองค์กรด้านคนพิการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ฟ้องแทนให้ได้รับยกเว้นค่ารือชาธรรมเนียมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทร023543388และขอขอบคุณข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
4: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำมูกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำมูกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอ แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ6ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
7: ส่งค่ะ

ังขาดศาสตร์ผืนเก่าครับงานจากพี่ไผ่พงศธรหยิบมาให้ฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับ9 นาฬิกาครับอีก39 นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ในเวลานี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาหมอจอรอนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 MHz ฟังได้ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz ฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ครับ www.nmab.or.th สถานีเรดิโอรวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทาง www.ddlamtakong.com นะครับแล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHz ได้อีกหนึ่งช่องทางครับรวมไปถึงหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับ0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับในวันนี้ครับก็เป็นวันในการสอบสัมภาษณ์นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการนะครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านใดที่มาขอรับบริการจากสมาคมในวันนี้อาจจะมีการให้บริการล่าช้าบ้างต้องขออภัยนะครับเนื่องจากก็ในช่วงเช้าก็มีสอบปฏิบัตินะครับเจ้าที่เราก็ต้องมีการดูแลการสอบปฏิบัติตรงนี้แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เดินทางไปที่มทส.นะครับกับโครงการของทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเกี่ยวกับผู้ให้บริการนะครับคนพิการผู้ดูแลคนพิการนะครับหรือว่า PA ที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการผลักดันนะครับให้มีผู้ดูแลคนพิการในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็ทางท่านนายกสุชาติก็ไปร่วมเสวนาในโครงการนี้นะครับก็จัดขึ้นที่สุรวิทยาคารนะครับอาคารสุรวิทยาคารมทส.นะครับตรงนี้นะครับสำหรับสมาชิกของเรานะครับที่สอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการต่อบัตรนะครับการต่อบัตรสมาชิกจะสามารถต่อได้อย่างไรบ้างนะครับก็การต่อบัตรสมาชิกของเราใช้เอกสารนะครับเหมือนกับตอนสมัครสมาชิกเลยนะครับก็คือมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2ชุดนะครับสำเนาทะเบียนบ้าน2ชุดสำเนาบัตรคนพิการ2ชุดรูปถ่าย1นิ้ว2ใบค่าต่อบัตร80บาทนะครับตอนสมัคร100บาทแต่ถ้าเกิดเป็นการต่อบัตรจะ80บาทนะครับก็คือเป็นค่าบำรุงสมาคมรายปีปีละ20บาท4ปีนะครับก็คือการต่ออายุ1ครั้งบัตรจะมีอายุ4ปีแล้วก็ต่ออายุรอบต่อๆไปก็ต่อได้ทุกๆ4ปีนะครับโดยสามารถมาต่อบัตรได้ด้วยตัวเองนะครับที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเลขที่1178หมู่4ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ถ้าเกิดเดินทางมาด้วยตัวเองครับก็อาจจะเตรียมเอกสารตัวจริงมาก็ได้นะครับเดี๋ยวให้น้องเจ้าหน้าที่เราถ่ายเอกสารให้รูปก็ไม่ต้องถ่ายมาเดี๋ยวให้น้องเจ้าหน้าที่เราถ่ายให้ได้เลยนะครับก็ถ้ามาต่อบัตรด้วยตัวเองถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเช่นตัวบัตรเคลือบไม่หมดอะไรพวกนี้นะครับก็จะได้รับบัตรสมาชิกกลับไปทันทีนะครับก็แล้วก็อาจจะมีการขออัปเดตนะครับข้อมูลอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์นะครับหลายท่านเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์แล้วไม่ได้โทรมาแจ้งกับทางสมาคมเมื่อเวลามีสิทธิสวัสดิการต่าง
นะครับหรือว่ามีข้อมูลข่าวสารบางอย่างที่ต้องโทรสอบถามสมาชิกนะครับก็จะไม่สามารถติดต่อได้ท่านใดที่เป็นสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและได้มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์นะครับรบกวนโทรมาแจ้งเราไว้สักนิดนึงนะครับแล้วก็โทรมาแจ้งเป็นหมายเลขโทรศัพท์อื่นที่ติดต่อได้เผื่อไว้ด้วยก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์บิดามารดาคู่สมรสเบอร์ลูกเบอร์หลานอะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่ในกรณีที่อาจจะติดต่อท่านในเบอร์ของท่านไม่ได้เราจะได้ติดต่อท่านในเบอร์ของผู้อื่นในเบอร์ของท่านที่ท่านได้ให้ไว้อีกเบอร์หนึ่งนะครับก็งานทะเบียนสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็มีความพยายามที่จะทำฐานข้อมูลนะครับให้อัปเดตมากที่สุดนะครับแล้วก็เปิดมาสักพักแล้วนะครับกับระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์นะครับก็สามารถเข้าไปใช้งานกันได้ครับผ่านทางหน้า LINE @nmabconnect นะครับแล้วก็กดเมนูระบบสมาชิกนะครับก็จะเด้งหน้าระบบสมาชิกขึ้นมาก็ให้กรอก username ก็จะเป็นเลขสมาชิกนะครับ5หลักนะครับรหัสผ่านเริ่มต้นถ้าเกิดในกรณีที่ท่านยังไม่เคยเข้านะครับก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดนะครับปีเกิดเป็นปีพ.ศ.นะครับเช่นเกิดวันที่17มีนาคม2541ก็พิมพ์17032541นะครับแล้วก็เข้าไปในระบบแล้วก็จะมีให้ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสวัสดิการนะครับข้อมูลต่างๆของสมาชิกวันหมดอายุบัตรสมาชิกนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้นะครับเพื่อให้เป็นความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นรหัสผ่านของท่านนะครับก็สามารถเข้าไปใช้งานระบบกันได้นะครับที่ระบบ NNAB Member นะครับบริหารจัดการระบบบริหารจัดการข้อมูลสมาชิกออนไลน์นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการใช้งานระบบเข้าระบบไม่ได้อะไรอย่างไรก็โทรสอบถามได้ที่044353452นะครับ044353452แล้วก็0816162399ครับ0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ

ควายครับหยิบเวอร์ชันของพี่ฝนธนสุนทรให้ได้รับฟังกันนะครับกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับไปยังสมาชิกแล้วก็ผู้ที่ต้องการมาติดต่อสมาคมทุกท่านครับในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับวันศุกร์ที่18และวันอาทิตย์ที่19กันยายน2519ครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราปิดทำการ2วันนะครับโดยจะกลับมาเปิดทำการในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เนื่องจากมีการจัดโครงการการออมการลงทุนสำหรับคนตาบอดนะครับโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดซึ่งเป็นองค์กรในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับก็เจ้าหน้าที่คณะกรรมการทั้งหมดครับก็จะไปอยู่ที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับจึงไม่สามารถมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้บริการที่สำนักงานสมาคมได้นะครับแต่ทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ยังสามารถติดต่อได้เช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น044-353-452นะครับ044-353-452หรือว่า0816162399นะครับทั้ง2เบอร์นี้ยังสามารถโทรสอบถามข้อมูลต่างๆได้เช่นเดิมนะครับสามารถโทรได้ในวันโทรได้ในเวลาทำการนะครับ8:30 น.ถึง17:00 น.นะครับวันทั้งวันศุกร์และวันเสาร์เลยนะครับสามารถโทรสอบถามได้เลยว่าทิ้งความถามไว้ที่หน้าเพจ Facebook ก็ได้นะครับไปที่กล่องข้อความของเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ส่งคำถามไว้ได้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ตอบให้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลอื่นๆได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง LINE Official @nmabconnect นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามข่าวสารสมาคมของเราได้นอกจากแฟนเพจแล้วก็ยังมีInstagram นะครับ @tabod.nm YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดนะครับแล้วก็เว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio สำหรับการรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดแล้วก็เว็บไซต์หลักก็ www.nmab.or.th นะครับก็ติดตามข่าวสารต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้แล้วก็ในช่วงของโครงการนะครับก็จะมีการถ่ายถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพจของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเพจของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดให้ท่านได้รับชมด้วยเหมือนโครงการที่ผ่านมาของทางสมาคมนะครับโครงการอบรมเรื่องของการลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตและทรัพย์สินสำหรับคนตาบอดจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆนะครับตรงนั้นก็ได้มีการถ่ายทอดเสียงแล้วก็ถ่ายทอดสดทางภาพและเสียงให้ท่านได้รับฟังกันด้วยนะครับแล้วก็โครงการออมนี้ก็ยังจะคงถ่ายให้เหมือนเดิมถ้าระบบไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับแต่ต้องไปดูตัวระบบหน้างานก่อนตัวห้องประชุมนะครับว่าจะสามารถถ่ายทอดได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับในช่วงเช้าพอดีวันพรุ่งนี้จะเริ่ม10:30 น.ก็เลยไม่ได้ตรงกับช่วงเวลาการออกอากาศแสงสว่างในความมืดในรอบเช้าผ่านมจร.แล้วก็ลุ่มน้ำลำตะคองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นำเป็นเทปเซสชั่นเกี่ยวกับภัยนะครับภัยสาธารณภัยต่างๆที่ได้จัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับให้ฟังนะครับบางช่วงบางตอนที่ไม่ได้ออกอากาศนะครับก็จะได้หยิบมาท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ในช่วงบ่ายนะครับสามารถรับฟังการถ่ายทอดเสียงเซ็กบางส่วนนะครับอาจจะไม่ได้ครบเซ็กชันนะครับแต่ก็อย่างน้อยก็ได้ฟังความรู้เล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะครับช่วงบ่ายแล้วก็จะถ่ายทอดเสียงนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของเราที่รับสัญญาเราในช่วงบ่าย15:00 น.ถึง16:00 น.นะครับสำหรับช่วงโครงการออมเงินนะครับของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็สามารถไปรับฟังกันได้ไม่ว่าจะเป็นจอมโซลังเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่อำเภอเมืองสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ที่อำเภอนนแดงครับแล้วก็ท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอประทายนะครับแล้วก็ในเซกชันอื่นๆในช่วงเวลาอื่นก็ติดตามผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของ
มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเพจสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็เพจศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมารวมถึง YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราด้วยนะครับผลิตรายการผลิตการออกอากาศตรงนี้โดยงานประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดครับรวมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมนะครับให้สามารถอยู่คู่กับคนตาบอดของเราไปได้นะครับให้สามารถจัดโครงการจัดกิจกรรมจัดบริการจัดสวัสดิการดีๆให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราก็สามารถโอนเงินมาบริจาคได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050หรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ไปที่โพสต์ปักหมุดหรือว่าไปที่หน้าปกของเพจนะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคนะครับทั้งหน้าเพจหรือว่าหน้าบริจาคก็จะมีตัว QR Code นะครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนหรือว่าท่านใช้บริการแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นของ AIS นะครับของบางจากนะครับของแม็กมีนะครับแม็กมีของพีทีนะครับแม็กมีพีทีแล้วก็ KTC Global House นะครับ5แอปพลิเคชันนี้นะครับท่านใช้บริการต่างๆภายใน5แอปนี้ท่านจะได้รับคะแนนสะสมถ้าหากท่านไม่รู้ว่าจะคะแนนสะสมตรงนี้ไปทำอะไรก็สามารถบริจาคให้กับสมาคมได้โดยการเข้าไปที่เมนูสแกนของแต่ละแอปนะครับแล้วก็นำมาสแกนที่ QR Code ของทางสมาคมนะครับก็จะสามารถบริจาคได้อย่างเช่นของ AS นี่ก็จะ4 point เท่ากับ1บาทนะครับ1เดือนจะบริจาคได้ไม่เกิน400 point หรือว่า100บาทนะครับก็ลองบริจาค กันเข้ามาได้นะครับหรือว่าของบางจากก็8 point เท่ากับ1บาทอะไรแบบนี้นะครับลองเข้าไปสแกนดูนะครับใครมีคะแนนของทั้ง5แอปนี้นะครับ AS บางจาก MacMe ของ PT นะครับแล้วก็ MyKTC แล้วก็ MyGlobal House นะครับทั้ง5แอปนี้ใครมีคะแนนก็ร่วมสนับสนุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044353452นะครับ044353452 0816162399นะครับ0816162399ติดต่อได้ในวันและเวลาทำการครับ8:30 น.ถึง17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับตรงนี้ถึงเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะครับแล้วก็ท่านใดที่ไปที่โครงการออมและการลงทุนสำหรับคนตาบอดในวันพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันได้ที่โรงแรมคอร์ดาโทเทลวันนี้ผมนุชทวัฒน์พินสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางชากาแฟรูท3ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นำคณะสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนเส้นทางชากาแฟที่บ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพัฒนาและต่อยอดทุนทางธรรมชาติวิถีชีวิตภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เกิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์สามารถสร้างประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้เส้นทางบ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นเส้นทางที่3ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เดินป่าศึกษาธรรมชาติชมเส้นทางน้ำตกผาดอกเสี้ยวและเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรวมถึงเรียนรู้วิธีการปลูกและดูแลต้นกาแฟในพื้นที่ซึ่งเป็นการปลูกกาแฟแบบออร์แกนิกนอกจากนี้ได้ร่วมกิจกรรมคั่วกาแฟในหม้อดินการบดและชิมกาแฟที่กาแฟสดแม่กลางหลวงเรียนรู้กระบวนการคัดเลือกเมล็ดกาแฟตั้งแต่การคัดสรรเมล็ดกาแฟที่เพาะปลูกในชุมชนการแปลรูปไปจนถึงการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีคุณภาพเชื่อมโยงไปยังการท่องเที่ยวในรูปแบบการศึกษาธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารงานหัตถกรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งเป็นการกระจายรายได้และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังเป็นการลดหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้อีกทางหนึ่งด้วยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนผลิต
10: ดาวแต้มเธอทำอะไรนะ
11: กำลังดูพี่เก่งเปลี่ยนหลอดไฟหลอดเก่ามันขาด
10: อ๋อไฟมันดับก็หลอดขาดหรอกเหรอนึกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ตัดไฟซะอีก
11: การไฟฟ้าฝ่ายผิดเขาต้องทำไฟฟ้าให้คนใช้จะไปตัดไฟได้ยังไงกัน
12: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตออกเสียงให้ถูกหน่อยนะก้าวแต้มไปเรียกเขาว่าฝ่ายผิดเดี๋ยวเขาจะฟ้องศาลว่าเธอดูถูกเขานะ
11: ฮ่าเรียกให้ถูกก็ได้อ้าวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตพอใจหรือยังอะจ๊ะ
12: คำว่าผลิตออกเสียงเป็นสองพยางค์ว่าผลิตแปลว่าทำให้เกิดมีขึ้นเช่นผลิตอาหารผลิตรถยนต์ผลิตบัณฑิตผลิตครู
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ร่วมสัมมนากมธ.การที่ดินสภาผู้แทนมุ่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับตัวแทนภาคประชาชนจากทุกอำเภอในจังหวัดยะลากว่า200คนจัดงานสัมมนาเรื่องการพัฒนาและบริหารจัดการด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนณโรงแรมการ์เด้นวิวเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในโอกาสนี้นายฤทธิ์ดำรงแก้วขาวผู้อำนวยการกลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงสอบต.เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวเพื่อร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติพร้อมส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลในระดับชุมชนต่อไปในเวทีสัมมนาได้เสนอแก้ไขปัญหาแบ่งออกเป็น3แนวทางสำคัญคือ 1. กรณีประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินควรเร่งสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงและประวัติการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิและออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ประชาชนที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามกฎหมาย 2. กรณียังไม่สามารถพิสูจน์สิทธิได้เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งดำเนินการเรื่องวันแมปเพื่อให้เขตแนวที่ดินของหน่วยงานรัฐมีความชัดเจนลดปัญหาแนวเขตทับซ้อนระหว่างที่ดินของเอกชนและที่ดินของรัฐและ 3. กรณีที่ดินมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันเพื่อให้ประชาชนรู้ว่าเรื่องของตนอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดและสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ดีสอบต.ตระหนักดีว่าปัญหาที่ดินทำกินส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและความมั่นคงในการประกอบอาชีพของประชาชนการแก้ไขปัญหาจึงต้องเป็นไปอย่างเป็นระบบโปร่งใสและยึดข้อเท็จจริงเป็นสำคัญทั้งนี้สอบต.พร้อมเป็นกลางในการประสานงานผลักดันและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแนวเขตทับซ้อนหรือติดข้อจำกัดทางกฎหมายเพื่อคืนความเป็นธรรมและสร้างโอกาสในการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนในพื้นที่
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: น้องขวัญมาก็ดีพี่ถามอะไรหน่อยเอกสารเยอะแยะที่วางอยู่บนโต๊ะนี่ของน้องขวัญหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ใช่ของขวัญค่ะเป็นของพี่ทินหนูเห็นพี่เขารื้อแล้วก็เอาออกมากองทิ้งไว้แบบนี้เกือบ2อาทิตย์แล้วนะคะ
0: จริงหรอพี่ทินเขาจะทำอะไรนะทำไมมาวางทิ้งไว้แบบนี้จะทำอะไรให้สำเร็จควรก่อแล้วต้องสารให้จบนะ
1: ก่อแล้วต้องสารเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกองเอกสารพวกนี้ล่ะคะ
0: อ้าวก็พี่ทินของเรานะสิพี่คิดว่าพี่ทินต้องไปรับงานอะไรมาสักอย่างพอทำไปสักพักก็เบื่อก็เลยมากองทิ้งไว้อย่างนี้ตรงนี้ซึ่งมันจะไม่ดีจ้ะก่อนแล้วต้องสารเป็นสำนวนหมายถึงเริ่มทำสิ่งใดแล้วก็ควรทำต่อให้เสร็จเหมือนที่พี่ทินเขากำลังทำงานอะไรสักอย่างอยู่นี่แหละก็ต้องทำต่อไปจนจบไม่ควรเลิกทำหรือว่าทิ้งไปกลางคันมันจะทำความยุ่งยากหรือว่าความเดือดร้อนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้และที่น้องขวัญถามพี่ว่าก่อแล้วต้องสารมันเกี่ยวอะไรกับกองเอกสารก็เพราะว่าเอกสารทั้งหมดนี้อาจจะเป็นข้อมูลการทำงานที่พี่ทินกำลังทำอยู่แล้วไม่ยอมทำให้เสร็จไงจ๊ะ
1: เข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวขวัญจะรีบโทรศัพท์ไปบอกพี่ทินให้รีบมาจัดการงานพูดนี้ให้เสร็จเพราะพี่ทินเนี่ยก่อแล้วต้องสารดีไหมคะ
0: ดีมากจ้ะ

0: ิดการพนันมาเนี่ยเนี่ย
1: เหรออ
0: ุ้ยยังจะมาเหรออีกนี่ไม่ใช่ยักษ์ไฮโลนี่มันยักษ์ยอกเงินวัดนะเนี่ย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตในทุกมิติเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะทำงานกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ติดตามความคืบหน้าและร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมในทุกๆด้านทั้งเส้นทางวิ่งการดูแลความปลอดภัยการจัดการจราจรหน่วยแพทย์พยาบาลการจัดนิทรรศการตลอดจนการจัดเตรียมอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งป้องกันอัมพาตในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพิธีเปิดและปล่อยตัวพร้อมกันในเวลา6นาฬิกาแบ่งการเดินวิ่งเป็น2ระยะทางได้แก่ระยะทาง5กิโลเมตรและระยะทาง10กิโลเมตรสำหรับยอดผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน 5,725 คนจากยอดผู้สมัครทั่วประเทศ 418,436 คนขณะที่ยอดการสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชันแคลอรี่เครดิตชาเลนจ์ของจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 13,164 คนสะสมแคลอรี่รวม292,759,689 แคลอรี่ทั้งนี้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีค่ะนี่คือรายการสื่อสารไทยค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับผู้คนในแวดวงสื่อสารที่ร่วมสืบสารภาษาไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดค่ะแล้ววันนี้คนสื่อของเราเป็นเยาวชนตัวน้อยค่ะที่ได้ฝากผลงานการแสดงน่าประทับใจผ่านหน้าจอโทรทัศน์ให้เราได้ชมกันน้องยศยงศิลป์วงพนิษฐ์นนท์ไปดูนะคะว่าน้องมีวิธีการมีเทคนิคและมีมุมมองเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องอย่างไรค่ะ
1: คนสื่อของเราวันนี้เป็นเยาวชนคนเก่งน้องยอชยงศิลป์วงพนิษฐ์นนท์นักแสดงเด็กฝีมือดีที่หลายคนประทับใจจากบทบาทของเด็กชายวันเฉลิมลูกกตัญญูจากเรื่องทองเหนือเก้า
2: ผมเล่นมาตั้งแต่อายุ8ขวบครับเรื่องแรกที่เล่นก็สุดแค้นแสนรักครับก็มีความสำคัญครับถ้าเกิดเราไปแสดงแล้วเราพูดภาษาไทยไม่ชัดเจนครับคนดูเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องครับถ้าเป็นสมัยปัจจุบันเขาก็ใช้ภาษาวัยรุ่นกันแต่ถ้าสมัยก่อนเขาก็จะใช้แบบภาษาตามของเขาเลยที่แบบไพเราะครับคุยแบบนี้ก็พูดแบบถูกๆแต่ถ้าคุยในไลน์อะไรเงี้ยก็พูดแบบภาษาวัยรุ่นจุงเบยคำว่าเมพคำว่าคลัชครับมันก็น่ารักดีครับแต่ก็ควรพูดภาษาไทยให้ชัดเจนกว่าครับครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมาใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องครับภาษาวัยรุ่นนะครับก็ขอให้ใช้น้อยลงครับแต่หันมาใช้ภาษาไทยให้มากขึ้นครับ
3: ซึ่งถ้าเรามองในโลกของปัจจุบันมันต้องใช้ความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกันครับแล้วยิ่งติดต่อสื่อสารกับเพื่อนแบบไม่ทางการด้วยแล้วก็คนส่วนใหญ่จะเลือกที่จะเลี่ยงมาใช้คำที่ไม่ต้องเป็นทางการมากไม่ต้องสะกดยากมากอะไรเงี้ยครับอาศัยความเร็ว
4: ผมว่ามันอยู่ที่การเลือกใช้คำกับแต่ละคนซะมากกว่าถ้ากับเพื่อนก็ยังไงก็ได้แต่ว่าถ้าแบบเราจริงจังเราทางการเงี้ยก็แบบผมก็ใช้คำให้มันแบบถูกต้องครับ
0: แม้ว่าจะเป็นเยาวชนแต่ก็สามารถจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยได้ค่ะเมื่อรู้ว่าใช้ผิดก็ช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องเพราะภาษาไทยคือภาษาของเรามาร่วมรักษาภาษาไทยไปกับเรารายการสื่อสารไทยค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ไฟป่าอินโดนีเซียส่งหมอกควันปกคลุมหาดใหญ่ค่า PM 2.5 แต่70ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองคอหงยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5หลังมีกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาควันจากพื้นที่เผาไหม้บริเวณเกาะสุมาตราตอนใต้ประเทศอินโดนีเซียเข้ามาปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ทัศนวิสัยในหลายพื้นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดสถานีวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยตรวจพบค่า PM 2.5 อยู่ที่ 70-85 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ค่าเฉลี่ยรายวันอยู่ที่55ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งอยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากการสำรวจบริเวณจุดชมวิวเขาคอหงภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่พบกลุ่มหมอกควันปกคลุมเมืองอย่างชัดเจนส่งผลให้ทัศนียภาพเมืองหาดใหญ่รวมถึงบริเวณมัสยิดกลางจังหวัดสงขลาและทะเลสาบสงขลาถูกบดบังและมองเห็นได้ไม่ชัดเจนขณะที่ประชาชนในพื้นที่เปิดเผยว่าช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาหมอกควันมีความหนาแน่นมากขึ้นทำให้เกิดอาการแสบตาแสบจมูกและหายใจไม่สะดวกจึงต้องสวมหน้ากากหรือผ้าบัฟขณะปฏิบัติงานกลางแจ้งขณะเดียวกันผู้ปกครองบางส่วนเริ่มให้บุตรหลานสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนเนื่องจากพบว่าหมอกควันมีความหนาแน่นมากขึ้นและทำให้เกิดอาการระคายเคืองขณะที่โรงเรียนบางแห่งได้ขอให้นักเรียนอยู่ภายในอาคารและงดกิจกรรมกลางแจ้งส่วนพื้นที่เมืองสงขลาบริเวณสะพานเกาะยอ2พบว่าทัศนวิสัยลดลงเช่นเดียวกันโดยสามารถมองเห็นอาคารอควาเรียมหอยสังได้ไม่ชัดเจนจากหมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่ทั้งนี้ประชาชนควรติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับสูงและสวมหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้เมื่อต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีหมอกควันหนาแน่น
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661 0850 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอตอน QR Code
1: ช้อปปิ้งออนไลน์อยู่บ้านก็เบื่อเหมือนกันนะลูกนานๆทีได้ออกมาซื้อของที่ห้างก็ดีเหมือนกัน
2: งั้นวันนี้คุณแม่อยากช้อปปิ้งแผนกไหนก่อนดีคะ
1: แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าดีกว่าแม่ว่าจะซื้อเตาปิ้งย่างไว้ทำหมูกระทะกันอันนี้มีเครื่องหมายมอกถูกต้องมั่นใจในคุณภาพแต่เอ๊ะมี QR code ด้วยเอาไว้ทำอะไรเนี่ย
2: อ๋อตอนนี้สมอเขามี QR code คู่กับเครื่องหมายมกที่สินค้าทุกชิ้นซึ่งจะทำให้เราตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าได้ง่ายๆเพียงแค่สแกน QR code ก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมเปิดโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าแห่งใหม่26กันยายนนี้ยกระดับการดูแลสุขภาพช้างและสัตว์ป่ารองศาสตราจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ฉัตรโชติทิตารามผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าในวันเสาร์ที่26กันยายน2569เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลและรักษาช้างโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาจำนวน 49.25 ล้านบาทสำหรับก่อสร้างอาคารและจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นบนพื้นที่ประมาณ26ไร่ในอำเภอแม่แตงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีช้างเลี้ยงอยู่เป็นจำนวนมากโดยโรงพยาบาลช้างแห่งนี้นอกจากจะเป็นพื้นที่สำหรับการดูแลรักษาช้างป่วยแล้วยังมีบทบาทสำคัญด้านการศึกษาการฝึกอบรมการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช้างและสัตว์ป่าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์บุคลากรและผู้ที่สนใจตลอดจนมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลรักษาช้างในอนาคตทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามกิจกรรมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสสำคัญของการเปิดโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าแห่งใหม่ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับการดูแลสุขภาพช้างและสัตว์ป่าสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสัตวแพทยศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เลอะเทอะเละเทะ
9: ก็เต้นไปทำอะไรมาเลอะเทอะไปทั้งตัวเลย
10: ฉันไปแอบมองน้องแมวเหมียวข้างบ้านมาแต่โชคไม่ดีเจ้าของบ้านเทน้ำอะไรลงมาก็ไม่รู้โดนเต็มเต็มเลยอ่ะ
9: บ้านช่องก็ไม่อยู่ชอบทำตัวเละเทะซะเรื่อย
10: อ้าวเมื่อกี้เธอบอกว่าฉันเลอะเทอะแต่ตอนเนี้ยมาบอกว่าฉันทำตัวเละเทะตกลงฉันเป็นยังไงกันแน
9: ่ที่ฉันว่าก้าวแต้มเลอะเทอะก็เพราะว่าเนื้อตัวเธอสกปรกเลอะเทอะ
10: แล้วที่เธอว่าฉันทำตัวเละเทะล่ะ
9: เละเทะก็หมายถึงไม่เป็นระเบียบหรือประพฤติตัวเหลวไหลนั่นสิก็อย่างที่เธอเที่ยวไปยุ่งกับบ้านคนอื่นบ้านตัวเองไม่อยากอยู่ยังไงล่ะ
11: ใช่ใช่ฉันเห็นด้วยแต่ถึงยังไงฉันก็ไม่อยากให้ก้าวแต้มทั้งเลอะเทอะและเละเทะนะ
10: ขอบใจจ้าวิเชียรมาศ
9: เลอะเทอะหมายถึงเปรอะเปื้อนเละเทะหมายถึงไม่เป็นระเบียบความประพฤติเหลวไหล
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สานา
1: อ่ะฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: อบต.เร่งช่วยโอรังอัศรีคืบหน้าเข้าถึงสิทธิมีที่อยู่มีที่ทำกินเดินหน้าสู่การพึ่งพาตนเองปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัศรีในพื้นที่จังหวัดยะลาและนราธิวาสมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยมีประชากรโอรังอัศรีในพื้นที่5อำเภอรวม11กลุ่มจำนวน318คนได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก88คนขณะที่ด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินมีการจัดสรรพื้นที่แล้ว30ไร่ในเขตนิคมสร้างตนเองเบตงและอีก86ไร่ในพื้นที่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา9อำเภอทานโตจังหวัดยะลาพร้อมนำร่องพัฒนาพื้นที่10ไร่สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยและทำเกษตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและการดำรงชีวิตสอบต.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าสนับสนุนให้กลุ่มโอรังอัศรีเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการมีบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าถึงบริการภาครัฐการรักษาพยาบาลการศึกษาและสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆพร้อมเร่งดำเนินการในกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรให้ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมด้านการศึกษาสอบต.ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตทั้งภาษาไทยเพื่อการสื่อสารการอ่านเขียนการคิดเลขอย่างง่ายความรู้ด้านสุขภาพทักษะชีวิตสิทธิความเป็นพลเมืองและการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนโอรังอัศรีสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของผู้แสวงหาผลประโยชน์ขณะเดียวกันการจัดหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินมุ่งสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตโดยคำนึงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นสำคัญการนำร่องพัฒนาพื้นที่10ไร่จะมุ่งให้เกิดทั้งพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำเกษตรกรรมเพื่อให้สามารถผลิตอาหารและสร้างรายได้ด้วยตนเองและการนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนการดำเนินงานดังกล่าวสอบต.น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มโอรังอัศรีโดยให้ความสำคัญกับการดูแลอย่างรอบด้านทั้งสิทธิการศึกษาสุขภาพที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินและการประกอบอาชีพพร้อมเคารพอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์สำหรับปีงบประมาณ2570สอบต.จะเดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มโอรังอัศรีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
16: ตอนโรงแรมต้องมีห้องพักสำหรับคนพิการ
17: สวัสดีค่ะโรงแรมแจ๋วแหววพัทยาบีชยินดีให้บริการค่ะ
18: สวัสดีค่ะจะขอจองห้องพักในนามบริษัทเจ๊จุ๋มขายยาจำกัดค่ะพอดีเจ๊จะพาลูกน้องเจ๊ไปพักผ่อนนะจ้าย
17: ินดีค่ะคุณลูกค้าต้องการจองทั้งหมดกี่ห้องคะ
18: 15ห้องเป็นเตียงคู่นะคะอ๋อพอดีร้านเจ๊มีพนักงานที่เป็นผู้พิการด้วยนะคะไม่ทราบว่าทางโรงแรมมีห้องพักสำหรับผู้พิการไหมคะ
17: ไม่ต้องกังวลเลยค่ะทางโรงแรมของเราได้จัดเตรียมห้องสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้พิการไว้ให้บริการอยู่แล้วค่ะ
19: ทำถูกต้องแล้วค่ะโรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่100ห้องขึ้นไปต้องจัดให้มีห้องพักสำหรับผู้พิการหรือทุกพลภาพและคนชราเข้าใช้ได้ไม่น้อยกว่า1ห้องต่อจำนวนห้องพักทุก100ห้องโดยจะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการอย่างรอบด้านเช่นอยู่ใกล้บันไดหรือทางหนีไฟหรือลิฟต์ดับเพลิงและต้องมีสัญญาณเตือนภัยทั้งที่เป็นเสียงแสงและระบบสั่นเป็นต้นนะคะ
18: ดีเลิศประเสริฐศรีมณีเด้งที่สุดอย่างนี้เจ๊จะต้องมาพักบ่อยๆแล้วค่ะ
15: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟังKRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีที่17นะครับกันยายน2569ครับอยู่กับผมนนทวัฒน์พิสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราออกอากาศ3คลื่นนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง 99.75 เมกะเฮิรตซ์จอมสุรางเรดิโอฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงรวมไปถึงท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับแล้วก็ติดตามรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางด้านของเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.phakifm.org แล้วก็ผ่านทางจอมสุรางโคราช .com ได้อีกหนึ่งช่องทางครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้ที่0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับวันนี้นะครับฝนไม่ตกแต่ว่าแดดออกร้อนมากทั้งนอกนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวบางวันฝนตกบางวันแดดออกอากาศร้อนนะครับร่างกายคนเราอาจจะปรับไม่ทันก็ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับในช่วงแรกนะครับช่วงของ NMAB อัปเดตแล้วก็มีข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็ข่าวดีสำหรับท่านที่ต้องการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับผ่านแพลตฟอร์มพมแคร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินหรือว่าเงินค่าซ่อมบ้านต่างๆนะครับก็สามารถขอผ่านระบบนี้ได้รายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเจาะลึกข้อมูลสำคัญใน NMB Update นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดออกอากาศกันทุกวันตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับ
2: ผ่านทางสถานีวิทยุท้องถิ่นหลายคลื่นเลยนะคะทั้ง FM 104.50 MHz อำเภอปะทายสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงแล้วก็จอมสุรังเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองค่ะ
1: ใช่ครับซึ่งรายการเราเนี่ยผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับคือภารกิจของเราในวันนี้วันพฤหัสที่17กันยายน2569คือการมาเจาะลึกข่าวสำคัญ2เรื่องหลักๆแบบเน้นๆเลย
2: เป็นเรื่องสิทธิเงินสงเคราะห์ที่คนตาบอดและคนพิการต้องรู้แล้วก็มีรายงานสภาพอากาศที่ต้องเฝ้าระวังกันด้วยค่ะ
1: คือแบบลองคิดดูนะครับถ้าเกิดพายุพัดหลังคาบ้านพังหรือมีเหตุให้ขาดรายได้กระทันหันเนี่ยการมีเงินฉุกเฉินก้อนนึงมันสำคัญมากเลยนะครับซึ่งวันนี้เรามีแคมเปญมีสิทธิ์อย่าปล่อยผ่านมาฝากกันครับ
2: โอ้สำคัญจริงๆค่ะคือสิทธิตัวนี้มันเหมือนเป็นชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนพิการเลยนะคะแบบว่าเวลาเดือดร้อนขาดรายได้หรือว่าต้องซ่อมบ้านด่วน
1: ๆอ๋อคือช่วยบรรเทาไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็คือสามารถขอรับเงินสงเคราะห์แล้วก็ฟื้นฟูสมรรถภาพได้สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งเลยค่ะ
1: หือ 3,000 บาทต่อครั้งเลยเหรอครับถือว่าช่วยต่อลมหายใจได้เยอะเลยนะ
2: แต่ก็มีเงื่อนไขนิดนึงนะคะคือต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีค่ะ
1: อันนี้เข้าใจได้ครับแต่ผมสงสัยว่ามันมีเงื่อนไขที่บอกว่าต้องผ่านการตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่จริงด้วยคือเวลาคนเดือดร้อนเนี่ยเขาต้องการเงินด่วนใช่มั้ยครับขั้นตอนนี้มันจะไม่ทำให้ได้เงินช้าไปหรือครับ
2: ก็เป็นความกังวลที่เข้าใจได้นะคะแต่ว่ากลไกนี้มีไว้เพื่อให้มั่นใจว่างบที่มีจำกัดจะถึงมือคนที่เดือดร้อนที่สุดก่อนจริงๆค่ะ
1: อ๋อแบบนี้นี่เอง
2: ใช่ค่ะแล้วทางพม.เขาก็พยายามให้เข้าถึงง่ายที่สุดนะคะคือยื่นเรื่องผ่านออนไลน์ได้เลยที่พม.แคร์ค่ะหรือถ้าไม่สะดวกก็ไปที่พม.จ.หรือศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดได้เลยค่ะ
1: แล้วถ้าแบบฉุกเฉินสุดๆเลยล่ะครับ
2: ก็โทรสายด่วนพม1300ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: โหสะดวกมากครับซึ่ง เงินซ่อมบ้านด่วนๆเนี่ยอาจจะต้องรีบใช้เลยนะครับเพราะว่าสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศตอน11นาฬิกาเลยว่าอากาศข้างนอกกำลังแปรปรวนหนักเลยครับ
2: จริงค่ะคือตอนนี้มันมีร่องมรสุมพาดผ่านบ้านเราพอดีเลยนะคะบวกกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังแรงด้วยมันก็เลยทำให้ฝนตกหนักแบบไม่พักเลยค่ะ
1: น่ากลัวนะครับเนี่ยแบบนี้ก็เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันกับน้ำป่าไหลหลากสิครับ
2: ใช่เลยค่ะดินโคลนถล่มด้วยนะคะยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองถึง80%ของพื้นที่เลยค่ะ
1: โห80%เลยแล้วอย่างจังหวัดนครราชสีมาของเราล่ะครับ
2: นครราชสีมามีฝนตกหนักค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสส่วนลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: ต้องระวังกันให้ดีเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ด้วยนะคะอย่างในจังหวัดเลยหนองบัวลำภูชัยภูมิแล้วก็ขอนแก่นค่ะ
1: ครับผมส่วนภาคอื่นๆก็ชะล่าใจไม่ได้นะครับภาพรวมคือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝน70%ของพื้นที่เลยครับ
2: โอ้โหตกหนักแทบทุกที่เลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน60%ครับแล้วก็ต้องเตือนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนด้วยนะครับ
2: คลื่นลมแรงใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเลยครับคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยควรรออยู่บนฝั่งจนถึงวันที่20กันยายนนี้เลยครับ
2: ฟังดูแล้วสภาพแวดล้อมช่วงนี้คาดเดายากจริงๆค่ะซึ่งมันก็กระทบโดยตรงกับการพึ่งพาสวัสดิการและความช่วยเหลือฉุกเฉินเลยนะคะ
1: นั่นสิครับซึ่งมันนำมาสู่ข้อคิดที่ว่าหากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้พายุรุนแรงขึ้นเรื่อยๆระบบเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินและการซ่อมแซมบ้านสำหรับคนตาบอดจะปรับตัวให้ทันวิกฤตในอนาคตได้อย่างไรเป็นเรื่องที่น่าคิดต่อนะครับ
2: จริงค่ะน่าคิดมากๆอ้อแล้วถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะติดต่อคณะอนุกรรมการได้ที่เบอร์โทรศัพท์444-353-452หรือ0816162399ได้เลยค่ะ
1: ใช่ครับจดเบอร์กันไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: สารคดีเพื่อผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นFM 103 MHz โดยนางสาวอภิรดาสมภาสนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
4: วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องสิทธิเด็กที่ผู้ใหญ่ควรตระหนักเด็กคือผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีบริบูรณ์เมื่อได้กำเนิดมาแล้วย่อมได้รับสิทธิติดตัวเป็นสิทธิพึงมีอย่างเท่าเทียมกันแต่แน่นอนว่าไม่ใช่เด็กทุกคนที่ได้เข้าถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ผู้ใหญ่อย่างเราจะให้ความช่วยเหลือเด็กๆได้อย่างไรก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับสิทธิเด็กกันค่ะสาระสำคัญเรื่องสิทธิเด็กมีอยู่4ด้านได้แก่สิทธิจะมีชีวิตรอดเด็กมีสิทธิที่จะมีชีวิตรอดได้รับการจดทะเบียนเกิดมีสิทธิที่จะมีชื่อได้รับสัญชาติและได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตนไม่ถูกแยกจากครอบครัวรวมทั้งได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสมโดยมีรัฐมีหน้าที่ที่จะประกันสิทธิเหล่านี้และจัดหาบริการพื้นฐานต่างๆเพื่อให้เด็กได้มีชีวิตรอดและเติบโตอย่างแข็งแรงสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองเมื่อเด็กๆได้เกิดและรอดชีวิตมาแล้วสิ่งต่อมาที่พวกเขาควรได้รับคือการปกป้องคุ้มครองและได้รับความคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจในแง่ของกระบวนการทางกฎหมายแม้จะเป็นเด็กก็มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจากกระบวนการยุติธรรมเช่นกันนั่นคือในทุกขั้นตอนตั้งแต่การให้ปากคำตลอดจนถึงการพิจารณา

0: ชาติในวันข้างหน้าการศึกษาและพัฒนาจึงเป็นอีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเด็กต้องได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่หลากหลายโดยมีพ่อแม่เป็นผู้คอยช่วยเหลือแนะนำขณะที่เด็กที่มีความจำเป็นพิเศษเช่นเด็กพิการก็ต้องได้รับการดูแลให้มีชีวิตที่ปกติสุขได้รับโอกาสพัฒนาและการศึกษาที่เหมาะสมให้สามารถเติบโตพึ่งพาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพตลอดจนมีส่วนร่วมในชุมชนสิทธิด้านการพัฒนานี้ยังรวมถึงการต่อยอดไปสู่ทักษะเฉพาะต่างๆการพัฒนาความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจที่จะทำให้เด็กๆได้ก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคตค่ะด้านสุดท้ายสิทธิที่จะมีส่วนร่วมเด็กๆเองก็มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มตัวทั้งการแสดงความเห็นอย่างเสรีหรือการเข้ามามีบทบาทในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผลกระทบหรือมีส่วนโดยตรงกับเด็กและเยาวชนเองโดยความคิดเห็นดังกล่าวของเด็กจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะของเด็กคนนั้นค่ะเด็กและเยาวชนแทบทุกคนมีศักยภาพที่ไม่สามารถมองข้ามได้เลยในขณะที่ภาครัฐมีหน้าที่ที่จะเอื้ออำนวยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับชุมชนเป็นต้นทุกภาคส่วนเองควรเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆและเยาวชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมีพื้นที่การใช้ศักยภาพของตนเองในการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่สังคมที่ดีในประเทศไทยยังมีเด็กที่ตกหล่นไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอีกเป็นจำนวนมากดังนั้นผู้ใหญ่เองจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆและสิทธิของเด็กให้พวกเขาได้เติบโตอย่างมีคุณภาพเปิดรับความคิดเห็นและตระหนักว่าศักยภาพใหม่ๆของเด็กไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเพราะเด็กเติบโตขึ้นทุกวันและในวันหนึ่งพวกเขาจะกลายมาเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันประเทศของเราค่ะ
1: ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต
2: ์ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
3: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
2: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
3: ช่วยชีวิตได
2: ้ตะโกนยังไง
3: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
2: โยนแบบไหน
3: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว
2: ้ยื่นอะไร
3: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
2: จำให้ขึ้นใจ
3: ตะโกนโยนยื่น
2: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
3: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได
4: ้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่

เอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

ปืนเก่างานจากพี่ไผ่พงศธรนะครับยินดีที่ได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ15นาฬิกากับอีก36นาทีโดยประมาณครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง3สถานีที่รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นปะทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายครับที่ติดตามรับฟังเราอยู่ณเวลานี้นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org ก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับ0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับหลายๆท่านนะครับสอบถามเรื่องของการสมัครสมาชิกแล้วก็ต่อบัตรสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากันเข้ามานะครับก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับในการจะสมัครเป็นสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับมีไม่กี่เงื่อนไขนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านต้องเป็นคนตาบอดที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนะครับซึ่งในบัตรประจำตัวคนพิการระบุความพิการที่ประเภท1นะครับเป็นระบุความพิการความพิการประเภท1เท่านั้นนะครับอาจจะเป็น1บวกประเภท2บวกประเภท3ก็ได้แต่ขอให้มี1อยู่ในความพิการประเภท1อยู่ในบัตรนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ถ้าเกิดเป็นคนต่างจังหวัดก็ต้องย้ายมามีทะเบียนบ้านในจังหวัดนครราชสีมาเกิน90วันขึ้นไปนะครับก็จะสามารถสมัครตรงนี้ได้แล้วก็ต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปด้วยนะครับถึงจะสมัครเป็นสมาชิกกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้นะครับเมื่อมีคุณสมบัติ3ข้อนี้ครบแล้วครับหลักฐานในการสมัครก็จะมีไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2ชุดครับสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ2ชุดสำเนาทะเบียนบ้าน2ชุดรูปถ่าย1นิ้ว2ใบนะครับแล้วก็เงินค่าสมัคร100บาทครับโดยเป็นค่าธรรมเนียมในการสมัคร20บาทแล้วก็ค่าบำรุงสมาคมรายปี4ปีนะครับอีก80บาทก็รวมเป็น100บาทนะครับสามารถมาสมัครด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับสมาคมของเราตั้งอยู่ที่เลขที่1178นะครับหมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับตั้งอยู่ถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลนะครับเข้ามาจากโลตัสหัวทะเลจากประชาจีนนะครับสักประมาณ1กิโลเมตรครับแล้วก็มองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็ตรงปากซอยจะเป็นร้านพระสังน้อยคาแคร์นะครับก็เป็นซอยเล็กๆนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาประมาณอีก300เมตรเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือนะครับก็เปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นหยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมนะครับก็ท่านใดที่จะมาติดต่อก็สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทำการนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดมาสมัครด้วยตัวเองอาจจะไม่ต้องเตรียมสำเนาเอกสารต่างๆมาก็ได้ถือเอกสารตัวจริงมานะครับเดี๋ยวให้น้องเจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารให้รูปถ่ายก็ไม่ต้องถ่ายมาได้ให้น้องเจ้าหน้าที่ถ่ายให้นะครับสำหรับท่านใดที่มาสมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางมาเองได้สามารถโทรมาให้เจ้าที่เรากรอกข้อมูลให้ก่อนนะครับกรอกข้อมูลในใบสมัครให้แล้วก็อาจจะเป็นการส่งไฟล์ไปให้ญาตินะครับพิมพ์ให้แล้วก็ให้ท่านปั๊มลายมือหรือว่าเซ็น
กลับมาแล้วก็แนบเอกสารต่างๆกลับมาหรือว่าเราอาจจะส่งเอกสารตัวจริงนะครับไปให้ท่านลงลายมือแล้วก็แนบเอกสารกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่สามารถเดินทางมาที่สมาคมได้ตอนสมัครสมาชิกนะครับก็โทรสอบถามข้อมูลได้ที่044353452นะครับ044353452กด1ติดต่อสมาคมกด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องของสมัครสมาชิกต่อบัตรสมาชิกก็กด1เข้ามาได้เลยสอบถามกับเจ้าหน้าที่เราได้เลยนะครับหลังจากที่ท่านยื่นเอกสารต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบเอกสารแล้วก็นำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการงานทะเบียนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเพื่อให้ทางอนุกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติต่างๆนะครับเอกสารต่างๆอีกครั้งหนึ่งถ้าเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยนะครับทางอนุกรรมการก็จะส่งขึ้นไปที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาประจำเดือนนะครับก็ทางคณะกรรมการก็จะได้มีการรับรองรายชื่อแล้วก็จะประกาศให้กับทุกท่านได้รับทราบกันในระดับต่อไปนะครับแล้วก็ทางเจ้าที่ก็จะทำตัวบัตรสมาชิกนะครับส่งให้ท่านภายใน45วันนะครับโดยการเริ่มสมาชิกภาพนะครับก็จะยึดตามวันที่หน้าบัตรเลยนะครับเราจะมีวันที่เริ่มต้นแล้วก็วันที่สิ้นสุดนะครับของอายุบัตรตรงนั้นให้นะครับถ้าใครที่เป็นสมาชิกกับเรานะครับก็บัตรใกล้หมดอายุนะครับบัตรตั้งแต่สมัครนะครับมีอายุ4ปีนะครับแล้วก็ต่ออายุบัตรก็จะมีอายุทุกรอบการต่อทุกๆ4ปีนะครับถ้าเกิดบัตรใกล้หมดอายุก็เตรียมเอกสารเหมือนตอนสมัครสมาชิกเลยนะครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2ชุดสำเนาทะเบียนบ้าน2ชุดสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ2ชุดรูปถ่ายหนังสือ2ใบพร้อมแต่เงินนะครับถ้าเกิดเป็นการต่อบัตรสมาชิกก็จะต่อแค่80บาทนะครับเพราะว่าก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครจะมีค่าเฉพาะค่าบำรุงสมาคมรายปี4ปีเท่านั้น80บาทนะครับก็เหมือนกับตอนสมัครเลยถ้าเกิดใครเดินทางมาต่อบัตรด้วยตัวเองก็ไม่ต้องเตรียมเอกสารเป็นสำเนามาก็ถือตัวจริงมาได้เดี๋ยวให้น้องถ่ายเอกสารให้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับการต่อบัตรตัวบัตรเคลือบอะไรไม่หมดนะครับก็จะสามารถรอรับบัตรกลับไปได้ทันทีถ้าเจ้าที่ถ้าแบบว่าไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นอย่างเช่นบัตรเคลือบหมดตัวบัตรกระดาษหมดหรือว่าเจ้าที่ที่ดูแลตรงนี้ไม่ได้อยู่ในวันนั้นก็จะสามารถรับกลับไปได้เลยแต่ถ้าเกิดเจ้าที่ไม่อยู่บัตรอะไรหมดก็จะส่งกลับไปตามหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้นะครับก็ขอย้ำในเรื่องของที่อยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านถ้าเกิดที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับเป็นจังหวัดนครราชสีมาแต่ปัจจุบันท่านอาจจะทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะครับตรงนี้ก็รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่เรานิดนึงนะครับเพราะว่าเวลามีการส่งเอกสารส่งอะไรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวกับสมาคมไปนะครับจะได้ส่งถึงท่านได้อย่างถูกต้องบางทีท่านบ้านท่านอยู่ในโคราชแต่ท่านไปทำต่างจังหวัดนะครับบางทีเอกสารส่งไปที่บ้านก็ท่านก็ไม่รู้ไม่ทราบนะครับก็อาจจะฝากแจ้งทางสมาคมนั้นนิดนึงนะครับในกรณีที่ท่านทำงานต่างจังหวัดก็จะได้ส่งเอกสารไปที่ที่อยู่ของท่านแล้วก็ที่สำคัญเลยคือหมายเลขโทรศัพท์นะครับในการติดต่อนะครับตอนนี้ทางเราก็จะขอ2หมายเลขนะครับก็คือหมายเลขโทรศัพท์ของท่านที่สามารถติดต่อได้แล้วก็หมายเลขของญาติพี่น้องนะครับอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นป้าเป็นน้าเป็นอานะครับในกรณีที่เราไม่สามารถติดต่อเบอร์หลักของท่านได้เราก็จะติดต่อไปที่เบอร์ผู้ที่ท่านให้ไว้เป็นสามารถติดต่อได้นะครับแต่ก็อย่างดีที่สุดก็คือถ้าเกิดเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ก็รบกวนโทรมาแจ้งสมาคมเรานิดนึงครับเราจะได้ไปอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูลสมาชิกนะครับเพื่อการติดต่อสมาชิกได้อย่างรวดเร็วถูกต้องนะครับไม่ตกหล่นนะครับแล้วก็สมาชิกสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตนเองนะครับข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่อยู่ต่างๆหมายเลขโทรศัพท์นะครับวันหมดอายุของบัตรสมาชิกนะครับข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่าในปีนั้นนะครับยังเหลือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเหลืออยู่อีกกี่บาทอะไรแบบนี้นะครับก็ไปดูได้ผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลสมาชิกนะครับ NMAB Member ที่จะสามารถเข้าได้ผ่าน LINE Official นะครับค้นหา LINE @NMAB Connect แล้วก็กดเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วก็จะมีเมนูกดเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสมาชิกก็กรอกข้อมูล
ข้าสู่ระบบได้เลยนะครับ username เป็นเลขบัตรเลขสมาชิก5หลักนะครับส่วนรหัสผ่านเริ่มต้นก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดเป็นปีพ.ศ.นะครับเช่นเกิดวันที่17 มีนาคม 2541ก็จะเป็น17032541นะครับหลังจากที่ท่านเข้าสู่ระบบไปได้แล้วท่านก็สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้ได้เป็นรหัสของท่านเองนะครับเพื่อความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลของท่านได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทางสมาคมของเราโดยเฉพาะคณะอนุกรรมการงานทะเบียนพยายามนะครับทำทุกอย่างให้โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้แล้วก็เพิ่มความสะดวกให้กับสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้นะครับสงสัยข้อมูลในส่วนใดก็สอบถามเข้ามาได้ครับ044-353-452 044-353-452 กด1ติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มือถือก็0816162399นะครับ0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ

มหลังควายครับเพลงเพราะๆหยิบให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับก็วันพรุ่งนี้ครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราปิดทำการนะครับในวันที่18 19นะครับแล้วก็เปิดทำการอีกครั้งในวันที่20กันยายนนะครับเนื่องจากติดโครงการของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาโครงการการออมการลงทุนนะครับสำหรับคนตาบอดไว้ใช้ในวัยเกษียณนะครับก็ในหลายๆท่านก็จะได้เข้าร่วมนะครับก็สามารถไปเจอกันได้ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับ18 19 20นะครับกันยายน2569ครับก็จะมีคนตาบอดจากทั่วประเทศนะครับมาเข้าร่วมโครงการกับเราตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดท่านใดพบคนตาบอดก็ฝากสามารถเข้าไปสอบถามได้ว่าต้องมีการมีความต้องการให้ช่วยเหลืออะไรอย่างไรหรือไม่นะครับก็ฝากทุกท่านดูแลด้วยนะครับกับตรงนี้นะครับเพราะว่าก็จะมีการจัดโครงการที่โรงแรมคอนราดโฮเทลนะครับประมาณ200คนนะครับคนตาบอดจะมาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นโครงการแรกของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดที่เราก็จัดขึ้นนะครับเพื่อให้คนตาบอดเราได้มีความรู้นะครับเกี่ยวกับการออมการลงทุนนะครับที่เราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ใช่คนเฉพาะคนตาดีคนตาบอดเราก็ต้องมีการเก็บออมนะครับมีการทำเงินให้งอกเงยนะครับโดยมีวิทยากรนะครับจากหลากหลายภาคส่วนครับที่จะได้มาร่วมให้ความรู้กันเท่าที่จำได้ก็จะมีธนาคารออมสินภาค13นะครับมีธนาคารทิสโก้มีคลังจังหวัดนะครับแล้วก็อีกหลากหลายท่านที่อาจจะไม่ได้เอ่ยถึงนะครับเพราะว่าเยอะมากเลยสำหรับวิทยากรตลอด3วันนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านเพจ Facebook ของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดด้วยนะครับท่านใดที่สนเรียกว่าสนใจนะครับอยากรับชมก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะพยายามถ่ายทอดผ่านเพจให้ได้รับชมกันนะครับแล้วก็ในช่วง 15:00 น.ถึง 16:00 น.เวลานี้นะครับเราก็จะมีการถ่ายทอดเสียงผ่าน3สถานีวิทยุที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ด้วยนะครับท่านใดไม่ได้ไปร่วมโครงการก็สามารถรับฟังการถ่ายทอดเสียงในช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ได้นะครับก็จะมีเซสชั่นที่เกี่ยวกับขอไปจำไม่ได้เพราะว่ามันเยอะนะครับเดี๋ยวรอรับฟังพรุ่งนี้กันแล้วกันนะครับวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับก็จะได้หยิบให้ท่านได้รับฟังกันนะครับสำหรับช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดเป็นการถ่ายทอดเสียงแบบสดๆเลยนะครับจากห้องประชุมจอมพลแกรนด์โรงแรมคอนราดโฮเทลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์ให้กับมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของเราด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่รับฟังอยู่ตรงนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมนะครับของเราให้สามารถอยู่คู่กับคนตาบอดสามารถจัดกิจกรรมจัดโครงการจัดบริการนะครับจัดสวัสดิการให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราต่อไปได้ครับก็ร่วมสนับสนุนกันเข้ามานะครับโดยการโอนเงินผ่านบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050นะครับก็จะสามารถบริจาคกันเข้ามาได้นะครับบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050นะครับก็โอนเงินกันเข้ามาได้หรือว่าใครไม่สะดวกเป็นหมายเลขบัญชีแบบนี้อยากใช้วิธีสแกนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงเข้าไปที่หน้าเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็จะมีตรงหน้าปกเพจหรือว่าตรงโพสต์ปักหมุดนะครับก็จะมีตัว QR Code ท่านสามารถสแกนได้หรือว่าในเว็บไซต์ก็มีนะครับที่ www.nmab.or.th น
นะครับแล้วก็คลิกไปที่บริจาคนะครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกธนาคารนะครับมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับคนตาบอดให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับบริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนสำหรับการบริจาคผ่าน QR Code ตรงนี้นะครับรวมสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจานเจ้าที่นะครับของเราเพราะว่าในแต่ละปีเรามีเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐนะครับผ่านกลไกขององค์กรที่ผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการเพียงปีละ30,000 บาทเท่านั้นแต่ในแต่ละเดือนเรามีความจำเป็นต้องใช้ถึง 6-70,000 บาทเลยนะครับก็เงินที่ได้รับสนับสนุนมาก็ไม่เพียงพอนะครับจึงต้องมาขอรับสนับสนุนจากทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านใดอยากร่วมสนับสนุนก็สนับสนุนเข้ามาได้หรือว่าท่านใดอยากบริจาคเป็นสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับก็บริจาคได้ที่สมาคมเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะนำไว้บริการกับสมาชิกนะครับเพราะว่าบางครั้งมีสมาชิกอาจจะมาทำธุระในเมืองนะครับอาจจะมาขอพักที่สมาคม1คืน2คืนอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะได้นำสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันนะครับแฟบซักผ้านะครับน้ำยาซักผ้าต่างๆนะครับให้บริการกับสมาชิกคนตาบอดเรานะครับเพราะว่าเราให้บริการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็จะสิ่งที่ท่านบริจาคมันก็จะได้ดำเนินการตรงนี้ได้นะครับขอร่วมสนับสนุนกับพวกเราเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพจสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็จะมีเพจในเครือของเราก็คือเพจศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็เพจมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับแล้วก็จะมีช่องทางอื่นๆก็มี YouTubeสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็พร้อมด้วย TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดนะครับติดตามคลิปดีๆต่างๆของสมาคมได้เลยว่าในเวลาเรามีกิจกรรมนะครับถ้าเกิดเรามีถ่ายทอดสดแล้วก็จะมีการถ่ายทอดผ่านเพจแล้วก็ผ่าน YouTube ให้ท่านได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในทุกๆกิจกรรมของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราด้วยนะครับแล้วก็ติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้นะครับในทุกๆช่วงเวลาที่ออกอากาศไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้า 9:00 นถึง 10:00 นผ่าน2สถานีครับมจร.นครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งได้ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์ฝั่งได้ที่อำเภอสีคิ้วครับแล้วก็ช่วงบ่าย 15:00 นถึง 16:00 นทุกวันครับฟังได้ที่จอมสรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงรวมไปถึงท้องถิ่นปทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายด้วยก็ฝากทุกๆรายการนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราด้วยนะครับฝากบอกต่อให้กับพี่น้องคนตาบอดเรานะครับที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงข่าวสารผ่านโซเชียลได้ก็มาฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้นะครับในทุกๆวันในทุกๆช่วงเวลาที่เราออกอากาศตรงนี้นะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันนะครับที่โรงแรมคอร์ดโฮเทลแล้วก็รับฟังการถ่ายทอดเสียงได้นะครับวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่และมณฑลชิงไห่สาธารณรัฐประชาชนจีนลงนามความร่วมมือสานสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องอย่างเป็นทางการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่น5ด้านสร้างความเจริญเติบโตร่วมกันอย่างสมดุลนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือร่วมกับนายอู๋เสี่ยวจวินเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลชิงไห่สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนหนังสือแสดงเจตจำนงในการสถาปนาความร่วมมือบ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับมณฑลชิงไห่ระหว่างวันที่8ถึง12กันยายน2569ที่ผ่านมาโดยนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำคณะผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่เดินทางเยือนมณฑลชิงไห่สาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรและวางแนวทางยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่นพร้อมทั้งเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการร่วมกับหน่วยงานระดับมณฑลชิงไห่เพื่อนำกรอบความร่วมมือตามหนังสือแสดงเจตจำนงไปสู่แผนปฏิบัติการจริงที่เป็นรูปธรรมใน5ด้านได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ระบบนิเวศและการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศหรือ PM 2.5 ด้านการบริหารจัดการน้ำชลประทานและการประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดด้านการบริหารจัดการเมืองการจัดการขยะและน้ำเสียด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมพร้อมส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายทั้งนี้การลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงดังกล่าวนับเป็นหมุดหมายสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองพื้นที่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการนำเสนอองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัยของมณฑลชิงไห่มาต่อยอดพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในหลากหลายมิติเพื่อสร้างความเจริญเติบโตร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคตคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อนกรวดน้ำอ้
1: าวตักบาตรกันเสร็จแล้วเหรอครับ
2: ใช่วันนี้ใจดีลงมาช่วยพี่พอเตรียมของตักบาตรตั้งแต่เช้าไม่เหมือนดีใจหรอกมัวแต่นอนหลับไม่รู้เรื่องเลย
1: ว้าดีใจตื่นสายนิดหน่อยเองตั้งใจว่าจะตักบาตรด้วยพี่พอกับใจดีไม่เห็นปลุกกันเลย
2: ใครบอกว่าไม่ปลุกปลุกแต่ไม่ตื่นสิไม่ว่า
0: เลิกต่อปากต่อคำกันเถอะจ้ามากรวดน้ำกันดีกว่า
1: เอ๊พี่พอเทน้ำทิ้งทำไมล่ะครับ
0: ไม่ได้เทน้ำทิ้งจ้ะเขาเรียกว่ากรวดน้ำเป็นการเทน้ำลงดินเพื่อให้แม่พระธรณีนำกุศลผลบุญนี้ไปสู่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
2: เห็นไหมดีใจชอบตื่นสายไม่ค่อยได้ตักบาตรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลย
0: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ
3: ภาพประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึงสี่ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัศสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
4: เกมสนุกสำหรับทุกคนในครอบครัวส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.
5: ผมเปล่านะ
6: ชายคนนี้ไม่ได้กำลังแก้ตัว
5: ผมเปล่านะผมเปล่า
6: เขากำลังฝึกปฏิเสธน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลัง
7: ฉันเปล่านะ
6: เธอคนนี้ก็กำลังปฏิเสธนมเปรี้ยวกาแฟเย็น
7: หนูเปล่านะ
6: เด็กคนนี้ก็ฝึกปฏิเสธน้ำหวานเพราะเครื่องดื่มเหล่านี้มีน้ำตาลเกิน6ช้อนชาต่อวันทั้งนั้นถ้าอยากสุขภาพดีปฏิเสธเครื่องดื่มรสหวานหรือพลังงานสูงเลือกน้ำเปล่า
5: ผมเปล่านะ
7: ฉันเปล่านะ
8: หนูน้ำเปล่านะ
6: ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลดพุงลดโรคสสส.
9: ผมรักคุณนะผมอยากอยู่กับคุณแต่ไม่อยากให้คุณต้องมาลำบาก
10: ต่อให้ต้องกัดก้อนเกลือกินฉันก็รับได้ค่ะ
9: แต่ผมรับไม่ได้ที่คุณอาจจะต้องเป็นโรคไตต้องเจ็บป่วยความดันโลหิตสูงเพราะกินเค็มมากไป
10: งั้นฉันกินน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสก็ได้ค่ะ
9: โทษที่รักแค่คุณทานอาหารที่จืดลงไม่กินเค็มจัดจนป่วยต้องไปรักษาก็ทั้งประหยัดทั้งชีวิตคู่ยืนยาวแล้วล่ะ
10: รักกันจริงต้องเลิกกัดก้อนเกลือเลิกกินเค็มเพื่อสุขภาพที่ดี
6: ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ลดพุงลดโรคสสส
4: The Family Kiss Game เกมสนุกสำหรับทุกคนในครอบครัว

สอเสืออยู่ในตาหอหีบใส่ผ้ารอจุฬา

0: สนุกสนานพี่เหลือมชอบมากเลยครับเนี่ยชอบชอบ
1: สนุกสนานเหมือนกันพี่วันก็ชอบชอบ
0: น้องๆก็น่าจะชอบชอบด้วยนะครับโดยเฉพาะกอไก่ถึงฮอนกฮูกเนี่ยท่องกันประจำเลย
1: กอไก่ข้อไข่อยู่ในเล่าฮอนกฮูกตาโต
0: โอ้โหลัดมากเลยอ่ะ
1: ฉบับย่อไม่ได้ย่อธรรมดานะ
0: ย่อแบบว่าเร็วด่วนมากเลย
1: ย่อจนเมื่อยเลยอ
0: ่
1: ะ
0: น้องๆครับอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับกับรายการ The Family Kids Game มาแล้วพี่เหลือมตัวยาวลายสวยใจดี
1: สวัสดีค่ะพี่วันตัวใหญ่พุ่งปังพอนับปู
0: อยู่ไหนกันบ้างเนี่ย
1: อยู่บนรถอยู่ที่บ้าน
0: โอ้โหบางคนก็บอกว่าอยู่ที่ทำงานคุณพ่อคุณแม่
1: บางคนก็บอกว่าหนูกำลังจะไปเรียนว่ายน้ำ
0: ว้าวอยู่ไหนไกลๆอย่าลืมนะเปิดมาฟังกันได้เลยจ้ะน้องๆคุณพ่อคุณแม่ท่องกอไก่กันสนุกสนานเชียว
1: ท่องกอไก่ย้อนหลังด้วย
0: อ่ะโอ้โหเก่งอ่ะ
1: มากมาย
0: พี่เหลือมยังท่องไม่ได้เลย
1: สามตัวนะฮอนกคุกอ่างแล้วก็หอยหีบ
0: ก็ยังถือว่าเก่งครับพี่เหลือมยังท่องไม่ได้เลย
1: จริงปะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวหอยขีบอ๋อไม่ได้ไม่ถูกไม่ถูก
0: เห็นไหม
1: ฮอนกคุกอ๋ออ่าง
0: เห็นไหมพี่วันพอเธอดูท่าทางวันนี้จะคิดจะคิดไม่ออกหรอกวันนี้ทั้งวันก็คิดไม่ออก
1: แต่แพนชนะไทยนะคะมีกี่ตัวนะ
0: ชนะชนะชนะชนะ
1: พูดไม่รู้เรื่องพี่เหลือม
0: วันชนะไทยจะร้องเพลง
1: พยัญชนะ
0: เออพยัญชนะไทยมี44ตัวนะเธอ
1: ตัวที่20
0: ตัวที่20เดี๋ยวไว้มาบอกพรุ่งนี
1: ้พี่เหลือมารู้แค่ตัวแรกกับตัวสุดท้าย
0: ก็ไก่กับฮอนกคุกจำได้
1: ก็ตัวก็ไก่ร้องยังไง
0: ก็เอ๋ยกอไก่ก
1: ุ๊กเอ๊ยอีเอ็กเอ็กกุ๊กกุ๊กฮอนกฮูก
0: ฮอนกฮูกฮุกฮุกฮุกฮุก
1: เหมือนนกฮูกอารมณ์ดีกำลังหัวล้อเลย
0: ใช่นกฮูกอยู่ในท้อง
1: มาแล้วเชียวเหมือนเป๊ะเลย
0: อิ่มอร่อย
1: แต่พี่วันชอบนะเวลาฟังเพลงพยัญชนะไทยแล้วอ่ะทำให้นึกถึงสมัยเด็กๆแต่น้องๆของเราตัวเล็กๆบอกว่าหนูนึกถึงคุณครูตลอดเลย
0: จริงด้วยครับเพราะว่าคุณครูเนี่ยนะจะให้น้องๆเนี่ยคอยท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นเลยจ้าก
1: อไก่ถึงฮอนกฮูกเนี่ยนะคะจะมีทั้งชื่อสัตว์
0: ใช่
1: ชื่อสิ่งของนะพี่เหลือม
0: แล้วก็มีมนุษย์ด้วยสิ่งมีชีวิตนะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: อย่างเช่น
1: ไก่เนี่ยเป็นอะไร
0: เป็นสัตว์ไงสัตว์ปี
1: กไข่ล่ะ
0: ไข่ก็แบบเป็นอาหาร
1: ใช่แล้วควายล่ะ
0: ควายเป็นสัตว์เลี้ยง
1: พอคนก็คือคน
0: หรือว่าจะเป็นทนางบนโท
1: นักข่าวก็เป็นคน
0: หรือว่าจะเป็นดอเด็กล่ะ
1: ก็เป็นเด็กก็เป็นคน
0: นอนเนนล่ะ
1: นอนเนนก็เป็นเนนก็เป็นคน
0: ทหารล่ะ
1: โหยทหารอดทนก็เป็นคน
0: ทอผู้เท่าล่ะ
1: โหยเดินหลังคอมเจียวก็เป็นคน
0: เป็นคนหมดเลยเห็นไหม
1: แต่ถ้าเป็นสัตว์ล่ะพี่เหลี่ยมตัวอะไร
0: ลอลิงเจ๊กเจี๊ย
1: กสอเสือน่ากลัว
0: ชอช้างตัวใหญ
1: ่งองูไม่มีหาง
0: โอ้โห
1: ไม่ใช่งองูไม่มีขา
0: ตอเต่าหลังตุง
1: ใช่ถูกต้องนั่นเป็นของใช้ล่ะ
0: ของใช้เหรอก็ชอชิงตีดัง
1: ชอช้างไม่ใช่
0: จอจานกินข้าว
1: จอจานใช้ดี
0: นั่นแหละนั่นแหละ
1: สอโซ่ล่ำท
0: ีสอโซ่ล่ำอะไรนะ
1: สอโซ่ล่ำที
0: ล่ำทีชออะไรอีกล่ะตอปะตักปักหลัง
1: มีเหรอ
0: นั่นแหละปักปักนะพี่วาน
1: พี่เหลือม
0: าถอดสังขารเข้ามาลอง
1: ถอถุงอะ
0: ถอ
1: ถุงใส่ของอะพี่เหล
0: ือใช
1: ่ใช่ไหม
0: ของใช
1: ้ใช้ถูกตั้ง
0: อ่างเนืองนองหอยหีบใส่ผ้า
1: ใช่ถูกตั้ง
0: เราจุฬาว่าวไทยเอ้ยเหลือมหลับแล้ว
1: น้องๆค่ะพี่วันว่านะพักเถอะช่วงหน้ากลับมาพี่วันจะพาน้องๆมาเดามาทายมาคิดกัน
0: พี่วัน
1: เพราะวันนี้พี่วันจะคุยเรื่องของเจ้าสัตว์หนึ่งตัวอยู่ในพยัญชนะไทยนี่แหละ
0: พี่เหลือมอยากรู้ตัวอะไรบอกมาเลยเมื่อกี้เนี่ยคิดเยอะปวดหัวไม่อยากคิดต่อแล้วอะ
1: ช่วงหน้าเดี๋ยวบอก
0: อุบอีกแล้วว่า

0: ทายทาย
1: ไม่ทาย
0: น้องๆคุณพ่อคุณแม่เขาทายถ้าเหลือ มไม่ทายแล้วก็ชิวๆนะ
1: ทายไม่ถูกกันหรอกเพราะว่าขณะพี่เหลือมนะเมื่อกี้เนี้ยแอบถามนะแอบตอบนะแอบแซะแอบแคะแอบแงะและพี่วานยังไม่ยอมบอกเลย
0: แต่น้องๆคุณพ่อคุณแม่นะเขาก็มีความคิดที่แตกต่างนะพี่เหลือ
1: ม
0: พี่วานบอกพี่เหลือมเมื่อสักครู่นี้ตอนที่น้องๆฟังเพลงนะบอกว่าเจ้าสัตว์ตัวนี้เนี่ยมันมีมอมม้าม
1: ันมีมอมม้า
0: อยู่ในชื่อของมัน
1: ตอบมาตั้งเยอะตั้งแยะแมมมอสอย่างเงี้ยแมงมุมอย่างเงี้ย
0: ใครจะคุยแมมมอส
1: อ่ะพี่วานแมมมอสเนี่ยเป็นสัตว์แบบเป็นเหมือนช้างอ่ะช้างดึกดำบรรพ์ตัวใหญ่
0: ช้างดึกดำบรรพ์ที่แบบสูญพันธุ์ตัวบึ้มอ่ะ
1: น้องๆอยากรู้
0: พี่เหลือมพี่วานก็คุยบ่อย
1: ๆนั่นแหละแต่ว่าบางคนก็ลืมไงก็แบบมาเล่าให้ฟังบ่อยๆก็ได้นี่นา
0: ไม่ใช่แมมมอสไม่ใช่แมงมุม
1: ไม่ใช่แมงมุมไงแล้วตัวอะไรก็ไม่รู้
0: เจ้าตัวนี้มันพยางเดียว
1: อ๋อ
0: ไม่ใช่ม้า
1: ไม่ใช่ม้าพยางเดียวอีกไม่ใช่ม้าแล้วตัวอะไรล่ะ
0: นึกสิมันมีขน
1: โอ้ยพี่วานบอกมาเถอะไม่อยากคิดต่อแล้วมันกินอาหารไหม
0: มันกินอาหารสิมันกินเปลือกไม้กินใบไม้อ๋อ
1: มันคือมอดเอ้ยมอดมอดมอดมอด
0: มันมีตั้งกี่ขาเนี่ยมอดเนี่ย
1: เออนั่นแหละอ่ะ
0: พ
1: ี่
0: เหลือมันเกินไปเจ้าตัวนี้มันไม่ได้มีขาเยอะขนาดนั้นมอดเป็นแมลง
1: ใช่
0: แมลงจะมี6ขาโอ้เยอะไป
1: ไม่ใช่มอดหร
0: อ
1: มันแค่พยางค์เดียวมอม
0: าแล้วมอดไม่มีขนนะพี่เหลือม
1: นี่อย่าขยี้อย่าย้ำได้ไหมก็คือเขาคิดไม่ออกอ่ะ
0: คิดเท่าไรคิดไม่ออกสักทีคิดเท่าไรคิดออกหรือยัง
1: คิดไม่ออกครับพี่วานบอกหน่อยสิ

0: จริงเหรอ
1: จริงบอกหน่อยบอกหน่อยบอกหน่อยได้ไหมอ่ะ
0: ได้พี่เหลือ
1: ไม่เอาแล้วไม่อยากรู้แล้วไม่อยากรู้แล้วใช่ไม่อยากรู้แล้ว
0: พี่เหลือมาตรงจะรู้ไหมจะบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยไฮไลท์หรือว่าสิ่งที่ทุกคนคิดถึงนะ
1: ครับ
0: จะนึกถึงขน
1: นึกถึงขนหนอ
0: เพราะอะไรรู้ป่ะ
1: มันคือ
0: ขนและตามด้วยอันตราย
1: ขนอันตรายขนและอันตราย
0: นึกออกไหม
1: นึกไม่ออกอ่ะไม่รู้ตัวอะไรพี่วาน
0: ชื่อมันมีมอม้านะแล้วก็ขนอันตรายมากๆแล
1: ้
0: วก็พยางเดียวด้วย
1: โอ้โหพี่วาน
0: ขอกินตอนกลางคืน
1: ขอพักก่อนได้ไหมอ่ะปวดหัวตอนนี้ปวดหัว
0: ก็คิดให้ออกสิ
1: ก็มันคิดไม่ออกอ่ะ
0: โหเบื่อพี่เหลือมที่สุดเลยอ่ะ
1: พี่วานอ่ะชอบแกล้งพี่เหลือมพอรู้ว่าพี่เหลือมเนี่ยคิดไม่ค่อยออกนะก็จะแบบว่าจะบังคับให้พี่เหลือมตอบนู้นตอบนี้ตอบนั่นน่ะน้องๆเข้าใจพี่เหลือมด้วยนะ
0: โอเคโอเคพักก็ได้ไม่ต้องแบบว่างองแงนักหรอกพี่เหลือมมา
1: เสียงนางมารร้ายมาเลยนะเนี่ยโอ้โห
0: พักก่อนน้องๆค่ะช่วงหน้ากลับมาเฉลย
1: เสียงนางเอก
0: ก็คุยกับน้องๆไง
1: อาจารย
0: ์ถ้าคุยกับพี่เหลือมจะเสียงนี้วุ่นวายจริงๆเลยถ
1: ้
0: าค
1: ุ
0: ยกับน้องๆก็ได้เลยค่ะพี่วันจะพักนะคะ
1: เฮ็ดเอก
0: ช่วงหน้ากลับมาจ้า

0: ช่วงนี้พร้อมมากพร้อมพึบพับพร้อมมาก
1: พี่วันก็พร้อมเหมือนกันค่ะเพราะวันนี้พี่วันจะพาน้องๆมารู้จักเจ้าสัตว์หนึ่งชนิด
0: ทำทะลัมทำทำทำทำทำทำตื่นเต้นเร้าใจตื่นเต้นเร้าใจตื่นเต้นเร้าใจ
1: น้องๆหลายๆคนบอกว่าตัวอะไรเอ่ยอัดตัวอะไรเอ่ย
0: พี่วันเอ่ยไง
1: พี่วันเอ่ยอยู่แล้วแล้วพี่วันก็จะพูดยาวๆด้วยเพราะเจ้าตัวนี้นะค
0: ะ
1: มันมีขน
0: โอ้โหพี่วานใบเหมือนบอกเลยบอกไม่ได้ตอบไม่ถูก
1: มันมีขนแหลม
0: ๆขนแหลมๆมันคือ
1: มันชื่อเม่น
0: เจ้าเม่นนั่นเองครับขนแหลมๆเป็นอาวุธของมัน
1: หลายคนบอกว่าเม่นเนี่ยมันสลัดขน
0: ใช่
1: พี่วานเคยเห็นนะโอ้โหบางทีทิ่มน้องหมา
0: โอ้โหพี่วานปากติดด้วยนะ
1: น่าสงสารเจ้าหมูป่าเนี่ยเอ๊ะเจ็บมาก
0: อุด
1: ถูกต้องแล้วเว้ยนะคะวันนี้เนี่ยจะพาน้องๆมารู้อ่ะจริงๆแล้วเจ้าเม่นมันสลัดขนจริงไหมพี่เหลือม
0: พี่เหลือมคิดว่าก็ต้องจริงสิเพราะว่าเห็นขนมันอ่ะ
1: พึบพับใช่ไหม
0: ติดอยู่ที่แบบว่าแก้มของเจ้าหมูอย่างเง
1: ี้
0: ยหมูป
1: ่าแต่ขนมันไม่ใช่ขนน้องหมาขนน้องแมวนะขนของมันน่ะแบบแหลมๆอ่ะ
0: แหลมๆแล้วก็แข็งๆด้วย
1: ใช่แล้วก็เจ็บมาก
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแล้วก็มันสลัดสะบัดจริงหรือวันนี้ได้คำตอบแน่ๆแต่พี่วานบอกเลยไม่จริง
0: อ่ะไม่จริงอ่ะพ
1: ี
0: ่วานแล้วขนไปอยู่ที่หน้าของเจ้าหมูหรือว่าน้องหมาน้องแมวได้ยังไงล่ะหรือว่าน้องหมูน้องหมาน้องแมวเนี่ยอยากจะแบบอยากได้ขนเม่นมาประดับความสวยความหล่อ
1: ถ้าเป็นเม่นตามธรรมชาตินะขนยังปักเสือดาวเลย
0: จริงอ่ะใช่แล้วมันปักได้ยังไงพี่วาน
1: เม่นเนี่ยนะคะตัวกลมกลมป้อมป้อมขาสั้นๆหนามแหลมแหลม
0: ยาว
1: ๆถามว่าหน้าตาน่ารักไห
0: ม
1: ถ้ามองซ้ายมองขวามองดีๆมันก็น่ารักดีแต่พวกมันอันตราย
0: ครับ
1: เพราะมีหนามที่แข็งแรงเนี่ยปกคลุมไปทั่วตัวแทนที่จะเป็นขนเหมือนแบบม้า
0: ใช
1: ่ขนเหมือนหมา
0: แมวอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วลูบเล่นนิ่มแต่เปล่าขนของมันเป็นหนามแหลมๆนะกลัวด้วย
0: ใช่เวลาใครแบบว่าไปสัมผัสนะหรือว่าไปจับนะจะรู้สึกเลยว่ามันแหลมๆมันแข็งๆอ่ะมันคล้ายๆกับเล็บของน้องๆอ่ะ
1: รู้แต่มันแข็งนะ
0: ใช่แข็งๆแบบนั้นน่ะ
1: แล้วมันก็ยาวด้วยพี่เหลือ
0: จริงและแหลมๆด้วย
1: เจ้าแม่เนี่ยนะคะออกหากินในเวลากลางคืนส่วนใหญ่นะกินรากไม้กินเปลือกไม้ผลไม้หรือบางทีซากต่างๆเนี่ยมันก็กินเหมือนกัน
0: ครับ
1: แม่เนี่ยอาศัยได้ในโพรงดินหรือบางทีก็อยู่ในพื้นดินหรือบางชนิดอยู่บนต้นไม้ก็ได้
0: จริงด้วยครับอยู่ได้หลากหลายพื้นที่เลยนะเนี่ยไม่ธรรมดา
1: แล้วแม่นเนี่ยถ้ามองเนี่ยนะคะตัวมันจะอ้วนๆกลมๆใช่ไหมพี่เหลือมเพราะฉะนั้นอ้วนๆกลมๆมันเคลื่อนไหวได้ไม่เร็วหรอก
0: อุ้ยอายอุ้ยอายอุ้ยอายอ่ะ
1: เมื่อเจอสัตว์นักล่าอย่างเงี้ยแม่นเนี่ยมันต้องแบบว่าหนีเซ่
0: ใช่ไม่งั้นมันก็โดนเหงือบเหงือบเหงือบงาบงาบงาบ
1: นักล่าก็ดื
0: ้อ
1: ตามตื้อไม่เลิกค่ะพี่เหลือ
0: มพี่วานบางครั้งบางทีมันหิวอ่ะก็คือเห็นอะไรก็ต้องกินก่อนนะ
1: แต่ว่าเม่นอร่อยจะลองชิมงาบงาบ
0: ใช่ใช่อยากรู้ว่า
1: ซุ้มเม่นเนี่ยมันก็ต้องป้องกันตัวเองพี่เหลือมันไม่ได้สะบัดสลัดขนนะแต่ขนของเจ้าแม่นที่แข็งๆเนี่ยที่เป็นหนามแหลมๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวของมันเนี่ยแบบหลวม
0: ๆอ๋อคืออยู่
1: ไม
0: ่
1: ได้ปักแน
0: ่นแน่นที่ตัวมัน
1: ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมติว่ามีนักล่าตัวไหนใจกล้าแล้วจู่โจมฟึบ
0: โอ้โหกระโดดเข้าไปบอกว่าไม่ยั้งอะนะ
1: ใช่ใ
0: ส่เกียร์เดินหน้าน
1: ะ
0: ใส่เกียร์เดินหน้าโจมตีเต็มที่จุ๊กเข้าไปหาโอ้โห
1: ขนแม่นก็จะหลุด
0: ติด
1: มาเอง
0: ติดหน้ามาเลย
1: ใช่ถูกต้องถือว่าเป็นการป้องกันตัวทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าเจ้าเม่นสลัดสลัดแล้วขนก็ติดตัวอื่นๆที่เป็นนักล่า
0: จริงด้วยแฮ
1: ปเปล่าเลยไปจู่โจมัน
0: พี่เหลือมคิดต่อนะคือถ้าเกิดว่าเจ้าเม่นเนี่ยมันสามารถสลัดขนตัวเองได้ใช่ไหมมันจะมีความแม่นมากเลยนะพี่วานที่แบบเอาขนมันไปเจาะที่หน้าของเจ้าสิงโตเจ้าเสือได้อะ
1: ใช่ถูกต้องน้องๆขาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตอนที่มันเจอแบบนักล่าเนี่ยมันจะพองตัว
0: ครับ
1: พองตัวแล้วก็สั่นขนสู
0: ้
1: แล้วทำให้มันดูตัวใหญ่
0: ขึ้นนะฉันตัวใหญ่นะดูขนฉันสิน
1: ักล่าบางตัวก็หนีแต่บางตัวหิวอยากกิน
0: คือตอนนั้นแบบตามันลายไปหมดแล้วอะขอกินก่อนละกันนะโอ้โหกระโดดเข้าใส่ปึกโอ้ยเจอขนเม่นปักหน้าจ้า
1: จู่โจมเข้าไปขนเม่นก็ปักไม่ได้ปักแค่หน้ากับพี่เหลิมขาน
0: ักจังงังเลย
1: เพราะนักล่าบางตัวนะตายจากขนเม่น อย่างเจ้าเสือดาวเนี่ยนะคะโดนขนเม่นปักที่หัวใจ
0: โอ้โหทะลุเข้าไปถึงหัวใจเลือดก็ไหลโอ้คุณอาหมอสัตวแพทย์ก็รักษาเอาไม่อยู่วีวอวีวอ
1: เพื่อนพี่เหลิมก็เป็นงูหลามบางตัวนะกลืนเม่นทั้งตัว
0: จริง
1: ตายเลยพี่เหลิมขา
0: คือขนของเจ้าเม่นมันแหลมแล้วก็มันคมไงล่ะมันก็เข้าไปจับ
1: ขนเม่นเน
0: ี่
1: ยม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ตั้ง3ชั้นแต่ละชั้นเนี่ยนะคะจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันชั้นในสุดเนี่ยจะเป็นขนที่หนานุ่มทําหน้าที่ให้ความอบอุ่น
0: อ๋อดีต่อใจตอบโจทย์
1: แต่เราไม่เคยได้โดนได้สัมผัสหรอกพี่เหลิม
0: ข้างในไง
1: ชั้นที่2เป็นขนหยาบ
0: ๆ
1: ปกคลุมชั้นในที่นุ่มๆอีกที
0: ลองลงมา
1: ชั้นสุดท้ายเป็นขนแข็ง
0: แข็ง
1: ที่ใช้สำหรับป้องกันตัว
0: และเ แหลมด้วย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ
0: โอ้โหน้องๆล่ะครับเคยจับเจ้าเม่นไหม
1: แต่น้องๆขาขนเม่นดูน่ากลัวขนเม่นแบบว่าต้องระวังใช่ไห
0: ม
1: แต่จริงๆแล้วมีประโยชน์นะยิ่งในเรื่องของทางการแพทย์นะพี่เหลือมนะทั้งประเทศไทยอ่ะแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยยังใช้ขนเม่นปรุงเป็นยาแก้พิษต่างๆเลยนะ
0: โอ้โหสามารถเอามาทำเป็นยาแก้พิษต่างๆได้ด้วยดีต่อใจมากๆเลยเจ้าขนเม่นเนี่ยเพื่อเป็นความรู้ใหม่แต่ก่อนพี่เหลิมคิดว่าขนเม่นเนี่ยนะคนแบบชาวจีนที่เขาฝังเข็มอ่ะเขาจะเข็มมันอ่ะไอ้เขาจะเอาแบบว่าขนมันมาฝังเข็มป่ะ
1: พี่เหลิมเริ่มปิ๊งละ
0: อ่ะเห็นไหม
1: เขาในต่างประเทศเนี่ยนะคะได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับขนเม่นแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในวงการแพทย
0: ์
1: การทำเข็มฉีดยาจากขนเม่นจะทำให้เจ็บน้อยลง
0: เหลิมหลักแหลมทำไมเหลืองช่างมีจินตนาการวิสัยทัศน์อันกว้างไกลขนาดนี้ชมตัวเองก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: หรือไม่นะก็ทำเป็นกาวกับพี่เหลิมเชื่อมติดเนื้อเยื่อภายในร่างกายให้นั่นขึ้นโดยไม่ต้องแบบว่าใช้ไหมเย็บเลยอ่ะ
0: โอ้โหดีแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะครับเนี่ย
1: นี่คือเรื่องของเจ้าเม่นน้องๆเข้าใจให้ถูกต้องนะคะเม่นไม่ได้สลัดขนนะแต่มันเนี่ยพองขนแล้วก็สั่นขนเพื่อให้ศัตรูกลัวมันถ้าตัวไหนไม่กลัวนะมาโดนตัวมันปุ๊บอ่ะขนมันหลุดง่ายทำให้ติดลงไปไง
0: แบบนี้นี่เองครับน้องๆโอ้โหเป็นอีกหนึ่งความรู้ใหม่นะครับที่น่าสนใจมากเลยใช่ไหมล่ะอย่าลืมนะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปเล่าไปบอกต่อเพื่อนๆนะเป็นการแบ่งปันไงล่ะ
1: พักกันสักครู่ค่ะน้องๆค่ะช่วงหน้ากลับมาเรื่องดีๆรออยู่

0: เคล็ดลับการเรียนเก่งของลูกผมน่ะเหรอผมให้เขาโดดและที่ลูกผมแข็งแรงโตเร็วก็เพราะผมให้เขาเป็นเด็กเสิร์ฟและที่เห็นเพื่อนๆรักเขาเนี่ยก็เพราะผมให้เขาพาเพื่อนไปเลี้ยงไม่ต้องตกใจผมหมายถึงโดดเชือกเสิร์ฟลูกแบดเลี้ยงบอล
1: เพราะการให้เด็กเล่นสนุกและเคลื่อนไหวอย่างอิสระส่งผลต่อพัฒนาการที่ดีทางสมองร่างกายและมนุษย์สัมพันธ์ออกมาเล่น Active 60นาทีทุกวันจากสสส.
2: มดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์น่าดูเพลงมดตัวน้อยตัวนิดอาจร้องไม่ง่ายอย่างที่คิดถ้าคุณไม่ฟิตทดสอบด้วยตัวเองลองเดินเร็ว10นาทีแล้วพูดดูถ้าหากคุณหอบนิดๆยังฟิตพอใช้แต่ถ้าคุณพูดติดๆแสดงว่าไม่ฟิตและคุณมีสิทธิ์ใกล้ชิดกับไขมันสะสม
3: ถ้าข้อมูลเรายังกระจิตริดก็ติดตามได้ทาง Facebook ลดพุงลดโรคสสส.
4: The Family Kiss Game

0: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากๆเลยครับพี่เหลือมชอบมากๆจริงๆครับทุกเรื่องราวทุกความรู้สึก
1: เดี๋ยวพี่เหลือมยังไม่ได้บายบายอย่าเพิ่งเพ้อ
0: เอ้ายังไม่หมดเวลา
1: แล้วเดี๋ยวเจอจะมา
0: ะ
1: ยังไม่หมดเวลาอย่าเพิ่งเพ้ออย่าเพิ่งแบบว่างงๆพาน้องๆไปฟังนิทานก่อน
0: คือรายการต่อไปอ่ะเขามาจ้องหน้าพี่เหลือมมาพี่เหลือมก็คิดว่าเขาจะมา
1: เขาทักทายพี่วานแต่พี่เหลือมเขาไม่ได้คุยหรอกก็พี่เหลือมไปสบตาเขาเอง
0: ไปสบตาอะไรล่ะเขามองพี่เหลือมแบบดูดิโอ้โหดูดิทุกสายตาเลยอ่ะมองพี่เหลือมโอ้โหออร่ามาเต็มมาณเดชน์มาริโอมาปลินพี่
1: เขาถ่ายละครทั้งนั้นน่ะ อยู่ที่นี่ตัวเดียวคือพี่เหลือมไม่มีใครอยากยุ่งด้วย
0: เอาจัดแต่ว่า
1: ไปฟังนิทานเพราะว่าตอนนี้เวลายังไม่หมดแล้วน้องๆก็รอคอยช่วงนี้ด้วย
0: ได้เลยครับช่วงนี้ต้องตามใจน้องๆนะนิทานสนุกสนุกมาแล้วลุย
2: สวัสดีค่ะน้องๆได้เวลามาฟังนิทานที่พี่โบนำมาฝากกันอีกแล้วล่ะค่ะนิทานในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าลุงจิ้งจอกกับหลานลูกเจี๊ยบเขียนเรื่องและวาดภาพประกอบน่ารักน่ารักโดยแคทเธอรีนพาร์เมนเทียเบลนคาร์ดแปลเป็นภาษาไทยโดยวรวัตรศรีหมากสุขเรื่องราวของลุงจิ้งจอกกับหลานลูกเจี๊ยบจะเป็นยังไงนั้นถ้าน้องๆพร้อมแล้วกระเถิบเข้ามาใกล้ๆแล้วเราไปฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะในฟาร์มแห่งนี้ไก่เฮนน่าและหมาจิ้งจอกไฮดี้เป็นเพื่อนรักกันและจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปถึงแม้จะมีเรื่องเล่าลือกันว่าพวกหมาจิ้งจอกชอบกินไก่เป็นอาหารมากที่สุดก็ตามเช้าวันนี้เฮนน่าเพิ่งออกไข่ฟองใหญ่ๆสวยๆ3ฟองไก่ทุกตัวต่างแย่งกันให้คำแนะนำแก่เฮนน่ากันเสียงดังจ๊อกแจ๊กนี่เธอต้องไปฝึกเย็บปักถักร้อยแล้วก็ทำกับข้าวนะเธอต้องฝึกเล่านิทานด้วยรู้ไหมอ๋อแต่อย่าเผลอเล่าเรื่องหมาจิ้งจอกชอบกินไก่มากที่สุดเขาให้ล่ะกุ๊กกุ๊กกุ๊กโอ้ยพอแล้วพอแล้วออกไปให้หมดเลยเนาะนี่เขาห้ามพูดเรื่องแบบนี้ให้ไก่ที่เพิ่งออกไข่ฟังไม่รู้แล้วไงออกไปกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กย่าของเฮนน่าดุเสียงดังบ่ายวันนี้ไฮดี้มารับเฮนน่าไปเดินเล่นเหมือนทุกวันเกิดอะไรเหรอทำไมเธอถึงนั่งอยู่แต่ในรังล่ะไฮดี้ประหลาดใจนี่ดูสิจ๊ะฉันเป็นแม่ไก่แล้วนะเฮนน่าพูดอย่างภูมิใจและยิ้มเขินๆจนแก้มของมันเป็นสีชมพูเลยทีเดียว
3: โอ้โหสวยจังเลยอ่ะ
2: ไฮดี้พลอยตื่นเต้นไปกับเพื่อนรักด้วยมันเปราะบางมากอุ๊ยนี่อย่าจับนะเฮนน่าโวยวายไฮดี้ไม่เข้าใจจริงๆว่าเพื่อนรักของมันเป็นอะไรมันทั้งสับสนและเสียใจมากจึงเดินคอตกกลับไปเฮนน่าเฝ้าทะนุถนอมฟักไข่อยู่ในรังมาหลายวันแล้วแต่มันกลับรู้สึกเบื่อเหลือเกินโอ๊ยไม่ไหวแล้วไปขอคืนดีกับไฮดี้ดีกว่าเวลาไฮดี้ไม่อยู่อ่ะมันช่างเงียบเหงาแล้วก็น่าเบื่อจริงๆเลยอ่ะส่วนไฮดี้ก็นั่งซึมอยู่บนขอนไม้ผุๆข้างบ่อน้ำนี้มาหลายวันแล้วเหมือนกันไฮดี้จ๋าฉันขอโทษนะที่โวยวายใส่เธอยกโทษให้ฉันเถอะนะเห็นหน้ารีบขอโทษไฮดี้ทันทีที่มันมาถึงแต่ไฮดี้ก็ยังนั่งนิ่งและไม่พูดอะไรฉันเพิ่งออกไข่ครั้งแรกอ่ะก็เลยตื่นเต้นแล้วก็ยิ่งฟังเรื่องราวว่าหมาจิ้งจอกชอบกินไก่อ่ะฉันก็ยิ่งกลัวไปใหญ่เลยพอได้ยินดังนั้นไฮดี้จึงโล่งอกและยกโทษให้เห็นหน้าทันทีฮ่าฉันเก็บตัวอยู่ในรังมาหลายวันแล้วอ่ะอยากจะออกไปเสริมสวยสักหน่อยเธอว่าดีไหมเห็นหน้าถามเพื่อนรัก
3: ดีไปสิเนี่ยฉันน่ะจะเฝ้าไข่ให้เธอเองนะ
2: ไฮดี้รีบอาสาอย่างภูมิใจแต่ไฮดี้ก็ยังไม่ได้ทันคิดดอกนะคะน้องๆว่าจะดูแลไข่ทั้ง3ฟองของเพื่อนรักยังไงดีทันใดนั้นมันก็นึกอะไรขึ้นได
3: ้รู้แล้วฉันจะทำแบบเฮนน่านั่นแหละ
2: แล้วไฮดี้ก็ค่อยๆนั่งลงบนไข่อย่างระมัดระวังเวลาผ่านไปพักใหญ่ไฮดี้ยังคงนั่งอยู่ท่าเดิมแต่มันเริ่มจะรู้สึกเมื่อยขาบ้างแล้วล่ะค่ะ มันก็เลยเหยียดขาออกไปข้างหนึ่งแล้วค่อยๆเหยียดขาออกไปอีกข้างหนึ่งทันใดนั้นมันก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากข้างใต้ที่นั่งนั้นขณะเดียวกันที่ร้านเสริมสวยเห็นหน้ารู้สึกกังวลใจขึ้นมาอีกแล้วเพราะมันได้ยินเพื่อนๆพูดเรื่องเลวไหลเกี่ยวกับหมาจิ้งจอกชอบกินไก่อยู่ตลอดเวลาเอ๊ะแล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริงล่ะเห็นหน้าพูดพางวิ่งกระหืดกระหอบออกไปเมื่อเห็นหน้ามาถึงมันจึงเห็นว่าไฮดี้กำลังตกใจทำอะไรไม่ถูกอยู่ที่รังนั่นเองเห็นหน้าก็ตกใจเหมือนกันเห็นหน้าหยิบไข่ฟองที่มีรอยร้าวขึ้นมากอดไว้แนบอกถ้าทำอะไรน่ะไฮดี้เรื่องที่เขาพูดกันน่ะเป็นความจริงสินะเธออยากจะกินไข่ของฉันใช่ไหมล่ะ
4: ไม่จริงนะฉันไม่เคยอยากจะกินไข่เลยนะเห็นหน้าฉัน
2: ไฮดี้อ้ำอึ้งทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นมาอีกเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยเพื่อนรักทั้งสองจ้องมองอย่างสงสัยเพียงครู่หนึ่งเปลือกไข่ก็แตกออกลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆน่ารัก3ตัวโผล่ออกมาจากไข่เพื่อนทั้งสองจ้องมองอย่างตื่นเต้นเห็นหน้ารู้สึกโล่งใจมากเพราะในที่สุดมันก็ได้รู้แล้วว่าไฮดี้ไม่เคยคิดอยากจะกินไข่ของมันเลยความจริงก็คือลูกเจี๊ยบกำลังจะออกมาเปลือกไข่จึงแตกนั่นเองเช้าวันรุ่งขึ้นไก่ทุกตัวต่างมาเบียดเสียดมุงดูลูกเจี๊ยบที่เพิ่งเกิดทั้ง3ตัวใกล้ๆแน่ล่ะพวกมันก็ยังแย่งกันให้คำแนะนำเหมือนเดิมแต่ไม่ว่ายังไงเห็นหน้าก็ไม่สนใจหรอกเพราะมันได้เรียนรู้แล้วว่าความไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของความเป็นเพื่อนนั่นเอง

0: กระตาก
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: สตูลเดินหน้าเตรียมความพร้อมประเมินซ้ำอุทยานธรณีโลกสตูลมุ่งรักษาสถานะยูเนสโก Global Geopark ที่ศาลากลางจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูลครั้งที่2ทับ2519โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมทั้งนี้มีคณะทำงานจากกรมทรัพยากรธรณีส่วนกลางเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อร่วมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการประเมินซ้ำอุทยานธรณีโลกสตูลที่ประชุมรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาอุทยานธรณีของยูเนสโกจากการประชุมครั้งที่10เมื่อวันที่5ถึง6กันยายน2568ณสาธารณรัฐชิลีซึ่งอุทยานธรณีโลกสตูลได้รับการต่ออายุสถานะในระดับใบเหลืองเป็นระยะเวลา2ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2570พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆรวม9ประเด็นครอบคลุมการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทางธรณีสิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวเชิงธรณีและการสื่อความหมายตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมารวมถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินซ้ำและการเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับคณะผู้ประเมินจากยูเนสโกนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินซ้ำอุทยานธรณีโลกสตูลเพื่อจัดส่งให้ยูเนสโกภายในวันที่31มกราคม2570โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูลหรือผู้แทนดำเนินการจัดทำและรวบรวมข้อมูลพร้อมพิจารณาการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากยูเนสโกทั้ง9ประเด็นตลอดจนการกำหนดการและเส้นทางการประเมินซ้ำเพื่อให้การเตรียมความพร้อมเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพโดยจังหวัดสตูลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกสตูลอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งยกระดับการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรณีและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อคณะผู้ประเมินจากยูเนสโกและรักษาสถานะการเป็นอุทยานธรณีโลกสตูลให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน
4: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ตอนตำราคดชศาสตร์นี่พวกเธอเป็นอะไรกัน
12: แหมก็ฉันไม่เคยมาเที่ยวพะเนียดคล้องช้างนี่นาขอถ่ายรูปช้างเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกหน่อยสิก้าวแต้มทำอะไรน่ะ
13: ฉันกำลังฝึกมวยอยู่เผื่อมีแมวมองชวนฉันไปเล่นหนังคู่กับช้างบ้าง
12: ย่าน
14: ี่ไง
12: โอ้ย
14: แมวมองเขาไม่มองแมวไปเล่นหนังหรอกเพ้อเจ
13: ้อ นี่ก้าวแต้มชอบช้างมากเลยรู้ไหมเคยดูในหนังไทยมีช้างตัวใหญ่ๆเก่งๆทั้งนั้นเลย
14: แล้วก้าวแต้มรู้หรือเปล่าว่าช้างอยู่คู่กับชาติไทยเรามานานแล้วนะ
13: จริงเหรอวิเชียรมา
14: ใช่จ้ะช้างเป็นสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษมีความสัมพันธ์กับสังคมมนุษย์มาแต่โบราณกาลถึงแม้ธรรมชาติของช้างจะเป็นสัตว์ป่าที่มีรูปร่างใหญ่โตแต่ช้างก็มีอิริยาบถที่สง่างามเฉลียวฉลาดอดทนและสามารถเรียนรู้และฝึกหัดวิชางานต่างๆได
15: ้นอกจากนี้ยังมีความรู้ที่เกี่ยวกับช้างเป็นวิชาสำคัญวิชาหนึ่งเรียกว่าคชศาสตร์ด้วยนะ
12: คืออะไรจ๊ะ
15: ตำราคชศาสตร์เป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์มีต้นกำเนิดมาจากอินเดียสมัยโบราณจะศึกษาได้จากการอ่านและท่องจำเพียงอย่างเดียวจึงมักจะถ่ายทอดความรู้ต่อกันจากปากหรือการปฏิบัติจริงเฉพาะกลุ่มบุคคลที่อยู่ในสายสกุลหรือครัวเรือนเดียวกันเท่านั้นส่วนตำราคชศาสตร์ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมี2หมวดคือตำราคชลักษณ์และตำราคชกรรม
14: ตา
12: างกันยังไงจ้าศรีสวัสดิ
15: ์ตำราโคชลักษ์กล่าวถึงเรื่องกำเนิดช้างโดยเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์เป็นผู้เนรมิตให้มีช้างบังเกิดขึ้นในโลกแบ่งเป็นช้างตระกูลต่างๆตามนามเทพเจ้าทั้ง4ได้แก่ช้างตระกูลอิศวรพงษ์ช้างตระกูลวิษณุพงษ์ช้างตระกูลพรหมพงษ์และช้างตระกูลอัคคณิพงศ์โดยในตำราคชลักษ์จะแบ่งลักษณะช้างออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือช้างสุภลักษ์คือช้างลักษณะดีเป็นมงคลมีรูปร่างงดงามฉลาดและฝึกหัดได้กับช้างอัปลักษ์หรือช้างบาปลักษ์ช้างทุรลักษ์คือช้างลักษณะร้ายไม่เป็นมงคลดื้อรั้นสอนยาก
13: แล้วตำราคชกรรมล่ะ
15: ตำราคชกรรมจะพูดถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับช้างซึ่งมีการประกอบพิธีกรรมคาถากำกับด้วยเริ่มตั้งแต่การคล้องช้างทั้งการคล้องช้างในป่าและการสร้างพเนียรหรือคอกสำหรับต้อนช้างป่ามาแล้วเลือกคล้องเฉพาะช้างที่มีลักษณะตามต้องการในตำรายังอธิบายเกี่ยวกับการบังคับช้างฝึกหัดช้างรวมไปถึงวิธีการเลี้ยงดูและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บเพราะในสมัยโบราณเราใช้ช้างเป็นยุทธปัจจัยสำคัญสำหรับกองทัพอย่างมาก
12: อ๋อเข้าใจแล้วจ้ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยจริงไหมก้าวแต้มอ้าวก้าวแต้มหายไปไหนแล้ว
13: ก้าวแต้มอยู่นี่ก้าวแต้มจะมาฝึกช้างตามตำราคชศาสตร์นะโอ้ย
12: สนจริงๆเลยเป็นอะไรไหมก้าวแต
16: ้
12: ม
16: แล้วพบกันใหม่นะคะ
17: เราจะเป็นเว็บไซต์ของสถานีเด็กครับ www.sahanideck.com พิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับสถานีเด็กนะแล้ว .com นะครับก็สามารถฟังได้นะครับรวมถึงสามารถติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th แล้วก็เลือกมาที่วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยนะครับและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรภาคีก็คือ parkfm.org parkfm.org นะครับก็ฟังพร้อมกันหลากหลายช่องทางครับในระบบ FM AM และก็ทางวิทยุออนไลน์นะครับหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวและสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำรายการออกอากาศอยู่ขณะนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีครับ
18: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
19: หายดีแล้วหรอขาดเรียนหลายวันใกล้จะสอบแล้วแบบเนี้ยมีปัญหาอะไรไหมคะ
20: กราบขอบพระคุณครับคุณครูแม่ดีขึ้นเยอะแล้วครับวันก่อนเพื่อนๆให้ผมดูสมุดจดงานแล้วก็ช่วยติววิชาที่ผมไม่ได้มาเรียนด้วยครับ
19: ดีมากที่รู้จักดูแลคุณแม่และเอาใจใส่การเรียนเพื่ออนาคตของเธอเอง
21: กตัญญูรู้หน้าที่คุณสมบัติที่ดีของทุกคน
22: คิดสารดี
23: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันวันนี้อยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะช่วงของคิดสาระดีนะคะเราก็เอาสาระเรื่องราวดีๆเนี่ยแหละค่ะมาให้ทำความรู้จักกันเป็นเรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราค่ะสารพัดเรื่องราวที่อยู่รอบตัวเรานะคะมองไปทางไหนก็มีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้กันมากมายค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวของปรากฏการณ์ธรรมชาติรวมไปถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากและเราต้องเรียนรู้รู้จักกับมันค่ะในวันนี้ค่ะในช่วงของคิดสาระดีจะพาน้องๆไปรู้จักกับพายุอีกประเภทหนึ่งค่ะพายุที่จะพาไปรู้จักกันในวันนี้นะคะคือพายุหมุนเขตร้อนพายุหมุนเขตร้อนคืออะไรกันนะคะวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันค่ะก่อนอื่นเลยค่ะพายุคืออะไรพายุก็คือปรากฏการณ์ธรรมชาติค่ะที่ทำให้สภาพแวดล้อมและชั้นบรรยากาศถูกรบกวนซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งปลูกสร้างแล้วก็สิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกค่ะพายุเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอากาศที่รุนแรงค่ะ โดยมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกหนักรวมไปถึงการพัดพาสสารบางอย่างนะคะผ่านไปในชั้นบรรยากาศก่อให้เกิดพายุรูปแบบต่างๆเช่นเอาฝุ่นเข้าไปก็จะเป็นพายุฝุ่นนะคะพายุหิมะหรือว่าพายุทรายค่ะพายุเนี่ยแบ่งออกได้3กลุ่มหลักๆค่ะคือพายุฝนฟ้าคะนองหรือว่า Thunderstorm ค่ะพายุหมุนเขตร้อนแล้วก็พายุทอร์นาโดค่ะในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับพายุหมุนเขตร้อนค่ะพายุหมุนเขตร้อนนะคะเราจะเคยได้ยินชื่อที่แตกต่างกันหลายคนเคยได้ยินว่าเป็นพายุ Depression หลายคนเคยได้ยินว่าพายุโซนร้อนบางคนก็เคยได้ยินพายุไต้ฝุ่นหรือว่าเฮอริเคนค่ะเจ้า3อย่างนี้ก็คือพายุหมุนเขตร้อนค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันมากขึ้นค่ะพายุหมุนเขตร้อนคืออะไรพายุหมุนเขตร้อนค่ะเป็นพายุขนาดใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นในทะเลและมหาสมุทรแถบเส้นสูงสุดค่ะโดยก่อตัวขึ้นบริเวณผิวน้ำหรือมหาสมุทรที่มีอุณหภูมิสูงกว่า27องศาเซลเซียสนะคะพายุในกลุ่มนี้จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกินกว่า100กิโลเมตรและมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยมีทิศทางการหมุนของพายุตามแรง Coriolis ค่ะหรือว่าแรงที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกนะคะโดยพายุหมุนเขตร้อนนะคะจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและหมุนตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้ค่ะเมื่อพูดถึงพายุหมุนเขตร้อนนะคะพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยเป็นคำเรียกทั่วๆไปสำหรับพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือว่ามหาสมุทรในเขตร้อนค่ะต้องบอกว่าพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยนะคะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่เนี่ยหลายร้อยกิโลเมตรสามารถปกคลุมประเทศไทยได้ทั้งประเทศเลยนะคะเวลาเกิดขึ้นก็จะมีลมพัดรุนแรงมากมีลมพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางในทางทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือหรือว่าเป็นในทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้นะคะอย่างที่ได้บอกไปยิ่งใกล้ศูนย์กลางลมค่ะจะหมุนเกือบเป็นวงกลมเลยนะคะและมีความเร็วสูงสุดที่บางครั้งนะคะอาจจะมีความเร็วลมเกินกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและต้องบอกว่าพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยนะคะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามแหล่งกำเนิดค่ะคือถ้าหากว่าพายุที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือทะเลแคริบเบียนแล้วก็อ่าวเม็กซิโกจะถูกเรียกว่าเฮอริเคนค่ะแต่ถ้าเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้จะถูกเรียกว่าไต้ฝุ่นแต่ถ้าเกิดในมหาสมุทรอินเดียจะเรียกว่าไซโครนค่ะแต่ในบางครั้งนะคะก็เรียกพายุไซโคลนที่เกิดขึ้นในทวีปออสเตรเลียว่าวิลลี่วิลลี่ค่ะพายุหมุนเขตร้อนนะคะที่มีอิทธิพลต่อลมฟ้าอากาศของประเทศไทยเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งเกณฑ์ความรุนแรงของพายุตามข้อตกลงระหว่างประเทศค่ะโดยใช้ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางของพายุเป็นเกณฑ์นะคะถ้าหากว่ามีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่ถึง34นอตหรือว่า63กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะเรียกพายุประเภทนี้ว่าพายุ Depression ค่ะถ้ามีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่34นอตจนถึงไม่เกิน64นอตค่ะก็คือ36กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่ไม่ถึง64นอตคือ118กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะเรียกพายุประเภทนี้ว่าพายุโซนร้อนและถ้าหากว่ามีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่64นอตค่ะหรือว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปจะถูกเรียกว่าพายุไต้ฝุ่นค่ะพายุหมุนเขตร้อนนะคะมักก่อตัวกลางมหาสมุทรเนื่องจากว่าน้ำบนมหาสมุทรค่ะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะระเหยขึ้นเป็นไอน้ำแล้วควบแน่นเป็นเมฆก่อตัวในแนวดิ่งจำนวนมากค่ะแล้วรวมตัวเป็นพายุนะคะโดยที่แรง Coriolis นะคะก็เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้พายุหมุนเป็นรูปกังหันค่ะพายุจะเคลื่อนที่ไปตามแนวความกดอากาศต่ำเนื่องจากในอากาศร้อนชื้นมีไอน้ำอยู่เป็นจำนวนมากเป็นตัวหล่อเลี้ยงพายุค่ะ เมื่อพายุเคลื่อนขึ้นบนแผ่นดินนะคะก็จะสลายตัวไปเนื่องจากไม่มีไอน้ำในอากาศมาหล่อเลี้ยงพายุได้เพียงพอนั่นเองค่ะโดยที่พายุหมุนเขตร้อนในซีกโลกเหนือนะคะจะประกอบไปด้วยเกลียวแขนของเมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะซึ่งเป็นเมฆที่ก่อตัวในแนวตั้งนะคะจนกลายเป็นเมฆพายุฝนฟ้าคะนองหมุนรอบศูนย์กลางในทิศทวนเข็มนาฬิกาค่ะทำให้เกิดแถบฝนที่ศูนย์กลางของพายุที่เรียกว่าตาพายุเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะซึ่งท้องฟ้าใสไร้เมฆกำแพงของตาพายุจะเป็นเมฆรูปวงกลมขนาดใหญ่ยกตัวในแนวดิ่งแล้วก็จะมียอดแผ่ออกไปทางด้านข้างค่ะเป็นเมฆเซอรัสค่ะซึ่งหนาทึบปกคลุมวงแหวนของเซลล์เมฆพายุฝนฟ้าคะนองที่อยู่ด้านล่างค่ะสำหรับประเทศไทยค่ะตั้งอยู่ระหว่างบริเวณแหล่งกำเนิดของพายุเขตร้อนทั้งสองด้านค่ะคือด้านตะวันออกก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ส่วนด้านตะวันตกก็คือมหาสมุทรอินเดียค่ะพายุที่มีโอกาสเคลื่อนจากทางตะวันออกมากกว่าทางตะวันตกค่ะปกติประเทศไทยนะคะจะมีพายุเคลื่อนผ่านมาเนี่ยโดยเฉลี่ยนะประมาณ 3-4 ลูกต่อปีค่ะโดยที่ในช่วงต้นปีค่ะระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมเป็นช่วงที่ประเทศไทยปลอดจากอิทธิพลของพายุเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะก็ยังคงเป็นพายุที่เคลื่อนมาจากด้านตะวันตกเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนค่ะและตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปค่ะพายุส่วนใหญ่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านตะวันออกโดยช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมค่ะพายุยังคงเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนซึ่งบริเวณทางด้านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเป็นพื้นที่ที่พายุมีโอกาสเคลื่อนเข้ามามากที่สุดและเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้ตั้งแต่เดือนกันยายนนะคะโดยเฉพาะเดือนตุลาคมมีสถิติที่พายุเคลื่อนเข้ามามากที่สุดในรอบปีค่ะและในช่วงปลายปีตั้งแต่พฤศจิกายนพายุจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้แต่ในภาคอื่นๆของประเทศนะคะจะกลายเป็นฤดูหนาวความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะนำเอาความหนาวเย็นลงมาค่ะระบบอากาศในช่วงนี้ค่ะจึงไม่เอื้อให้เกิดพายุขึ้นเหนือทะเลค่ะเมื่อพูดถึงพายุเขตร้อนนะคะพายุหมุนเขตร้อนของประเทศไทยเนี่ยโดยปกติแล้วค่ะในประเทศไทยเนี่ยมักจะพบเพียงแค่พายุดีเปรสชันค่ะเนื่องจากพายุมักก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งกว่าจะเคลื่อนที่มาถึงเขตพื้นที่ของประเทศไทยพายุดังกล่าวนะคะก็ได้อ่อนกำลังลงค่ะจนก่อให้เกิดเพียงแค่พายุดีเปรสชันเท่านั้นค่ะและอย่างที่เราได้บอกไปนะคะว่าพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยนะคะเขาก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามแหล่งกำเนิดก็อย่างเช่นพายุที่ก่อตัวในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและทะเลแคริบเบียนและอ่าวเม็กซิโกจะถูกเรียกว่าเฮอริเคนแต่ถ้าหากว่าไปเกิดที่มหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้จะถูกเรียกว่าไต้ฝุ่นแต่ถ้าหากว่ามาเกิดที่มหาสมุทรอินเดียก็จะถูกเรียกว่าไซโครนค่ะแต่บางครั้งพายุไซโครนที่ไปเกิดขึ้นที่ทวีปออสเตรเลียก็จะถูกเรียกว่าวิลลี่ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะมันคือพายุหมุนเขตร้อนคือเป็นคำเรียกโดยทั่วไปของพายุหมุนขนาดใหญ่ที่ก่อตัวเหนือทะเลหรือว่ามหาสมุทรในเขตร้อนนั่นเองเราเรียกรวมๆของพายุเหล่านี้ว่าพายุหมุนเขตร้อนหรือว่า tropical stormแต่ละแหล่งกำเนิดก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปว่าจะเป็นเฮอริเคนเป็นไต้ฝุ่นเป็นไซโครนนั่นเองนะคะรวมไปถึงเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องของเกณฑ์ของความรุนแรงของพายุด้วยเช่นเดียวกันที่ทำให้พายุจะถูกเรียกว่า depression หรือว่าพายุโซนร้อนหรือว่าพายุไต้ฝุ่นค่ะนอกเหนือจากพายุหมุนเขตร้อนแล้วนะคะยังคงมีพายุทอร์นาโดที่เราต้องทำความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นอีกเดี๋ยวเราจะพาไปทำความรู้จักกันเพิ่มขึ้นนะคะพายุที่เกิดขึ้นในแต่ละที่นะคะก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันไปนะคะและต้องบอกเลยค่ะว่าพายุไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพียงบนโลกเท่านั้นนะคะรู้ไหมคะว่าบนดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะก็มีพายุก่อตัวขึ้นค่ะเช่นดาวเสาร์ดาวอังคารแล้วก็ดาวพฤหัสต่างก็มีพายุค่ะขึ้นบนดาวของเขาด้วย โดยเฉพาะจุดสีแดงขนาดใหญ่บนดาวพฤหัสนะคะที่ยังสามารถมองเห็นได้จนถึงทุกวันนี้เขาบอกว่าจุดสีแดงอันนั้นน่ะคือพายุหมุนที่มีอาณาเขตกว้างกว่า 25,000 กิโลเมตรค่ะและยังคงอยู่บนดาวพฤหัสมามากกว่า340ปีมาแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวทางธรรมชาตินะคะที่เราจะต้องเรียนรู้กันมากมายเลยค่ะมีเรื่องราวสาระดีๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะให้เราได้เรียนรู้กันเพิ่มมากขึ้นเยอะแยะเลยค่ะและมาตามกันต่อนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรมาฝากกันอีกติดตามกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่วงคิดสาระดีหมดเวลาลงแล้วค่ะมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์และทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
22: คิดสาระดี
1: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
3: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: เพราะเราเชื่อว่า

0: ่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
1: ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: Nico is a slave. He is hard working, but his master treats him badly.
1: Rico เป็นทาสเขาเป็นคนขยันขันแข็งแต่เจ้านายมักโหดร้ายทารุณกับเขา
0: One day, Rico runs away and hides in a forest. He lives alone in a cave.
1: วันหนึ่ง Rico จึงแอบหนีออกไปซ่อนตัวอยู่ในป่าอาศัยอยู่เพียงคนเดียวในถ้ำ
0: Every day, he goes to a stream for water.
1: ทุกๆวันเขาจะไปตักน้ำที่ลำธาร

0: One day, on his way back from the stream, Rico sees a lion in his cave.
1: วันหนึ่งขณะกลับจากลำธารริโก้เห็นสิงโตเข้าไปอยู่ในถ้ำของเขา
0: Rico is afraid. He does not know what to do.
1: ริโก้กลัวมากเขาไม่รู้จะทำอย่างไรดี
0: I can't go inside. Rico thinks to himself.
1: ฉันเข้าไปข้างในไม่ได้ริโก้คิดอยู่ในใจ
0: The lion will surely kill me and eat me. Rico hides behind a rock and watches the lion.
1: สิงโตจะต้องฆ่าฉันและกินฉันแน่ๆ ริโก้ซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินและเฝ้าดูสิงโตตัวนั้น
0: Not long after, the lion begins to groan.
1: จากนั้นไม่นานสิงโตก็ร้องครวญคราง
0: Rico realizes that it is in pain.
1: Rico รู้ทันทีว่ามันกำลังเจ็บปวด
0: Poor lion, he thinks. I must help him.
1: เจ้าสิงโตที่น่าสงสารเขาคิดฉันจะต้องช่วยเจ้า
0: Rico goes near the lion. He sees a thorn in its paw.
1: ริโก้ขยับเข้าไปใกล้สิงโตเขาเห็นว่ามีหนามตำอยู่ในอุ้งเท้าของมัน
0: Rico feels sorry for the lion. He's no longer afraid of it.
1: ริโก้สงสารสิงโตเขาไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไป
0: He lifts the lion's paw. He pulls out the thorn.
1: เขายกอุ้งเท้าของสิงโตขึ้นแล้วดึงหนามออก
0: The lion is grateful. It licks Rico's face. Then it walks off into the forest.
1: สิงโตแสดงความขอบคุณเข้าไปเลียใบหน้าของริโก้และเดินกลับเข้าไปในป่า

0: some days later, Rico is caught by his master.
1: หลายวันต่อมา Rico ก็ถูกจับตัวได
0: ้ His master is very angry with him and wants to punish him. I shall throw you to a hungry lion, he tells Rico.
1: เจ้านายโกรธมากและต้องการลงโทษอาจจะจับแกโยนให้สิงโตกินเจ้านายบอกริโก้

0: Rico is pushed into a lion's den. He sees two bright eyes staring at him.
1: Rico ถูกผลักเข้าไปในถ้ำของสิงโตเขาเห็นดวงตาสว่างสองดวงกำลังจ้องมา
0: Rico is very frightened. Then the lion slowly walks towards Rico.
1: ริโก้ตกใจกลัวเป็นอันมากทันใดนั้นสิงโตก็เดินเข้ามาหาริโก้อย่างช้า
0: ๆริโก้ closes his eyes he thinks he's going to die
1: ริโก้หลับตาเขาคิดว่าเขาต้องตายแน
0: ่ๆ he's wrong when the lion reaches Rico itlicks his face. Then it lies down at Rico's feet.
1: แต่เขาคิดผิดเมื่อสิงโตเข้ามาถึงตัวริโก้มันเลียหน้าเขาแล้วหมอบลงตรงเท้าของริโก
0: ้ Rico opens his eyes.
1: ริโก้ลืมตาขึ้น
0: It is the same lion that he once helped.
1: มันคือสิงโตตัวเดียวกับที่ริโก้เคยช่วยเอาไว
0: ้ Rico's master is shocked.He then sets Rico free.
1: เจ้านายของริโก้ตกใจสุดขีดจึงปล่อยริโก้ให้เป็นอิสระ
0: A lesson to learn. We should help those who need our help. One day, our kindness will be rewarded.
1: บทเรียนสอนใจควรช่วยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราไม่วันใดก็วันหนึ่งความมีน้ำใจของเราจะได้รับการตอบแทน
0: The Lion and the Slave Written by Assistant Professor Dharani Pumawan And published by Pelangi Publishing Read by Dwayne Burgess
1: เรียบเรียงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณีพุมวันสำนักพิมพ์บริษัทพลังอิฐพับลิชชิ่งประเทศไทยจำกัดเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
0: The Lion and the Slave Keywords
1: คำศัพท์น่ารู้
0: Slave. Slave. Slave.
1: ทาส
0: Cave. Cave. Cave.
1: ถ้ำ
0: Stream. Stream. Stream.
1: ลำธาร
0: Hide. Hide. Hide.
1: หลบซ่อน
0: thorn thorn thorn
1: น้ำ
0: paw paw
1: อุ้งเท้า
0: punish punish punish
1: ลงโทษ
0: reach reach reach
1: เอื้อมถึงเข้าใกล
0: ้ freeFree. Free.
1: อิสระ

0: ประเด็นเด็กร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคมรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกเรื่องโดยพี่กบให้เสียงโดยพี่ต่ายพี่อ้ำพี่กบวันนี้จะมาในตอนแมลงเต่าทองกับผีเสื้อไปฟังกันเลย
2: ยามเช้าอากาศดีมีชีวิตชีวาในผืนป่าแห่งนี้ช่างสดใสเหลือเกินมีต้นไม้ใหญ่ทุ่งดอกไม้แสนสวยมีแม่น้ำลำธารให้ความชุ่มชื่นหลายชีวิตในป่าเริ่มขึ้นในยามเช้าสดใสแบบนี้นั่นตัวอะไรอ่ะบินไปแล้วฮะแล้วเหลืออะไรไว้อ่ะลูกกลมๆเล็กๆสีเขียวอ่อนๆใสๆบนใบไม้ลีฟL E A F leaf ใบไม
3: ้ L E A F leaf ใบไม
2: ้โอ้ทำไมดูน่าเอ็นดูจังเลยอยากรู้จังเลย
4: ฉันคือใ
5: คร A G G egg ไข
3: ่ E G G egg ไข่
4: ไข่ใบเล็กจิ๋วฉันไม่ใช่ไข่ไก่หรือไข่เป็ด
2: ฮะ
4: แต่ฉันเล็กกว่านั้นมากมายและที่สำคัญฉันอยู่บนใบไม้อีกไม่นานฉันก็จะเปลี่ยนไปแล้วเธอล่ะเป็นใครกัน
2: อ๋อฉันน่ะเหรอฉันก็แมลงเต่าทองยังไงล่ะ
6: Ladybug L A DY B U G Ladybug แมลงเต่าทอง
3: L A D Y B U G Ladybug แมลงเต่าทอง
2: ฉันขอรอดูเธอใกล้ๆตรงนี้จะได้ไหมล่ะ
4: ได้สิได้สิไม่นานเท่าไหร่แค่5-7วันเท่านั้นเอง
2: เจ็ดวันผ่านไปไม่นานเท่าไรเห็นไหมเห็นไหมตวมตวมเตี้ยมเตี้ยมออกมาจากใครออกมาจากใครกลายเป็นอะไรอ๋อเป็นหนอนตัวใหญ่อ้วนกลมอ้วนกลมแคทเทอร์พิลลาร์ C A T E R P I L L A RCaterpillar หนอน
3: C A T E R P I L L A R Caterpillar หนอน
2: อ๋อหนอนผีเสื้อนั่นยังไงล่ะโอ้โหดูเธอตัวอ้วนกลมใหญ่สีเขียวสดใสมีลายสวยดีเธอดูอ้วนพีชอบกินใบไม้อ่อนฉันเห็นเธอกินใบไม้อ่อนๆเสร็จแล้วเธอก็ไปนอน
7: ใช่แล้วล่ะคุณเต่าทองฉันชอบกินใบไม้อ่อนๆเป็นที่สุดฉันน่ะชอบกินกินไม่หยุดและตอนนี้ใบไม้หมดแล้วน่ะสิฉันขอตัวก่อนฉันขอไปกินใบไม้อ่อนใบใหม่ก่อนนะคิดว่าคงจะดี
2: ตวมๆเตี้ยมๆออกมาจากไข่ นั่นยังไงเจ้าหนอนตัวใหญ่ชอบกินใบไม้อ่อนๆกระดึบกระดึบไปกระดึบกระดึบไปบนใบไม้อ่อนกัดกินกัดกินใบไม้อ่อนพอกินอิ่มแล้วเจ้าหนอนก็นอนนอนนอนเจ้าหนอนนี่เธอกัดกินกินใบไม้อ่อนอย่างเดียวเลยเหรอพอเธอเริ่มอิ่มแล้วเธอก็ชักใยมาหุ้มตัวเองนี่เธอกำลังจะเป็นดักแด้แน่ๆเลยพิวปะผีอยู่ผีเอพิวปะดักแด
3: ้ผีอยู่ผีเอพิวปะดักแด้
5: ใช่แล้วฉันกำลังจะกลายเป็นดักแด้ฉันถึงชักใยมาหุ้มตัวฉันยังไงล่ะฉันขอตัวก่อนนะแต่อีกสัก20วันเราค่อยมาพบกันอีกทีนะคุณเต่าทอง
2: จากไข่ใบเล็กๆกลมๆสีเขียวอ่อนๆกลายเป็นหนอนตัวใหญ่กระดึบกระดึบไปกินใบไม้อ่อนกัดกินจนอิ่มแล้วก็เข้านอนนอนแล้วก็ชักใยมาหุ้มตัวเป็นดักแด้แขวนตัวไว้บนกิ่งไม้นอนนิ่งๆ นานๆนี่ดักแด้เธอจะอยู่ในใยที่หุ้มตัวเธอนานถึง20วันเลยเหรอถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยว20วันแล้วฉันค่อยกลับมาหาเธอใหม่แล้วกันนะวันและคืนเวียนผ่านเจ้าหนอนน้อยหลับสบายผ่านไปจนได้เวลาที่ดักแด้จะเปลี่ยนแปลงกายกลายเป็นผีเสื้อ Butterfly B U T T E R F L Y Butterfly ผีเสื้อ
3: B U T T E R F L Y Butterfly ผีเสื้อ
2: กลายเป็นผีเสื้อตัวใหญ่สีสันสวยสดงดงามบินไปบินมา
7: สวัสดีจ้ะคุณเต่าทอง
2: โอ้สวัสดีคุณผีเสื้อเอ๊ะแล้วเธอรู้จักฉันด้วยเหรอ
7: เธอจำฉันไม่ได้หรือไงฉันก็คือหนอนตัวใหญ่ที่กระดึบไปกระดึบมากัดกินใบไม้อ่อนพอฉันอิ่มแล้วฉันก็นอนแล้วก็ชักใหญ่รอบตัวนอนหลับสบายอยู่ในรังเป็นดักแด้แล้วเธอก็บอกกับฉันอีกนะว่า20วันเธอจะกลับมาหาฉันยังไงล่ะนี่ก็ครบ20วันพอดีเลยตอนเนี้ยฉันแปลงกายมาเป็นผีเสื้อสีสันสดสวยแล้วยังไงล่ะ
2: อ๋อฉันนึกออกแล้วเธอนั่นเองนอนตัวนั้นเฮ้ยแต่วันเนี้ยเธอกลายเป็นผีเสื้อสีสวยสดเลยหูยฉันดีใจกับเธอด้วยนะ
7: ขอบใจเธอมากนะที่ยังกลับมาหากัน
2: ก็เราอะเป็นเพื่อนกันก็ต้องคิดถึงกันและมาหากันสิถ้าอย่างนั้นน่ะฉันว่าวันเนี้ยเรามาฉลองการที่เธอได้กลายเป็นผีเสื้อกันหน่อยดีกว่าไหมวันเนี้ยฉันจะพาเธอไปหาน้ำหวานอร่อยอร่อยกินกันดีไหม
7: อุ้ยดีเลย
2: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะเจ้าผีเสื้อ
7: ไปกัน
2: เต่าทองพาเจ้าผีเสื้อออกบินไปที่ทุ่งดอกไม้กว้างใหญ่ดอกไม้มากมายมีน้ำหวานให้คุณผีเสื้อได้กินอร่อยไปเลยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งผีเสื้อและคุณเต่าทองก็เป็นเพื่อนรักกันและดูแลกันตลอดไป
1: ติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

0: ประเด็นเด็ก
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวจากนักข่าวต้นกล้านิวสถานีเด็กร่วมกับนักข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมโครงการเด็กอาสาสร้างชื่อผลิตรายการโทรทัศน์เด็กประจำปี2569คุณสมบัติผู้สมัครเด็กอายุ12ปีถึง18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์สถานีเด็กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กจบข่าวเด็กชายมุตฟาเดชเลอ่านขอบคุณครับ
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์
3: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
4: เฟซนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
3: การพาดหัวดูให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
4: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
3: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
4: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
3: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้ง

0: เชื่อ AI นกกระซิบเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายและก็รวดเร็วขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นข่าวจริงสามารถจะไปเช็คได้นะครับก็อย่างน้อยใครที่เปิดร้านธงฟ้าประชารัฐหรือจะเป็นโครงการต่างๆที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินนะครับเงินเข้าบัญชีผ่านทางถุงเงินอยู่แล้วดังนั้นก็จะง่ายครับเป็นเงินเข้าเงินออกที่สถาบันการเงินก็สามารถที่จะไปวิเคราะห์ว่าจะสับสนให้วงเงินเท่าไหร่ในการกู้นะครับตรงส่วนนี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวจริงนะแชร์ต่อกันได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางชากาแฟรูท3ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นำคณะสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนเส้นทางชากาแฟที่บ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพัฒนาและต่อยอดทุนทางธรรมชาติวิถีชีวิตภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เกิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์สามารถสร้างประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้เส้นทางบ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นเส้นทางที่3ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เดินป่าศึกษาธรรมชาติชมเส้นทางน้ำตกผาดอกเสี้ยวและเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรวมถึงเรียนรู้วิธีการปลูกและดูแลต้นกาแฟในพื้นที่ซึ่งเป็นการปลูกกาแฟแบบออร์แกนิกนอกจากนี้ได้รวมกิจกรรมคั่วกาแฟในหม้อดินการบดและชิมกาแฟที่กาแฟสดแม่กลางหลวงเรียนรู้กระบวนการคัดเลือกเมล็ดกาแฟตั้งแต่การคัดสรรเมล็ดกาแฟที่เพาะปลูกในชุมชนการแปลรูปไปจนถึงการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีคุณภาพเชื่อมโยงไปยังการท่องเที่ยวในรูปแบบการศึกษาธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารงานหัตถกรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งเป็นการกระจายรายได้และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังเป็นการลดหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้อีกทางหนึ่งด้วยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมผู้ชงโยธาพิทักษ์ครับสายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมนั้นไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าถังแตกไหมครับแล้วคุณคิดว่าคำว่าถังแตกหมายถึงอะไรครับ
1: หมดตัวเป็นขนมเลยขนมถังแตก
2: น่าจะตังหมดเงินไม่มีประมาณนั้น
3: โอ้ยพี่เจอประจำทุกเดือนไอ้ถังแตกเนี่ย
4: ถังแตกก็รถวิ่งไม่ได้เลยครับต้องเข้าอู
0: ่ได้กันมาหลายความหมายเลยนะครับเรามาดูกันว่าคำว่าถังแตกมีความหมายอย่างไรกันบ้างครับแบบแรกครับความหมายดั้งเดิมหมายถึงถังน้ำมันรถที่แตกไม่สามารถจะเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ได้รถไม่สามารถแล่นต่อไปได้ครับ
5: น้ำมันรั่วครับหรือว่าถ้าเติมน้ำมันไปมันก็รั่วหมดครับผม
6: ถังที่ว่ารั่วน้ำแบบเติมน้ำเข้าไปแล้วมันล้นออกหรือมันรั่วออกไหลออก
0: แบบที่2ครับเป็นความหมายที่มีความเปลี่ยนแปลงทางภาษานิยมใช้กันในปัจจุบันนำมาเปรียบเลยเป็นสำนวนหมายถึงไม่มีเงินหรือหมดเงินนั่นเองครับ
7: เคยมีเงินเป็นเศรษฐีพอสุดท้ายแล้วเงินก็หมดก็เลยถังแตก
8: สิ้นเดือนครับตังค์หมดช็อต
9: ก็ไม่มีเงินใช้เลยประมาณนี้ครับ
10: ตังค์หมดอยากได้เงินร้อนตังค
11: ์ไม่มีเงินหมดตังค์แล้วจนแล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่มีเงินแล้ว
0: นอกจากนั้นยังมีการนำไปตั้งชื่อขนมชนิดนึงว่าขนมถังแตกเพราะมีราคาถูกมีเงินน้อยก็สามารถซื้อกินได้ครับ
12: ขนมถังแตกนะครับทุกคนจะรู้จักขนมถังแตกขนมถังแตกนี่ตั้งแต่โบราณมาแล้วมันจะคุ้มค่าเงินถ้าคนไหนที่แบบมีเงินน้อยแล้วคิดถึงขนมที่ทานแล้วอิ่มท้องก็จะต้องนึกถึงขนมถังแตกนี่ครับ
0: รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับใช้กันให้ถูกเขียนกันให้ถูกต้องด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
13: This is Thai PBS podcast View the world via the voice
14: ตากุ้งยิงเนี่ยคือสิวแต่ขึ้นอยู่ที่บริเวณเปลือกตามันก็เลยมีโอกาสที่จะใหญ่กว่าสิวทั่วไปเพราะฉะนั้นไม่ได้อันตรายไม่ได้ทำให้ตาบอดไม่ได้มันก็คือสิวแต่เป็นที่เปลือกตาก็เกิดจากการที่เราไปโดนฝุ่นแล้วเราก็เอามือที่ไม่สะอาดเราเนี่ยไปขยี้มันก็เลยทำให้ต่อมไขมันหรือต่อมเหงื่อตรงเปลือกตาเนี่ยมันเกิดการอักเสบขึ้นมาพวกนี้ไม่ค่อยยอมไปหาหมอเร็วหวังไว้ว่าจะหายเองเหมือนสิวบางคนก็เลยรอจนแบบมันอักเสบทั้งด้านในและด้านนอกเปลือกตาหนักกว่านั้นบางคนกลายเป็นหนองคุณหมอก็จะช่วยกรีดแล้วก็เจาะให้เจาะแล้วก็ขูดๆให้เราจะได้ยินว่าปล่อยมันหายเองอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นอีกก็มีส่วนจริง
13: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast
15: คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนด้วยไหมคะเรื่องของการไปแอบถ้ำมองแล้วเป็นตากุ้งหญิงน่าจะเคยเนาะไปดูใครเขาอาบน้ำมาล่ะถึงเป็นตากุ้งหญิงมันเกี่ยวหรือเปล่าหรือยังไงนะคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงกิติรักษ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจากสุแพทย์แห่งประเทศไทยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
14: สวัสดีคุณดีและผู้ฟังทุกท่านครับ
15: ชอบอ่ะไปดูใครอาบน้ำมาถึงเป็นตากุ้งหญิงเอาแต่ก่อนจริงๆเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะ
14: ก็เป็นไปได้นะ
15: ทำไมงั้นล่ะ
14: ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าจริงๆอ่ะตากุ้งยิงนะหลายๆท่านคงคุ้นเคยนะใครเป็นตากุ้งยิงก็อายเพื่อนแล้วเดี๋ยวถูกสงสัยไว้ก่อนเลยว่าเมื่อคืนไปทำอะไรอะไรคือจริงๆตากุ้งยิงเนี่ยนะถ้าจะเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยนิยามเนี่ยตากุ้งยิงก็คือการอักเสบของต่อมเหงื่อต่อมไขมันบริเวณรอบๆเปลือกตานะซึ่งจริงๆอ่ะเปลือกตาเนี่ยก็เหมือนเป็นผิวหนังเหมือนใบหน้าส่วนนึงอ่ะใช่ไหมเพราะงั้นมันก็มีต่อมเหงื่อต่อมไขมันเหมือนใบหน้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการติดเชื้อหรืออักเสบได้เหมือนสิวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าตากุ้งยิงเนี่ยคือสิว
15: แต่ขึ้นที่ตา
14: แต่ขึ้นอยู่ที่บริเวณเปลือกตาซึ่งเปลือกตาเนี่ยมีลักษณะต่างกับผิวตรงหน้าตรงแก้มอยู่หน่อยนึงตรงที่ว่ามันก็ง่างนิ่มและบอบบางสังเกตไหมเปลือกตาเรามันจะแบบสัมผัสดูจะรู้สึกว่ามันบอบบางกว่าตรงแก้มตรงคางอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาต่อมไขมันหรือต่อมเหงื่อพวกนี้มันอักเสบเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสที่จะใหญ่กว่าสิวทั่วไปคนสมัยก่อนก็เลยเรียกเป็นชื่อเฉพาะว่าอ๋อมันเป็นตากุ้งยิงนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเขาเป็นกุ้งยิงผมก็เคยสงสัยว่าทำไมเขาเป็นกุ้งยิงนะก็เพราะฉะนั้นเราอย่าตกกระจายไปกับตากุ้งยิงก่อนตากุ้งยิงคือสิวชนิดนึงแต่ว่าไปขึ้นที่บริเวณผิวหนังเปลือกตาซึ่งมันมีความ บางแล้วก็นุ่มนิ่มมันก็เลยทำให้ต่อมเวลามันอักเสบมันเลยใหญ
15: ่
14: ใหญ่กว่าสิวทั่วไปซึ่งก็เลยมีสิวทั้งสองแบบเลยนะตากุ้งยิงก็เหมือนสิวเลยมีทั้งแบบเป็นจากสิวอุดตันก็คือไม่ได้อักเสบอะไรเป็นก้อนขึ้นมาเฉยๆหลายๆคนเวลาหลับตาเนี่ยเพื่อนทักเลยเหมือนมีก้อนอยู่ที่เปลือกตาบนด้านใน
15: อ
14: ันนี้ก็ถ้าจะเปรียบเทียบกับสิวก็เป็นสิวอุดตันไม่อักเสบส่วนคนที่โอ้โหตาแดงเดินไปไหนคนก็ทักเลยแบบว่าเปลือกตาแดงอักเสบอยู่ก็เหมือนสิวอักเสบแต่เป็นที่เปลือกตาก็เลยกลายเป็นตากุ้งยิงอักเสบกับคนที่แบบเคยเป็นแล้วไปกินยาแก้อักเสบว่ามันหายอักเสบแล้วแต่มันเป็นก้อนค้างอยู่ก็เหมือนสิวอุดตันนะครับยันไม่ได้อันตรายไม่ได้ทำให้ตาบอดไม่ได้มันก็คือสิวแต่เป็นที่เปลือกตา
15: ค่ะ
14: แล้วสาเหตุมันเป็นจากอะไรสิวส่วนใหญ่เป็นจากอะไรฮะก็ส่วนใหญ่เราก็จะโทษว่าไม่รักษาความสะอาด
15: ใช
14: ่นะแบบไปโดนฝุ่นเอามือไปแกะไปเกาไปจับหน้าบ่อยๆมันก็เลยทำให้ต่อมไขมันอักเสบเช่นกันตากุ้งยิงเนี่ยก็เกิดจากการที่เราไปโดนฝุ่นที่บริเวณดวงต
15: า
14: แล้วเราก็เอามือที่ไม่สะอาดเราเนี่ยไปขยี้มันก็เลยทำให้ต่อมไขมันหรือต่อมเหงื่อตรงเปลือกตาเนี่ยมันเกิดการอักเสบขึ้นมาก็จะกลายเป็นตากุ้งยิงเสร็จแล้วทำไมคนโบราณถึงเรียกภาวะนี้ว่าตากุ้งยิงสมัยก่อนตามแม่น้ำลำคลองมันจะมีกุ้งชนิดหนึ่งกุ้งตัวเล็กๆมันจะมีกล้ามใหญ่อยู่ข้างหนึ่งกับกล้ามเล็กข้างหนึ่ง
15: อ๋อเหรออ
14: ่าเขาเรียกกุ้งนี้ว่ากุ้งยิงมันเป็นชื่อกุ้งชนิดนี
15: ้ชื่อของเขาอยู่แล้ว
14: เขาชื่อกุ้งยิงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้กล้ามข้างที่กล้ามใหญ่เขาเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษอย่างนึงคือเขาจะดีดน้ำใส่คนแบบศัตรูที่เข้าไปใกล้เขา
15: เอออ
14: ่าเพราะฉะนั้นเขาสมัยเด็กสมัยก่อนไปเล่นน้ำเนี่ยเวลาเจอกุ้งมันงงดีดน้ำใส่
15: อ
14: ่
15: า
14: แล้วพอโดนตาเสร็จแล้วเด็กไปขยี้ตามันก็เลยกลายเป็นตาอักเสบขึ้นมาก
15: ุ้งยิง
14: เออก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นตากุ้งยิงนี่เอาเนี่ยเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเป็นตำนานว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าตากุ้งยิงเสร็จแล้วก็มาถึงว่าเอ้าไปแอบดูใครมาล่ะจริงๆสมัยก่อนเคยดูหนังไทยเน
15: า
14: ะ
15: ใช่
14: คนสมัยก่อนไปแอบดูสาวอาบน้ำเนี่ย
15: เ
14: ขาสาวก็ไม่รู้ทำไมจะต้องมาทำห้องน้ำอยู่นอกบ้าน
15: อยู่นอกบ้านแล้วก็ต้องเป็นสังกะสีเป็นรูใด
14: ๆเป็นไม้ด้วยบางทีใช่ไหมก็ไปเจาะรูนิดนึง
15: อ
14: ันตาไปแนบอ้าวโดนฝุ่นจากไม้สังกะสี
15: หรือ
14: เข้าตาติดแหมมันมองไม่ค่อยชัดเอามือขยี้สักหน่อยสิขยี้ไปขยี้มาวันรุ่งขึ้นตากุ้งยิงเขารู้กันหมดหมู่บ้านเลยว่าเมื่อคืนไปแอบดูสาวมาแต่เดี๋ยวนี้นั่งดูในแท็บเล็ตกันนะไม่ต้องขยี้ไม่ต้องโดนฝุ่นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ไอ้ความเชื่อว่าไปแอบดูใครอาบน้ำมาคงใช้ไม่ได้แหละ
15: อุ้ย
14: อันนี้สมัยก่อนมันคงมีที่มานะไปแอบดูเสร็จว่าไปขยี้มองไม่ชัดขยี้เนี่ยเลยมันลุกขึ้นเป็นตากุ้งยิงเขารู้กันหมดหมู่บ้านเลยนั่นมาเลยเป็นที่มา
15: เออตลกดี
14: หมูกุ้งยิงนี่คนยังงงเลยว่าเอ๊ะมันมาจากอะไรทำไมถึงถูก
15: ทำไมต้องอันนี้ก็แสดงว่าคือที่มงที่มามีสตอรี่นะคะคุณผู้ฟังวันนี้คุณหมอเอาสตอรี่เรื่องแบบนี้ใช่
14: ทุกคนความรู้รอบโต๊ะเลยเนี่ย
15: เอาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยเอาจริงๆเออแต่ว่าสนุกดีนะคะอันนี้แล้วทีนี้ตากุ้งยิงเนี่ยมันเป็นการอักเสบเหมือนสิวอะไรอย่างนี้แล้วคุณหมอบอกว่าเมื่อกี้บอกกินยาแก้อักเสบ
14: นะ
15: แล้วก็ดีขึ้น
14: คืองี้ตากุ้งยิงอ่ะมันมีนอกจากมันมีแบบต่อมอุดตันเฉยๆหรือเป็นต่อมอักเสบแล้วเนี่ย
15: มันยังมี
14: ว่าเป็นตรงเปลือกตาข้างนอกหรือเป็นเปลือกตาด้านในตากุ้งยิงอ่ะมันเลยมีตากุ้งยิงแบบ
15: ข้างนอก
14: ตรงผิวข้างนอกหรืออยู่ด้านในเปลือกตาเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาก็ต่างกัน
15: ค่ะ
14: ถ้าสมมุติว่าเป็นการอักเสบจากต่อมที่อยู่ตรงเปลือกตาด้านนอกนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยยาหยอดตามันไม่โดนต้องรับประทานเป็นยาฆ่าเชื้อนะฮะพวกนี้ก็รับประทานยาฆ่าเชื้อคุณหมอถ้าไปหาคุณหมอก็จะดูอ๋ออันนี้มันอยู่ด้านนอกหยอดไปก็ไม่โดนตัวอักเสบเขาก็จะให้รับประทานส่วนคนที่เป็นตากุ้งยิงแบบที่ต่อมด้านในเปลือกตาด้านในอ่ะมันอักเส
15: บ
14: เพราะอันนี้เนี่ยถ้าเราหยอดยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะโดนตรงตำแหน่งนั้นได้ดีกว่าคุณหมอก็จะให้ยาฆ่าเชื้อหยอดไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ยาหยอดหรือไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ยารับประทานขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งของตากุ้งยิงอ่ะมันอยู่ด้านนอกที่ผิวหนังหรืออยู่ด้านในเปลือกตา
15: อ้าวด้านนอกมันก็จะน่าหยอดง่ายกว่ามันก็โดนด้านนอกไปเลยสิคะ
14: ไม่มันหยอดที่ผิวหนังมันก็ไหลทิ้งหมดมันไม่อยู่ในตาเพราะฉะนั้นต้องรับประทานเหมือนเราเป็นที่แขนที่มืออะไรเงี้ยเดี๋ยวยามันไปเองมันไปที่นั่นเอง
15: เอ้ยมันเก่งเนาะ
14: มัน
15: รู้ได้ไงว่า
14: อันนี้ก็เป็นคำถามที่ผมสงสัยตั้งหน่อยผมเรียนนะเอ๊ะอย่างกินพารานี่มันรู้ได้ยังว่าเราปวดตรงไหน
15: ใช่
14: ไหมกินพาราเต็ดเออหายปวดหมดเลยปวดนิ้วปวดหัวปวดตะตุ่มอะไรเงี้ย
15: เออ
14: แปลกเน
15: า
14: ะ
15: ใช่ใช่
14: ปรากฏว่าจริงจริงไงคือพอเรากินยาเข้าไปเนี่ยมันจะวิ่งไปทั่วตัวกันแล้วเหมือนตรงไหนเหตุการณ์ปกติมันก็ผ่านไปไอ้ตรงไหนที่มีเหตุการณ์ผิดปกติที่ต้องการความช่วยเหลือมันเนี่ยมันถึงจะเข้าไประดมกันตรงนั้น
15: อ้าวแต่ว่ายาเม็ดนึงอ่ะประสิทธิภาพคือเหมือนกับว่าถ้าเรากินเข้าไปก็เพื่อที่จะแบบว่าหาย ปวดหายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าพอมันเข้าไปกระจายร่างเข้าอยู่ในร่างเราอะมันก็เป็นกองกำลังเล็กๆที่มันถูกกระจายออกไปแล้วมันสู้ไหวหรอ
14: มันมีแบบยาสองแบบแบบนึงไปออกฤทธิ์ตรงนั้นเลยไอ้อันเนี้ยเขาคงคำนวณขนาดมาแล้วว่าถ้ามันไปทั่วตัวแล้วไปเจอตรงที่มีปัญหาเนี่ยมันอาจจะระดมกันมาช่วยได้หมายถึงวนกันมาเพราะไอ้ตรงอื่นมันผ่านไปเฉยๆมันไม่ได้เปิดมันเหมือนมันสำรวจตึกมันไม่ได้เปิดเข้าไปในห้องมันผ่านไปแล้วพอวนมาอีกรอบนึงอ้าวไอ้ตรงนี้ต้องการความช่วยเหลือมันอาจจะไปช่วยกันตรงนั้น อันนี้นึกภาพง่าย
15: ๆ
14: กับยาอีกกลุ่มนึงอาจจะแบบไปออกฤทธิ์ที่ตรงส่วนกลางเลยเช่นบอกเหมือนไฟช็อตแป๊บๆหลายห้องเงี้ยมันไปที่ห้องคอนโทรลเลยมันไปหยุดสวิตช์ตรงนั้นเลยไอ้นี่ปวดแป๊บปวดนุ่งนู่นนองนู่นนองนี่หายไปหมดอันนี้ก็มียาสองกลุ่มแต่อันนี้น่าจะเป็นแบบลักษณะของการเหมือนวิ่งไปทั่วตัวเสร็จไอ้ตรงไหนมีปัญหาก็ไปฆ่าเชื้อตรงนั้นนะเพราะว่าเป็นยาฆ่าเชื้อเพราะฉะนั้นพอไปหาคุณหมอขึ้นอยู่ว่าเราเป็นข้างนอกหรือเป็นข้างในจะได้รายารับประทานหรือยาหยอดบางคนหนักกว่าเพราะว่าพวกนี้ไม่ค่อยยอมไปหาหมอเร็วหวังไว้ว่าจะหายเองเหมือนสิว
15: ใช่ใช่
14: บางคนก็เลยรอจนแบบมันอักเสบทั้งด้านในและด้านนอกเปลือกตา
15: อุ้ยเป็นได้ทั้งสองด้าน
14: มันทะลุถึงกันมันใกล้กันไง อันนั้นคุณหมอก็คงต้องจัดหนักให้ก็คือทั้งรับประทานทั้งหยอดหนักกว่านั้นบางคนกลายเป็นหนองหรือเป็นฝีใช่ไหมมันนิ่มๆแล้วกดไปนิ่มๆแล้วอันนี้สงสัยหายเองไม่ได้แล้วคุณหมอก็จะช่วยกรีดแล้วก็เจาะให้เจาะแล้วก็ขูดๆให้เพราะว่าพวกนี้มันมีผนังต่อมอยู่ต่อมไขมันอะเราจะได้ยินว่าปล่อยมันหายเองอะเดี๋ยวมันจะเป็นอีก
15: เป็นที่เดิมซ้ำๆ
14: ถูกต้องเพราะว่าพอมันแตกเนี่ยผิวหนังมันแตกน้องมันออกได้ก็โล่งใจแต่ปรากฏว่าผิวหนังของเราเนี่ยประมาณวันเดียวเนี่ยมันปิดแล้วไอ้รูแตกอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ความอักเสบที่อยู่ข้างในต่อมที่มันยังสร้างไขมันสร้างเหงื่ออะไรเงี้ยมันก็สะสมขึ้นมาใหม่
15: อ๋อรอวันปะทุ
14: รอวันอักเสบขึ้นมาอีกเราไปแอบดูใครอีกขยี้อีกก็อักเสบขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเลยไปล่ำลือกันว่าถ้าเป็นตากุ้งยิงปล่อยมันแตกเองเนี่ยไม่ได้ไปหาหมอเดี๋ยวก็ขึ้นใหม
15: ่
14: ก็มีส่วนจริง
15: ก็
14: เพราะฉะนั้นต้องไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอเขาไปเจาะแล้วก็ไปให้หนองออกอ่ะเขาก็จะแบบฉีดยาชาแล้วก็จะขูดๆผนังต่อมออกให้มันจะได้ไม่ขึ้นมาอีกไม่รู้แล้วคนไข้ไม่รู้แล้วพอฉีดยาชาแต่ก็ไม่ได้รู้อะไรแล้วว่าคุณหมอทำอะไร
15: ฮะฉีดยาชา
14: ตั้งฉีดยาชาสิเวลาจอดตากุ้งยิงอ่ะ
15: ฉีดตรงไหนคะ
14: ก็ฉีดข้างๆตากุ้งยิงเลยแล้วก็พอฉีดก็เหมือนเราไปทำฟันเหมือนเราไปเย็บแผลมันก็ฉีดนิดเดียวพอฉีดเด็ดชาแล้วก็ไม่รู้ละคุณหมอทำเด็ดก็ปิดตาลงมาได้กลับบ้านแล้ว
15: โอ้โหไม่เป็นดีกว่า
14: เอาถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าไปแอบดูใครเอ้ยไม่ใช่อย่าต้องรักษาความสะอาดดวงตาเราดี
15: ๆชอบตรงนี้ที่คุณหมอย้ำว่าอย่าแอบไปดูใคร เนื่องจากประสบการณ์ในสมัยที่เราอยู่ในยุคนั้นก็ เป็นไปได้ทีนี้เอางี้ดีกว่าในเมื่อไม่อยากจะต้องไปกรีดตาแล้วแบบโอ้โหต้องไปฉีดยาชาแบบเข็มคือเข็มมันเล็กมากแหละแล้วก็ฉีดเข้าตรงเปลือกตาใกล้ๆเฮ้ยมันน่ากลัวเอาเป็นว่ามันมีสัญญาณอะไรหรือมีอาการอะไรเล็กๆน้อยๆบอกเราก่อนไหมคะเราจะได้แบบเอ้ยเดี๋ยวจะได้ไม่ปล่อยให้มันอักเสบมากขึ้นไปกว่าเดิม
14: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งเลยเราป้องกันตั้งแต่ต้นเนาะก็คือเรารักษาความสะอาดใบหน้าเรานะครับอย่าไปโดนตรงฝุ่นเยอะๆอย่าเอามือไปขยี้ตาจริงๆอ่ะหมอตาจะแนะนำเลยว่าอยากให้เป็นสุขนิสัยที่ดีของทุกคนเลยว่าอย่าเอามือเราเนี่ยไปจับตาอย่าไปขยี้ตาอย่าไปจับตาที่หนึ่งการจับเฉยๆเนี่ยมันก็นำเชื้อโรคไปทำให้เกิดตากุ้งยิงตาแดงอะไรอย่างน
15: ี้
14: นะแต่ยิ่งแบบการไปขยี้ตาเนี่ยยิ่งหนักเลยเพราะนอกจากเอาเชื้อโรคไปแล้วเนี่ยลูกตาของเราเนี่ยมันเป็นคอลลาเจนเหมือนผิวหนังเลยนะกลมๆเนี่ยไม่มีกระดูกอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันนุ่มบอบบางมากธรรมชาติเนี่ยก็เลยต้องเอาไปซ่อนอยู่ในกระดูกเบ้าตาเนี่ยบางคนยังอุตส่าห์เอานิ้วตามเข้าไปขยี้เขาอีกเนี่ยมันก็อาจจะมีความบอบช้ำเสียหายได
15: ้
14: บางคนนี่ขยี้จนกระจกตาถลอกหรือขยี้จนจอประสาทตาฉีกก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากฝากไว้เป็นสุขลักษณะที่ดีของทุกคนนะอย่าเอามือไปโดนตาโดยไม่จำเป็นถ้ามีเหตุต้องโดนตาเช่นจะหยอดยาจะอะไรเงี้ยต้องล้างมือสะอาดแล้วไปหยอดเสร็จก็ต้องล้างมือนะเพราะว่าเพื่อไม่ให้เรามีปัญหาเรื่องดวงตา
15: โอ้แ
14: ต่นี่สุขลักษณะอันนึงที่ป้องกันตั้งแต่ต้นว่าไม่ให้เป็นตากุ้งยิงนะเขาบอกว่าการเป็นตากุ้งยิงต้องมี2องค์ประกอบร่วมกันอย่างที่บอกคือโดนฝุ่นบวกกับขยี้ตา
15: ค่ะ
14: เพราะฉะนั้นถ้าเราป้องกันเราไม่ไปโดนฝุ่นก็โอกาสเป็นน้อยมากอันที่2ถึงเราอยู่ในที่ที่มีฝุ่นแต่เราไม่ขยี้ตาโอกาสเป็นก็น้อยมาก
15: อ๋อหรอ
14: ไอ้หลบฝุ่นพอทำได้แต่ไม่ 100% แต่ไม่ขยี้ตาเนี่ยมันอยู่ที่ใจเรา
15: อุ๋ยมันไม่ได้มัน
14: ยิ่งมัน
15: โอ้โหสนุกมาก
14: เพราะฉะนั้นเลยต้องฝากไว้ก่อนว่าอันที่หนึ่งอย่าไปอยู่ตรงฝุ่นเยอะๆนะช่วงไหน PM 2.5 เยอะๆก็หลบๆหน่อยนะใส่ก็อกเกิลใส่แว่นกันอะไรก็ว่ากันไป
15: อ
14: ันที่สองคืออย่าขยี้ตาอันนี้ป้องกันนะทุกสมุทรไทยนิโรธมรรคก็คือป้องกันตั้งแต่สาเหตุของทุกก่อนเลยนะครับอันที่สองพอเริ่มเป็นตางกุ้งยิงนะครับถ้าเริ่มรู้สึกเหมือนเจ็บๆคล้ายจะเป็นตางกุ้งยิงถ้าสะดวกก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็อาจจะให้ยารับประทานหรือยาหยอดนะหรือถ้ายังไม่สะดวกไปหาคุณหมอเนี่ยก็เช่นกันอยากขยี้เพราะถ้าขยี้เนี่ยมันจะทำให้การอักเสบเพิ่มขึ้นแล้วก็จากที่มันจะไม่อักเสบจนเป็นหนองมันก็จะกลายเป็นหนองนะแล้วก็บางคนที่บ้านมีไอ้เจลประคบตานะก็อาจจะใช้เจลอุ่นเอาไปอังความอุ่นนะนะแล้วก็เอามาประคบสักคืนละ10นาทีบางทีไอ้ต่อมไขมันที่มันอุดตันเนี่ย
15: มันจะได้แบบ
14: มันจะละลายหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นนะถ้าผ่านไปวันสองวันหายก็โชคดีไปก็ไม่ต้องไปทำอะไรแต่ถ้า2-3 วันก็ไม่หายแล้วก็ดูเม็ดจะใหญ่ขึ้นเริ่มถูกทักบ่อยอะไรเงี้ยก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะประเมินว่าถึงระยะที่ต้องเจาะหรือยังหรือว่าแค่รับประทานยากับหยอดยาถ้ายังโชคดีอยู่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นที่ยังไม่เป็นหนองก็อาจจะไม่ต้องเจาะแต่ถ้าเลยไปกว่านั้นอีกจนรู้สึกว่ามันเป็นตุ่มใหญ่ๆนั่นนะมันนิ่มๆและตรงกลางเนี่ยอันนี้ก็แนะนำว่าไปหาคุณหมอตาเถอะเพราะว่าคุณหมอก็จะได้ช่วยเจาะออกให้แล้วจะได้ไม่เป็นซ้ำอีก
15: เอออย่าไปหาเจาะเองก็ไม่ต้องนะ
14: ไม่ได้
15: เข็มเข็มเป็นไม่ได้นะคะมัน
14: ไม่ได้นะ
15: ตาระบบบาง
14: ติดเชื้อใช่
15: อันนี้โดยการที่แบบเจอฝุ่นขยี้ตาโดยทั่วไปแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหสาวๆแต่งหน้าแต่งตากันแบบว่าจัดเต็มตรงแถวดวงตาอะเต็มไม่ปรุงจืดอะแล้วปรุงจัดเลยเออมันมีความเสี่ยงที่ทำให้เป็นได้ไหม
14: มีความเสี่ยงเนี่ยอย่างบางครั้งตรวจตาในสาวๆบางคนนะหรือรุ่นแบบรุ่นใหญ่หน่อยจะทาอายแชโดว์เยอะ
15: นานๆ
14: เชื่อไหมเวลาส่องตาเนี่ยไอ้มองอย่างนี้ก็สวยดีนะเราส่องตาเนี่ยเห็นเหมือนแบบผงคาร์บอน
15: อ
14: ะเต็มข้างในตาเลยนะไอ้พวกนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่มันอาจจะไปอุดตันตามต่อมไขมันหรือต่อมเหงื่อเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นตากุ้งยิงบ่อยนะใครทาตาใช้อายไลเนอร์ใช้อะไรแล้วเป็นตากุ้งยิงบ่อยๆนี้ก็พิจารณาหน่อยนะว่าจะยอมเป็นตากุ้งยิงบ่อยๆหรือว่าจะลดการใช้ลงนะส่วนไอ้เรื่องต่อขนตาก็เป็นไปได้เพราะว่ามันก็กาวต่อขนตาหรือตัวขนตาปลอมเองเนี่ยมันก็อาจจะไปทำให้เกิดการอักเสบของต่อมแถวๆนั้นนะถ้าใครเป็นบ่อยแล้วก็ไปลองนึกทบทวนดูว่าเอ๊ะเป็นเพราะเราใช้อุปกรณ์เพิ่มความงามแถวๆดวงตาเยอะไปหรือเปล่าเราก็จะได้ใช้อย่างระมัดระวังนะไม่ได้บอกให้ไม่ใช้นะใช้อย่างระมัดระวังนะเพราะว่าสาวต้องอย่าหยุดสวย
15: ใช่
14: ต้องใช้ต่อไป
15: เนี่ยชอบตรงที่คุณหมอเข้าใจสาวๆนี่แหละเออไม่แต่คือมันต้องมีเวลาให้มันได้พักบ้างเนาะคุณหมอเนาะไม่ใช่บอกว่าโอ้โหใช้กันแบบแต่แต่งหน้าบางทีถ้าจะอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องแต่งก็ได้นะคะเอออันนั้นก็น่าจะช่วยได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าถ้าแต่งแล้วมันจะต้องเป็นตากุ้งยิงบางทีมันเป็นอย่างอื่นนะ
14: ใช
15: ่เออมันไม่ใช่แค่ตากุ้งยิง
14: หลบฝุ่นแล้วก็อย่าเอามือขยี้ตาน่าจะช่วยได้สัก 80-90% เลย
15: ค่ะแล้วอย่างคนใส่คอนแทคเลนส์เหรอคะเกี่ยวไหม
14: จริงๆตัวคอนแทคเลนส์เนี่ยมันอยู่ข้างในด้านในนะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นต้นเหตุของตากุ้งยิงชัดเจนมากนะครับไม่เหมือนการไปโดนฝุ่นแต่ว่าการใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อตรงส่วนอื่นที่ตาได้เหมือนกันไม่งั้น

0: เพื่อจะได้ตาจะได้พักเพราะว่าจริงๆอ่ะกระจกตาคนเราเนี่ยไม่มีเส้นเลือดนะไอ้ที่เราเห็นตาดำเนี่ย
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยปกติเนื้อเยื่อทั้งตัวเนี่ยต้องมีเส้นเลือดไปเลี้ยงแต่กระจกตาดำเนี่ยธรรมชาติสร้างให้ไม่มีเส้นเลือ ดเพราะว่าเขาต้องการให้มันใสเราจะได้มองทุกอย่างชัดไม่มีอะไรไปรบกวนซึ่งการที่มันไม่มีเส้นเลือดเนี่ยมันได้รับออกซิเจนเนี่ยผ่านทางอากาศเพราะฉะนั้นการใส่คอนแทคเลนส์ไปปิดไว้เนี่ยถือเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ไปทำให้กระจกตาเนี่ยได้รับออกซิเจนน้อยกว่าภาวะปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนอนตอนนอนเนี่ยเวลาเราหลับตาเนี่ยเปลือกตาบนด้านในใครเคยเล่นผีหลอกไหมพลิกเปลือกตาหลอกเพื่อน มันจะแดงๆ ใช่ป่ะ เพราะว่าเส้นเลือดมันเยอะธรรมชาติเนี่ย เขาเอาไว้เหมือนเป็นทีมมาซ่อมบำรุงอะ กลางคืนเนี่ยเวลาเรานอนหลับเนี่ยเอ๊ะพอเราหลับตาเปลือกตาซึ่งมันมีเลือดเส้นเลือดแดงๆเยอะเนี่ยมันก็จะมาประกบกับกระจกตาดำแล้วก็ช่วยให้ออกซิเจนเหมือนเครื่องบินลงจอดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นอนเนี่ยยิ่งหนักเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงซ่อมบำรุงกระจกตาดันไปใส่คอนแทคเลนส์ขวางไว้เพราะฉะนั้นคนใส่คอนแทคเลนส์นอนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดกระจกตาติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าเลย
1: อ๋อมิน่าเขาถึงบอกว่าแบบว่าตอนนอนคือให้เอาออกถอดออก
0: แล้วก็เช่นกันบางคนไปใส่ไว้น้ำลืมหรือว่าใส่ไปเถอะมันอาจจะทำให้เชื้อโรคที่อยู่ในน้ำเนี่ยเข้าไปซ่อนตัวระหว่างคอนแทคเลนส์กับกระจกตาดำ
1: ได้
0: ก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยแนะนำว่าถ้าใส่เมื่อจำเป็นรักษาความสะอาดให้เหมาะส
1: ม
0: ใส่ให้ถูกชนิดเนาะอย่างรายวันไปใส่เป็นรายเดือนก็ไม่ได้อะไรเง
1: ี
0: ้ยแล้วก็อย่าใส่นอนอย่าใส่ลงน้ำแล้วก็ต้องดูแลความสะอาดอย่างดี
1: โอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบละเอียดอ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเลยเอาไว้เป็นตัวเลือกสำหรับคนที่จำเป็นจริง
1: ๆค่ะเพราะฉะนั้นพอเริ่มมีอาการเราก็จัดการอย่างที่คุณหมอบอกไปไม่ต้องกังวลมากนะคะแต่ว่าตอนที่เป็นตาคุ้งยิงงดแต่งหน้าก่อนนะ
0: ใช่ๆ
1: หยุดสวยหรือเอาอะไรปิดเลยได้ไหมคะแบบ
0: จริงๆเวลาเป็นตาแดงเนี่ยตาแดงเวลามีติดเชื้อที่ตาเนี่ยถ้าเป็นตาแดงหลายๆคนชอบมาบอกขอเอาผ้าก๊อซปิดเลยได้ไหม
1: ได้ไหม
0: จริงๆอ่ะไม่ดีเพราะว่ามันยิ่งทำให้เชื้อโรคมันหมักหมมอ่ะมันยิ่งเติบโตแต่ถ้าเป็นตากุ้งยิงนี่บางคนก็จำเป็นจริงๆเนาะเพราะว่ามันอายเขาเนาะ แต่ใส่แว่นดำดีไหมอาจจะทำให้มันไม่เชื้อโรคมันไม่อับอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้การติดเชื้อดีขึ้นอะไรเงี้ยดีกว่าปล่อยให้มันอับสกปรก
1: เดี๋ยวนี้เขามีแว่นเป็นแบบว่าที่มีขอบตรงด้านข้างด้วยค่ะที่แบบกันฝุ่นกันอะไรอย่างเงี้ยนี่ซื้อมาไว้อันหนึ่งแล้วนะ
0: จะใส่ตอนไหนวะเอาไว้เป็นตังยิงใช่ไหม
1: แต่เดี๋ยวใส่ตอนไหนนะอะไรอย่าง
0: งี้ใส่ตอน PM 2.5 ไง
1: ใส่ตอนอ๋อใช่
0: ไหมเพราะว่ามันกันฝุ่นข้างๆได้อีกนิดนึงแต่ดีที่สุดอย่าไปเข้าไปตรงแถวนั้น
1: มันกันได้นิดเดียวเองเหรอ
0: แต่ได้นิดเดียวเพราะว่า PM 2.5 มันเล็กมากใช่ไหมอ๋อ
1: ใช่
0: แค่เพียงแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ใส่นะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีขายกันทางออนไลน์เยอะแยะเลยไอ้ที่แว่นกระจกใสเป็นพลาสติกใสที่ครอบหมด
1: อ๋อที่แบบว่าเหมือนคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าเน
0: า
1: ะใช่ไหมคะ
0: นี่ปกติอ่ะผมจะแนะนำคนไข้ที่หลังผ่าต้อกระจกไว้ซื้อไปไว้ใช้เพราะว่าจะได้ไม่เผลอเอามือไปขยี้ตาด้วย
1: แต่ที่เห็นใส่เป็นตะก้อเหมือนแบบว่าไอ้นั่น
0: ก็มันไม่สวยไงเดี๋ยวนี้เวลาออกจากบ้านไปมันเหมือนป่วยไหมใช่ป่ะ
1: ทำไมก็ไม่ออกแบบถ้ามันดูแฟชั่นหน่อย
0: เดี๋ยวนี้ก็มีเป็นแบบใสถ้าเป็นคนง่ายผมจะใส่แบบไม่เอาแล้วไอ้สีเหมือนขนมผิงเลยนะไม่เอาแล้ว
1: เหมือนเปลือก
0: มันดูป่วยเกินนะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นแบบใสก็ยังพอดูทำเนาแต่หลายๆคนเขาก็โอ้โหก็ไม่ได้อยากให้คนทักทั้งวันเลยไปผ่าตามาแล้วไปอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อแบบนี้แหละไอ้ดีครอบแบบนี่เป็นเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บพอแผลต้อกระจกหายแล้วก็ยังสามารถเอามาใช้กันลมกันฝุ่นทั่วไปได้แล้วก็ช่วงไหน PM 2.5 เยอะๆก็เอามาใช้เพราะมันพวกนี้มันอยู่ใช้ได้เป็นปีๆนะ
1: จำเป็นต้องไปซื้อแพงไหมคะแบบนี้เพราะว่าม
0: ันไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรพิเศษใดๆ
1: ก็แค่
0: กันฝุ่นกันลมไม่เอานิ้วไปขยี้ไม่กี่สิบไม่กี่ร้อยซื้อได้
1: ซื้อ20บาท
0: อันนี้ก็ถูกเกิน
1: ไม่รู้ว่ามันใช้ดีหรือเปล่าแต่ว่าแต่คิดว่ามันน่าจะกันฝุ่นได้ยิ่งถ้าเกิดใครที่แบบว่าอย่างตอนนี้ก็แบบ delivery เนาะพี่ๆที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เนาะหรือว่าแบบอะไรเงี้ยใช้ประจำ
0: โดนฝุ่นเยอะไม่ดีนะนอกจากเสี่ยงจะเป็นแบบโดนฝุ่นเข้าตาเป็นสิ่งแปลกปลอมกันที่ตาเราโดนลมโดนฝุ่นเยอะๆยิ่งขี่มอเตอร์ไซค์ลมต้านเข้ามาเนี่ยทำให้กลายเป็นต้อลมต้อเนื้อเป็นอะไรเยอะๆเลย
1: จะเป็นไปเป็นอย่างอื่นอีก
0: ใช่หรืออย่างน้อยสุดก็ต้องหมวกกันน็อกอ่ะต้องเป็นแบบมีหน้ากาก
1: เออ

0: ใช่ไหมอ
1: ย่างน้อยกันหินมันดีดมาโดนลูกตา
0: ใช่ใช่แล้วก็กันลมที่มันจะตีตาโดยตรง
1: ใช
0: ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลายๆคนใส่หมวกกันน็อกไม่ได้กันน็อกนะกันตำรวจ
1: กลัวโดนจับ
0: กลัวโดนจับแล้วก็ไม่มีที่ปิดหน้าอีกใช่ไหมก็ยิ่งไปกันใหญ่เลย
1: เอาคุณหมอเรื่องจริงมาพูดจริงเลยเออแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นตากุ้งยิงก็คือถ้าเป็นแล้วถ้าหาหมอดูแลอันเนี้ยมันก็หายได้ตามถูกสุขลักษณะเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าจะติดเชื้อหรือว่า มันจะลามไปถึงแบบถึงขั้นทำให้ตาเรามีปัญหาในอนาคตไหมถ้าสมมติว่า
0: 0.01% น้อยมากก็คือก็เป็นไปได้ในคนที่แบบว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือปล่อยจนลุกลามรุนแรงมากอะไรเงี้ยแต่ว่าน้อยมากฮะส่วนใหญ่ตากุ้งยิงก็เป็นโรคลำคาญโรคหน้าอายเฉย
1: ๆเป็นหาย
0: ๆเป็นหาย
1: ๆแล้วแต่ว่าในช่วงนั้น
0: เป็นภูมิแพ้ไงคนเป็นภูมิแพ้ก็จะขยี้ตาบ่อยเขาก็จะเป็นหายหรือในเด็กอ่ะที่แบบชอบไปเล่นตรงฝุ่น
1: อ
0: ่ะก็จะเป็นหาย
1: คือไม่ได้หมายความว่าคนไม่เคยเป็นหรือนานๆทีเป็นทีจะไม่เป็นคือมันก็เป็นได้แหละ
0: เป็นได้ทุกคนเพราะว่าทุกคนก็เหมือนสิวอ่ะก็เป็นได้ทุกคน
1: ค่ะแล้วไอ้พวกผลิตภัณฑ์น้ำยาเขาเรียกอะไรนะคะเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด
0: คือ
1: เครื่องสำอางดวงตาหรืออะไรพวกนี้มัน
0: เพื่อป้องกันตากุ้งยิงผมว่าไม่คุ้ม
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ไหมเพราะว่าเราอาจจะไม่เป็นเลยก็ได้ตากุ้งยิงในชีวิตนี้ด้วยเราจะไปนั่งเช็ดซึ่งเสี่ยงดูแลความสะอาดดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าไม่ได้มีเหตุที่คุณหมอแนะนำไม่อาจจะไม่จำเป็น
1: ค่ะก็ดูแลปกติไปแต่แค่ว่าถ้ามันตรงไหน
0: เลี่ยงบริเวณที่ฝุ่นเยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: ยิ่งถ้าเกิดละหน้ามันเกี่ยวไหมหน้ามันแล้ว
0: ก็มีส่วน
1: ตรงเปลือกตามัน
0: ก็เหมือนสิวอะลืมคำว่าตากุ้งยิงไปได้เลยนึกเอา
1: ถึงว่าสิว
0: ไว้ได้เลยเป็นสิวที่เปลือกตาเท่านั้นเอง
1: เพราะฉะนั้นก็คำแนะนำคือดูแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงอาจจะแค่รำคาญนะคะถ้ามีตุ่มขึ้นก็ประคบร้อนหยอดยาเนาะถ้าเกิดว่ามันดูแบบอักเสบเนาะอย่าไปบีบเองนะอย่าไปเจาะเองนะคะ
0: ใช่หรือยิ่งอักเสบหนักเข้าไปอีก
1: ใช่ไปหาคุณหมอตาเถอะใช้เวลาแป๊บเดียวใช่ไหมคะ
0: ใช่เพราะว่าก็คือถ้าส่วนใหญ่อะเกินครึ่งไปอาจจะไม่ต้องเจาะก็เจอคุณหมอก็ให้ยามากล
1: ับ
0: มาจ่ายกระตังกลับบ้านแต่ถ้าถึงเจาะก็เวลาเจาะจริงก็ไม่กี่นาทีฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการผ่าตัดใหญ่อะไร
1: เจาะแล้วก็จบ
0: ใช่
1: จบจ่ายเสร็จปุ๊บกลับบ้าน
0: ใช่แล้วก็ไปแอบดูใหม่ไม่ใช
1: ่ไม่น่ามีแล้ว
0: ไม่น่าแล้ว
1: ใช่ใช่ค่ะได้วันนี้ได้รู้เรื่องของตากุ้งยิงนะคะมันมีที่มาที่ไปมีสตอรี่เทลลิ่งด้วยนะชอบมากเลยนะคะขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักษ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่มาให้ความรู้กับรายการโรงหมอของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครั้งหน้าเจอกันใหม่กับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: This is Thai PBS Podcast
3: ไขมันอิ่มตัวหลายคนมองว่าเป็นภัยร้ายก่อโรคแต่อีกด้านร่างกายยังคงต้องการในปริมาณที่เหมาะสมพอดีคุณสุพรจราศิษย์จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับ
4: ถ้าพูดถึงตัวไขมันนะคะไขมันอิ่มตัวถ้าเราพูดในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาก็คือไขมันชนิดนึงเลยนะคะที่มีกรดไขมันหลายๆชนิดเนี่ยมีโครงสร้างตัวไขมันเนี่ยแตกต่างกันเราสามารถพบไขมันเนี่ยได้ทั้งในอาหารที่มาจากสัตว์แล้วก็มาจากพืชจากสัตว์เนี่ยก็คือเนื้อสัตว์ติดมันต่างๆหนังเป็ดหนังไก่พวกนี้นะคะก็ล้วนแต่ว่ามีไขมันอิ่มตัวถ้าเรามองเลยไปอีกอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมเนยชีสครีมก็มีไขมันอิ่มตัวเหมือนกันไขมันอิ่มตัวที่มาจากก็มีทั้งมาจากกะทิน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็ล้วนแต่ว่ามีไขมันอิ่มตัวอาหารอีกกลุ่มนึงนะคะที่มีไขมันอิ่มตัวด้วยก็คืออาหารแปรรูปหลายชนิดนะคะที่เรากินเข้าไปอย่างอร่อยนะคะเบคอนไส้กรอกแฮมต่างๆเหล่านี้
1: ค
4: ่ะรวมไปถึงขนมอบเบเกอรี่ขนมขบเคี้ยวบางประเภทนะคะเขาจะมีส่วนผสมของเนยครีมหรือว่าการใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตเขาก็มีไขมันอิ่มตัวติดเข้ามาด้วยค่ะงานวิจัยที่น่าสนใจมากคือของดร.ออตโต้และคณะเนี่ยเขาทำงานวิจัยติดตามชาวอเมริกันกว่า 5,000 คนเป็นระยะเวลา11ปีเลยนะคะเขาติดตามเรื่องการบริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงนะคะแล้วดูว่ามันมีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจและหลอดเลือดยังไงบ้าง นะคะตัวอย่างนึงที่เขาเปรียบเทียบแล้วก็ยกตัวอย่างมาก็คือตัวนมแล้วก็กับเนื้อสัตว์เนี่ยมีโครงสร้างของไขมันอิ่มตัวที่มันแตกต่างกันการบริโภคนมเพิ่มขึ้น5กรัมต่อวันนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดไปได้ 21% นะคะขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับการบริโภคเนื้อสัตว์ติดมันนะคะเราจะได้รับไขมันอิ่มตัวเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 26% เลยทีเดียวค่ะตัวไขมันอินตัวเขาก็มีความสัมพันธ์กับตัว LDL นะคะคอเลสเตอรอลเพราะว่าพอเรารับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเนี่ยร่างกายเราก็ได้รับ LDL เพิ่มขึ้นตัว LDL เนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ลำเลียงคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดเราใช่ไหม
5: คะ
4: พอเขาลำเลียงคอเลสเตอรอลเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็อาจจะเกิดเป็นคราบตามหลอดเลือดของเรานะคะเป็นคราบไขมันเกาะติดสุดท้ายแล้วเนี่ยหลอดเลือดเราเนี่ยก็อาจจะมีการอุดตันได้พอมีการอุดตันที่ไหนบ้างอุดตันตรงหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจก็อาจจะเกิดเป็นภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดขึ้นได้องค์การอนามัยโลกนะคะเขาให้คำแนะนำไว้นะคะว่าใน1วันเนี่ยเราไม่ควรที่จะได้รับพลังงานจากไขมันอิ่มตัวนะคะเกิน 10% ของพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายเราต้องการนะคะจริงๆแล้วไขมันอิ่มตัวมันก็ยังไม่ใช่ของต้องห้ามนะคะเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าร่างกายเราก็ยังต้องการไขมันในการสร้างพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะยังไม่ต้องกลัวที่จะกินไขมันไปจนหมดทุกอย่างนะคะหลักง่ายๆอย่างไม่บริโภคมากเกินไปกินให้หลากหลายกินให้สมดุลนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอ่านฉลากโภชนาการทุกครั้งนะคะเราจะได้รู้ว่าเรากำลังกินอะไรเข้าสู่ร่างกาย
2: This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTubeApple Podcast และ SoundCloud
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: You are listening to SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
3: การโพสต์แบบ Anonymous ไม่เปิดเผยชื่อไม่เปิดเผยตัวตนหลายคนอาจคิดว่าแบบนี้พูดอะไรก็น่าจะปลอดภัยแต่ถ้าโพสต์นั้นพาดพิงถึงคนหรือธุรกิจแม้ไม่เอ่ยชื่อโดยตรงแต่คนอ่านเดาได้ว่าหมายถึงใครผู้โพสต์ยังเสี่ยงถูกฟ้องหมิ่นประมาทหรือไม่คุณธรพรโถรุ่งเรืองผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำนครซิดนีย์ไปสำรวจและชวนคุยประเด็นนี้กับแอดมินกลุ่ม Facebook ชุมชนคนไทยสมาชิกชุมชนไทยผู้ที่เคยได้รับผลกระทบกงสุลใหญ่และทนายเพื่อดูว่าAnonymous Post นั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการพูดถึงปัญหาหรืออาจกลายเป็นดาบสองคม
4: ตอนนี้เราอยู่กับคุณอินทิดาชัยสิริเจ้าของร้านถนนข้าวสารที่ไทยทาวน์ซิดนีย์นะคะสวัสดีค่ะคุณดิว
5: สวัสดีค่ะพี่ตูน
4: ค่ะก็ขออนุญาตสอบถามประเด็นที่ Facebook อนุญาตให้เราสามารถโพสแบบไม่แสดงตัวตนได้แล้วหลายๆครั้งคือผู้ประกอบการบางทีเราก็ได้รับความเสียหายเนาะไม่ทราบว่าคุณดิวเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้บ้างไหมคะ
5: มีค่ะแน่อยู่แล้วว่าดิวอยู่ในที่แจ้งนะคะแล้วเราเป็นผู้ประกอบการที่ทำมาค้าขายเรื่องร้านอาหารมันก็จะมีถูกใจคนนั้นไม่ถูกใจคนนี้ถามว่ามีผลไหมมีผลอย่างมากๆเลยค่ะการที่ไม่ระบุตัวตนทำให้เราไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นใครมีตัวตนจริงไหมเด็กบางคนคือร้องไห้เกิดขึ้นมาแล้ว
4: น้องที่ร้านเหรอคะ
5: น้องที่ร้านค่ะคือร้องไห้ร้องไห้แล้วก็เหมือนแบบไม่มาทำงานประมาณ 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราด้วยความเป็นเด็กเนาะเด็กเขายังเจออะไรไม่หนักขนาดนั้นมันก็มีทั้ง2ข้อดีและข้อเสียนะคะพี่ตูนข้อดีก็คือบางทีเจ้าของร้านอ่ะบอกกับพนักงานแล้วว่าอย่าทำแบบนี้แต่มันก็กลายเป็นว่าเหมือนไม่ค่อยฟังเลยต้องเจอกับตัวที่คนอื่นพูดหลักสดข้อเสียก็คือมันเซนซิทีฟกับบางคนที่บอบบางก็เลยดิวก็ยังคิดว่ามันตกลงมันไลมันก็ไลแรงหากใช้คำพูดที่รุนแรงแต่เกิดการโพสต์ในสิ่งที่เป็นในทางที่บวกก็คือว่าแนะนำหรืออยากให้การเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ใช้คำแรงๆหรือด่าค่ะพี่ตูนมันก็จะดีกว่าไหมทุกอย่างมันมีทั้งบวกและลบอะค่ะดิวคิดแบบนั้นนะคะ
4: แล้วตอนนั้นตอนที่เจอเนี่ยคุณดิวเรารับมือยังไงเราแก้ปัญหายังไงคะ
5: กับเด็กใช่ไหมคะแต่กับดิวอ่ะดิวโดนจนชินเนาะจนรู้สึกว่าเรามาปรับแก้ดิวใช้การขอโทษทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเราก็มาปรับแก้ของเราต่อให้ในสิ่งนั้นมันจะเป็นจริงหรือไม่จริงถ้าดิวไปปะทะคาลมด้วยก็กลายเป็นว่ายิ่งเป็นไฟเราเองเนี่ยก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ต้องสู้กับใครก็ไม่รู้ดิวก็เลยมองข้ามกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนไปดีกว่าแต่กับเด็กๆที่เขายังไม่ได้เจออะไรเลยดิวก็ใช้วิธีการเรียกมาคุยสังเกตนะทุกคนจะเรียกว่าแม่เพราะฉะนั้นเราใช้ความอบอุ่นเยียวยาเขาค่ะ
4: ค่ะแล้วอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ในฐานะผู้บริโภคเนาะบางทีเราก็มีคำแนะนำแต่เราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยเราไปพูดกับเจ้าของร้านได้หรอเขาจะฟังเราหรอมาบ่นในโซเชียลแบบไม่บอกชื่อดีกว่าอยากจะฝากอะไรกับคนกลุ่มนี้คะ
5: ดิว่าบอกได้นะคะผู้ประกอบการทุกท่านดิวเชื่อว่าในตัวดิวเองเป็นทั้งสองพาร์ทเนาะดิวเชื่อว่าเขารับฟังค่ะในเมื่อเขาพูดแล้วเราสามารถสังเกตได้ว่าเขาดีหรือไม่ดีรับฟังหรือไม่รับฟังเรารู้อยู่แล้วก็เราก็แค่ไม่ต้องไปอุดหนุนเขาไหมคะทำร้ายกันเลยดีกว่า
4: หรือถ้าจะแนะนำก็แนะนำในเชิงสร้างสรรค์ใช้คำพูดอย่างสุภาพ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนกันค่ะเราคุณอยากให้เราพูดดีเราก็อยากให้คุณพูดดีเอาใจเขาใจเราเนาะพี่ตูนเนาะ
4: ต อนนี้เราอยู่กับคุณฤทัยแอดมินกลุ่มบ้านคนไทยในซิดนีย์นะคะสวัสดีค่ะคุณใจ
6: สวัสดีค่ะคุณตุลและท่านผู้ชม
4: เมื่อพูดถึงเรื่องการโพสต์โดยไม่ระบุตัวตนนะคะใน Facebook ได้ข่าวว่ากลุ่มของคุณใจเองนี่ก็ติดอันดับต้นๆในซิดนีย์เลยอยากจะขอทราบมุมมองความเห็นของแอดมินนิดนึงได้ไหมคะว่ารู้สึกยังไงกับเรื่องนี
6: ้รู้สึกปวดหัวมากแทบทุกวันนะคะมีมาสารพัดรูปแบบไม่ว่าจะเป็นมาทวงหนี้ทวงสินไม่ว่าจะเป็นการมาหาคู่มาถามไถ่ว่าขายอะไรที่ไหนอะไรยังไงทุกอย่างมีทุกรูปแบบจริงค่ะบางครั้งก็มีการมาแบบอักษรย่ออ่ะตัวมอม้าตัวกอไก่บอใบไม้อะไรย่อเต็มไปหมดเลยซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเพราะว่าคนที่อ่านส่วนมากก็ค่อนข้างจะฉลาดนะก็เดากันถูกทีพอเดาเสร็จมันก็จะอยู่ในคอมเมนต์ล่างๆคอมเมนต์ว่าอ๋อร้านนี้ใช่ไหมร้านนั้นใช่ไหมซึ่งย่อไปก็ไม่ประโยชน์ค่ะเพราะว่าคนที่อยู่ในสังคมซิดนีย์ก็จะเป็นที่รู้กันว่าร้านไหนมีชื่อเสียงด้านไหนชื่อเสียงดีบ้างชื่อเสียงไม่ดีบ้าง
4: ค่ะขออนุญาตสอบถามนิดนึงว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเรามีนโยบายในการ approve post ที่ไม่ระบุตัวตนยังไงแล้วหลังจากที่ไปเจอทนายได้ข้อมูลมาแล้ววันนี้นี่คิดว่าทางกลุ่มแอดมินเองจะมีนโยบายที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ
6: แต่ก่อนมันก็เราก็พิจารณาจากความจำเป็นคนที่มาโพสต์ไม่ระบุตัวตนถ้าสมมติจำเป็นจะต้องโพสต์แบบนั้นคือไม่ว่าจะเกี่ยวกับการความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นการอันตรายหรือเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บไข้ได้ป่วยที่อาจจะไม่อยากพูดว่าเราเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรโรคส่วนตัวอะไรเงี้ยเราก็จะพิจารณาจากตรงนั้นแล้วเราก็จะอนุมัติให้โพสต์ได
4: ้ก็เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลของแอดมินไป
6: ใช่แต่ละคนก็ต้องคุยกันปรึกษากันบางครั้งเราจะมีกลุ่มแอดมินที่เราจะมาประชุมกันว่าเฮ้ยเคสนี้น่าอนุมัตินะน่าเห็นใจนะหรือว่าเคสนี้ไม่ควรให้ผ่านนะหรือโดยเฉพาะที่เคสที่ชอบมาแบบเหงาใจเปลี่ยวอะไรหาแฟนหาคู่ไปเที่ยวด้วยกันไหมจ่ายเงินให้ต่อคืนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะค่ะถ้าเราอยากให้กลุ่มเราเป็นกลุ่มที่มีประโยชน์นะคะมีเป็นกลุ่มน้ำดีไม่ใช่น้ำเน่าน้ำเสียอยากให้คนที่เข้ามาได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆไม่ใช่มาอ่านอะไรที่มันนะเราก็ไม่จัดนะเอาเป็นว่าตามนั้นค่ะ
4: แล้วหลังจากนี้เราจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายไหมคะ
6: ก็เอาเป็นว่าหวังว่าข้อมูลข่าวสารวันนี้ที่กำลังพูดเผยแพร่ให้รับชมรับฟังอยู่ตอนนี้ถ้าได้เข้าหูถึงทุกคนทุกคนได้รับรู้แล้วว่าเฮ้ยโพสต์ไม่ระบุตัวตนเฮ้ยมันไม่ปลอดภัยแล้วนะบางครั้งบางคนนะคะบางคนบางกลุ่มจะเป็นนักเลงคีย์บอร์ดอารมณ์พุ่งตนมันมีแต่บางคนก็ใช้ด้วยความจำเป็นจริงๆแล้วก็พิจารณาแล้วจริงๆแต่นักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายแหละก็ระวังไว้หน่อยเพราะถ้าใครจะเอาเรื่องคุณจริงๆคราวนี้และเขาเอาหมายสารมาเราจะต้องrelease ข้อมูลให้เขาตามกฎหมาย
4: ที่ผ่านมานี่เคยมีคนฟ้องร้องมีคนส่งหมายสารมาขู่เข็นบังคับขอข้อมูลจากแอดมินมากน้อยแค่ไหนคะ
6: มีค่ะมีเอาเป็นว่าแค่ระยะเวลาสัก6เดือนที่ผ่านมานี่มีประมาณ5เคส
4: ทางกลุ่มแอดมินเองได้รับมือกับการฟ้องร้องพวกนี้ยังไงคะคือแค่ขอมาเราก็ให้หรือว่าจะต้องทำตามขั้นตอนยังไง
6: ขอมาเราก็ไม่ให้ค่ะไม่ใช่ขอแล้วได้เลยก็อย่างที่บอกไปนะคะถ้าคุณมีหมายสารมาเราถึงจะให
3: ้ตอนนี้คุณธรพรพาเราไปคุยกับกงสุลใหญ่ณ นครซิดนีย์นะคะนายนฤชัยนินนาฏค่ะ
7: ครับก็จริงๆแล้วนะครับในภาพรวมนะฮะหรือว่าในหลักการเนี่ยนะครับการที่เราไปใช้ชื่อแบบไม่แสดงชื่อจริงนะครับหรือ anonymous นะครับในการไปคอมเมนต์ต่างๆใน Facebook หรือว่าออนไลน์ต่างๆ IG อะไรก็แล้วแต่คนต่างชาติเขาก็ใช้ชื่อ anonymous ได้นะครับเหตุผลว่าอาจจะยังไม่อยากแสดงตนอาจจะอยากแสดงข้อคิดเห็นความเห็นอย่างเปิดเผยนะครับก็ไม่ระบุตัวตนผมก็คิดว่าในส่วนตัวผมนะครับก็คิดว่าไม่ได้เสียหายไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่มันคือการแสดงคอมเมนต์นั้นๆ นะครับในการใช้ภาษานะครับในการที่เราจะไปพาดพิงคนอื่นนะครับหรือไปกล่าวหาคนอื่นอันเนี้ยเนื้อหาของ การคอมเมนต์เนี่ยผมว่าสำคัญกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่ว่าเราจะใช้ชื่อจริงเราหรือใช้ anonymous นะครับแต่การที่เราจะไปคอมเมนต์เนี่ยเราควรจะต้องหนึ่งนะครับจะต้องให้เกียรตินะครับผู้ที่อ่านในภาพรวมนะครับต้องมีถ้าจะไปพูดหรือไปตำหนิอะไรคนอื่นเราก็ควรจะมีหลักฐานนะครับเขาจะได้มาชี้แจงอะไรได้นะครับเพราะผมคิดว่าอันเนี้ยนะมันสำคัญมากนะครับแล้วมันก็จะไม่ทำให้เกิดข้อทะเลาะเบาแว้งกันนะครับหรือแตกแยกกันไม่ว่าจะเป็นในสังคมไทยหรือสังคมออสเตรเลียอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ไม่ได้มุ่งแค่สังคมไทยนะครับเรียกว่าเป็นสังคมออนไลน์ก็แล้วกันนะครับจากทุกเชื้อชาติทุกประเทศนะครับส่วนในกรณีที่เมื่อกี้คุณตูนถามผมว่าก็มีผู้ได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็มาขอให้ศาลกงสุลใหญ่นะครับช่วยดูให้นี่ก็ต้องขอเรียนว่าถ้าเป็นข้อพิพาทกันระหว่างส่วนตัวกับส่วนตัวนะครับคนไทยเราก็จะไม่ได้เข้าไปแทรกแซงอะไรไหลนะครับเราก็แนะนำว่าควรจะไปคุยกันนะครับทั้งสองฝ่ายควรจะไปคุยกันนะครับถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดคนที่ถูกพาดพิงเนี่ยก็ไม่สามารถไปคุยกับคนที่มาลงคอมเมนต์หรือกล่าวหาได้เพราะว่าใช้ชื่อ anonymous นะครับก็ควรจะไปคุยกับเพจก็ได้นะครับถามเพจนั้นผมเชื่อว่าแอดมินของเพจนั้นเขาก็คงจะมีข้อมูลนะครับอาจจะเป็นตัวกลางที่ประสานต่อไปได้นะครับว่าเนี่ยบุคคลนี้เขาเป็นการกล่าวหาที่ไม่ถูกต้องนะเขาอยากจะมาคุยนะครับอยากจะสร้างความเข้าใจอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยกันได้นะแต่แน่นอนมัน freedom of the press นะครับที่สำคัญนะครับเรามีสิทธิเสรีที่จะ express ที่จะอะไรได้นะครับตราบใดที่มันไม่ไปพาดพิงในทางที่ผิดทำที่เสียหายต่อบุคคลที่3นะครับ
8: ไม่ทราบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีนี้ไปที่สถานกงสุลใหญ่บ่อยแค่ไหนครับ
7: ไม่ค่อยมีครับจริงๆไม่ค่อยมีซึ่งจริงส่วนใหญ่ก็ไม่เชิงกับร้องเรียนนะครับก็มาขอความปรึกษานะครับว่าจะทำยังไงดำเนินการต่อไปอะไรยังไงได้อย่างที่ผมบอกผมก็จะแนะนำก่อนนะครับว่าพยายามคุยกับเจ้าตัวก่อนถ้าเราทราบว่าคือใครแต่ถ้าเป็น anonymous เราไม่ทราบก็พยายามคุยกับเพจเขาก่อนนะครับว่าเพจที่เขามีนโยบายอย่างไรนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกเพจนะครับโดยเฉพาะเพจของคนไทยนะครับเราสร้างเพจขึ้นมาคนไทยทุกคนนะครับสร้างเพจขึ้นมาเพื่อจะให้ข้อมูลข่าวสารให้เป็นเวทีที่เราจะ express comment นะครับ express opinion ของเราให้ทุกเพจไม่ได้มีเจตนาหรอกครับที่จะให้คนมาทะเลาะกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดต่อแอดมินเพจดูนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราแนะนำไปนะครับแล้วที่ผ่านมาก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ดีนะครับนะครับคนที่ร้องเรียนก็คุยกับเพจนะครับแล้วก็คุยกันว่าเราจะติดต่อคนนั้นยังไงนะฮะจะทำอะไรต่อไปนะครับ
8: With all the Facebook features nowadays, where people can post anonymously, I have a question to you as a lawyer. Like, to what extent can you share your opinion and not get caught by
9: defamation?
10: Yeah, that's right.
9: Most people don't realize, but there are two types of claims. It's not just defamation. A defamation is something Parliament has put in, but there's also another thing which is like defamation but easier to claim. But to answer your question, I get every week claims about people defaming on Facebook and trying to shut down sites and how are you going to do it. And you can shut down certain sites and you can't shut down other sites. Mm-hmm. And the money, as you can see from that one you just saw, is huge that people can get. Mm-hmm. And I think everyone makes a big mistake to think that they are protected by putting on anonymous sites, because you can often find the person behind the site. I've got one running at the moment where the person thought that they would be anonymous, and it turned out they were not anonymous. So and the person is very upset now, and I'm suing them for the client because they're not anonymous and we've found out who they are, and it's going to be a lot of money they'll have to pay. I think people don't realise that there is dignity in not publishing everything you want online, but being very careful about it. And I think it exposes the person who publishes it to real danger, as you can see from that case you just told me. People don't appreciate how dangerous it is now, and it's getting harder and harder to do things like this and not be caught, and you don't want to be caught.
8: Even though if the information is true, you know, like I really have been...
9: It doesn't matter. If you say something about someone and it's true and it damages them, the defense of truth is very, very difficult. You have to be if you had something you wanted to say and it was true, you'd run it by me first before, and then I'd have to reframe it in a way that might let you say it. Oh. I would not be doing it first.
8: So pretty much do not public anything that can damage other people's reputation, regardless whether it's true or it's
9: correct.
8: Not true.
9: Correct.
8: And if you want to do it, consult the lawyer before you do so.
9: Absolutely.

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศล

0: ตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับ
3: ขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ

0: นับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
1: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาฐานมะขามป้อมโพธิและพุทราทั้งมะพร้าวทองไซมะขวิดมะสางหวานและมะเดื่ออีกทั้งผลไม้นานาพันธุ์ออกลูกสุกแดงปลั่งอยู่เรียดินไม่ไกลจากอาสมมีสระโบกขรณีน่ารื่นรมเต็มไปด้วยดอกบัวหลากสีที่ใกล้สระโบกขรณีนั้นมีฝูงนกดูว่าวส่งเสียงไพเราะจับใจทำให้ป่าอื้ออึงกึกก้องเมื่อหมู่ไม้ผลิดอกแย้มบานตามฤดูกาลรสหวานดังน้ำผึ้งร่วงหล่นจากเกสรลงมาค้างอยู่บนใบบัวเรียกว่าโอกครับมัทุน้ำผึ้งใบบัวมีนกต่างๆทำรังอยู่ในสระพวกหนึ่งเหมือนจะร้องขับขานกล่อมว่าขอถวายพระพรขอให้พระองค์ประทับอยู่ในป่าแห่งนี้เถิดอีกพวกหนึ่งร้องว่าขอให้พระองค์พร้อมทั้งพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีทรงพระเกษมสำราญจงมีพระชนยิ่งยืนนานอีกพวกหนึ่งว่าขอให้พระองค์ปราศจากศัตรูอีกพวกหนึ่งว่าขอให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีจงเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ลมทางทิศใต้และทิศตะวันตกพัดผ่านอาสมทำให้อาสมเต็มไปด้วยละอองเกสรดอกบัวในสระโบกขรณีนั้นมีกระจับใหญ่ทั้งข้าวสาลีร่วงลงที่พื้นดินปูในสระนั้นก็มีมากทั้งฝูงปลาและเต่าแหวกว่ายไปมาในเมื่อเง่าบัวแตกน้ำหวานก็ไหลออกเหมือนนมสดและเนยใสไหลออกจากเง่าบัวหมู่แมลงผึ้งบินตอมดอกไม้อยู่โดยรอบมีฝูงนกหลากชนิดเรืองร่าอยู่กับคู่ของตนร่ำร้องขับขานรับกันอยู่ตลอดเวลาฝูงนกอีกชนิดทำรังอยู่ใกล้สระโบกขรณีส่งเสียงร้องขับกล่อมกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ให้ชื่นชมยินดีอยู่ในป่าชูชกยินดียิ่งว่าความปรารถนาของตนใกล้สำเร็จแล้วจึงกล่าวว่าสัตตุผงคลุกน้ำผึ้งและสัตตุก้อนมีรสหวานอร่อยที่นางอมิตตาปนาเตรียมให้ตาจะแบ่งให้เจ้าพรานเจตบุตรกล่าวว่าตาเอาไว้เป็นเสบียงทางเถิดตารับน้ำผึ้งกับขาเนื้อย่างของข้าไปเป็นเสบียงทางด้วยขอให้ตาเดินทางปลอดภัยทางนี้เป็นทางเดินได้คนเดียวไม่มีทางแยกตรงไปอาสมอัจจุตะฤาษีตาไปถามทางต่อจากท่านเถิดชูชกทำประทักษิณพรานเจตบุตรมีจิตยินดีเดินทางไปยังอาสมอัจจุตะฤาษีอัจจุตะฤาษีครั้นชูชกภารทะวาชโคตนั้นเดินไปตามทางที่พรานเจตบุตรแนะนำก็ได้พบอัจจุตะฤาษีทั้งสองได้สนทนาปราศัยปฏิสันถานไถ่ถามทุกสุขกันตามสมควรชูชกแจ้งให้อัจจุตะฤาษีทราบว่าตนมาพบพระเวสสันดรพระโอรสของพระเจ้าสนชัยที่ถูกชาวสีพีขับไล่ให้มาอยู่ป่าอัจจุตะฤาษีไม่พอใจจึงกล่าวอย่างมีอารมณ์ว่าชูชกเห็นทีแกจะมาขอพระนางมัตสีหรือพระกุมารแกคงไม่มาดีแน่ในป่าแห่งนี้พระเวสสันดรไม่มีทรัพย์สมบัติจะให้แกแล้วชูชกแก้ตัวว่าท่านอาจารย์เข้าใจผิดไปใหญ่แล้วไม่ควรจะโกรธเคืองขนาดนั้นข้าพเจ้าไม่ได้มาขอทานให้เสื่อมเสียพงพราหมณ์ข้าพเจ้ามาเยี่ยมพระองค์ท่านจริงๆเพียงได้เห็นและได้สนทนากับพระองค์ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วข้าพเจ้าไม่เคยพบพระเวสสันดรจึงอยากจะมีโอกาสได้พบพระองค์ท่านสักครั้งหนึ่งถ้ารู้ทางก็บอกข้าพเจ้าด้วยเมื่อชูชกเอาความดีเข้าว่าอย่างนี้อัจจุตะฤาษีก็ใจอ่อนกล่าวว่าเอาเถอะพรุ่งนี้เราจะบอกทางให้วันนี้ท่านพักอยู่ที่นี่ก่อนแล้วให้ชูชกกินผลไม้จนอิ่มรุ่งขึ้นจึงออกไปยืนชี้บอกทางว่าเบื้องหน้านั้นคือเ ภูเขาคันธมาศเป็นที่ประทับของพระเวสสันดรพระองค์บวชเป็นบรรพชิตทรงหนังเสือเหลืองเป็นภูษาบรรทมเหนือแผ่นดินบูชาไฟนี้เป็นหนทางเดินได้คนเดียวตรงไปจนถึงอาสมสถานโดยไม่มีทางแยกเมื่อถึงที่นั่นแล้วจะไม่ลำบากไม่อดอยากแต่อย่างไรพระเวสสันดรประทับอยู่ที่นั่นพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีและพรรณนาป่าอันเป็นเส้นทางสู่เขาวงกตโดยประการต่างๆชูชกพงพรามได้ยินก็ดีใจมากจึงทำประทักษิณอจุตฤาษีแสดงความเคารพแล้วเดินทางมุ่งหน้าสู่ป่าใหญ่ไพรกว้างต่อไปแก้วตาดวงใจยอดแห่งมหาฐานชูชกเดินไปตามทางที่อจุตฤาษีแนะนำจนถึงฝั่งสระใหญ่คิดว่าวันนี้เย็นเกินไปพระนางมัตสีจะเสด็จกลับจากป่าแล้วปกติผู้หญิงย่อมขัดขวางการให้ทานพรุ่งนี้เวลาพระนางไปป่าเราจึงไปอาสมเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระกุมารทั้งสองพาไปก่อนที่พระนางจะกลับมาจึงขึ้นนอนที่เนินภูผาแห่งหนึ่งใกล้สระนั้นอย่างสุขใจใกล้รุ่งราตรีนั้นพระนางมัตสีฝันว่ามีชายผิวดำคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดสองผืนทัดดอกไม้สีแดงที่หูทั้งสองข้างถือดาบตะคอกขู่เข้ามาในอาสมจับพระนางที่ชดาลากมาผลักให้ล้มหงายลงพื้นควักดวงตาออกแล้วตัดแขนทั้งสองข้างทิ้งแม้พระนางจะร้องไห้วิงวอนอยู่อย่างไรก็แหวกอกควักเอาหัวใจทั้งที่มีหยดเลือดไหลเป็นทางเดินจากไปพระนางสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจร่างกายสั่นเทิมทรงรำพึงว่าฝันร้ายนอกจากพระเวสสันดรไม่มีใครทำนายฝันได้จึงเสด็จไปเคาะประตูอาสมพระเวสสันดรขณะที่ยังเช้ามืดอยู่อรุณยังไม่ขึ้นพระเวสสันดรตรัสถามว่านั่นใครพระนางทูลตอบว่าหม่อมฉันมัตสีเพคะพระเวสสันดรตรัสว่าเธอลืมสิ่งที่เราทั้งสองตกลงกันไว้แล้วหรือเพราะเหตุไรจึงมาในเวลานี้พระนางมัตสีกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่ได้มาเฝ้าเพราะกิเลสแต่หม่อมฉันฝันร้ายพระเวสสันดรตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงเล่าไปพระนางมัตสีก็เล่าถวายตามที่ทรงฝันพระโพธิสัตว์พิจารณาก็ทรงทราบว่าทานบารมีของพระองค์จะเต็มพรุ่งนี้จะมีคนมาขอลูกจึงพูดให้พระนางอุ่นใจว่ามัตสีจิตของเธอขุ่นมัวเพราะอยู่ป่าจึงนอนหลับไม่ดีทานอาหารไม่ดีเธออย่ากลัวเลยเมื่อตรัสปอบแล้วก็ส่งกลับไปครั้นสว่างแล้วพระนางมัตสีทำหน้าที่ทุกอย่างเสร็จเตรียมจะเข้าป่าจึงสวมกอดลูกทั้งสองจุมพิษที่พระเศียรสอนว่าลูกอย่าดื้อนะเมื่อคืนแม่ฝันไม่ดีลูกอย่าประมาทแล้วพาไปอาสมพระเวสสันดรขอให้พระองค์อย่าเผลอดูแลลูกทั้งสองทรงถือกระเช้าและเสียมหวาดหวั่นใจเช็ดน้ำตาเข้าสู่ป่าส่วนชูชกคะเนดูเวลาว่าพระนางมัตสีน่าจะเข้าป่าแล้วจึงลงจากเนินผาเดินตามทางเล็กๆไปสู่อาสมขณะนั้นพระเวสสันดรคิดว่ายาจกน่าจะมาเวลานี้จึงเสด็จออกจากอาสมไปประทับนั่งที่แผ่นหินหน้าอาสมทอดพระเนตรทางที่ยาจกจะมาส่วนพระโอรสและพระธิดาเล่นอยู่ใกล้พระบิดาพระเวสสันดรเห็นชูชกเดินเข้ามาทรงดำริว่าพระองค์ไม่ได้ให้ทานมานานร่วม7 เดือนเหมือนคนทอดทิ้งทานธุระจึงตรัสเชื้อเชิญว่าเชิญเข้ามาเถิดท่านพราหมณ์แล้วตรัสเรียกพระโอรสว่าลูกชาลียาจกมาในวันนี้ก็เหมือนการมาของพวกยาจกครั้งก่อนพ่อเห็นเหมือนพราหมณ์พวกเขาทำให้พ่อเป็นสุขใจพระกุมารกราบทูลว่าแม้เกล้ากระหม่อมก็เห็นเป็นเหมือนพราหมณ์มาเป็นแขกของพวกเราเช่นกันครั้นกราบทูลดังนี้แล้วได้ทำความเคารพพระบิดาลุกขึ้นวิ่งไปต้อนรับพราหมณ์ชูชกกุลีกุจอช่วยรับเครื่องบริขารพราหมณ์ชูชกเห็นพระชาลีคิดว่าเด็กคนนี้เห็นจะเป็นพระชาลีพระโอรสของพระเวสสันดรเราจะพูดกำราบไว้เสียตั้งแต่แรกจึงชี้นิ้วแสดงอาการให้รู้ว่าถอยไปถอยไปไม่ใช่กงการของเด็กพระชาลีจึงหลีกไปคิดว่าตาพราหมณ์คนนี้หยาบคายเหลือเกินทอดมองดูไปตามร่างกายก็เห็นลักษณะบุรุษโทษ18 ประการชูชกเข้าไปเฝ้าพระเวสสันดรกล่าวปฏิสันถานถึงการเป็นอยู่โดยประการต่างๆฝ่ายพระเวสสันดรก็ปฏิสันถานชูชกเช่นกันว่าพราหม
2: พวกเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยู่สุขสำราญดีผลไม้สำหรับเลี้ยงชีพก็หาได้ง่ายทั้งเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างแต่ก็น้อยสัตว์ร้ายที่มาทำให้เดือดร้อนก็ไม่มีพวกเรามาอยู่ป่าได้7 เดือนเพิ่งมีโอกาสได้เห็นพราหมณ์เป็นครั้งแรกท่านมาก็ดีแล้วเชิญเข้าข้างในเถิดข้างในมีผลไม้น้ำดื่มก็มีเชิญท่านเลือกทานตามชอบใจพระโพธิสัตว์ดำริว่าพราหมณ์นี้คงจะไม่เข้าป่าใหญ่เช่นนี้โดยไม่มีจุดประสงค์จึงตรัสถามถึงสาเหตุที่มาชูชกทูลตอบว่าพระองค์มีพระทัยเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาข้าพระองค์มาทูลขอพระโอรสและพระธิดาของพระองค์ขอพระองค์โปรดพระราชทานให้ข้าพระองค์เถิดพระเวสสันดรตรัสโดยไม่ลังเลว่าพราหมณ์เรายกให้ท่านไม่หวั่นไหวท่านจงนำไปเถิดแต่วันนี้พระนางมัตสีเข้าป่าหาผลไม้ตั้งแต่เช้ายังไม่กลับมาจะกลับตอนเย็นท่านจงอยู่ค้างเสียคืนหนึ่งก่อนรุ่งเช้าจึงค่อยพาไปชูชกกล่าวว่าข้าพระองค์ไม่ต้องการพักแรมจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ต้องกลับไปก่อนที่พระนางมัตสีจะกลับมาเพราะว่าพวกสตรีเป็นคนตนีขอไม่ได้ทั้งมีมายาจะขัดขวางทานเมื่อพระองค์ให้ทานด้วยศรัทธาก็อย่าได้คำนึงถึงมารดาของพระกุมารทั้งสองเลยข้าพระองค์จะต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ขอพระองค์ตรัสเรียกพระกุมารทั้งสองมาอย่าให้ท่านได้พบพระมารดาเลยเมื่อพระองค์บริจาคทานด้วยศรัทธาบุญก็ย่อมเจริญและจะได้ไปสวรรค์พระเวสสันดรตรัสว่าถ้าท่านไม่ต้องการพบพระมเหสีของเราก็จงถวายลูกทั้งสองนี้ให้พระเจ้าสนชัยผู้เป็นพระอัยการได้ทอดพระเนตรลูกเราทั้งสองคนนี้พูดจาน่ารักช่างเจรจาพระองค์จะทรงปีติจะพระราชทานทรัพย์มากมายให้ท่านชูชกทูลว่าข้าพระองค์กลัวถูกจับไปลงราชทันด้วยข้อหาขโมยพระกุมารขอพระองค์โปรดฟังเมื่อข้าพระองค์ไม่มีทรัพย์ทาสและทาสีกลับบ้านนางอมิตตาปนาจะตำหนิเอาได้พระเวสสันดรตรัสว่าพระมหาราชเจ้าผู้ปกครองแคว้นสีพีทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเมื่อพระองค์เห็นหลานทั้งสองคงดีพระทัยจะพระราชทานทรัพย์มากมายให้ท่านอย่างแน่นอนชูชกทูลว่าข้าพระองค์คงจะไม่ทำตามรับสั่งแต่จะนำเด็กทั้งสองไปรับใช้นางอมิตตาปนาพราหมณีที่แคว้นกาลิงครัตสองพี่น้องได้ยินชูชกสนทนากับบิดาก็กลัวจนตัวสั่นจึงพากันแอบหลบไปอยู่ข้างหลังอาสมแม้เช่นนั้นก็ยังไม่อุ่นใจจึงหนีออกไปซ่อนอยู่ที่พุ่มไม้สั่นสะท้านหวาดกลัวนึกถึงภาพที่ถูกชูชกจับไปเมื่อไม่สามารถจะอยู่ที่ไหนได้ก็วิ่งไปวิ่งมาไปจนถึงสระโบกธรณีทั้งสองพี่น้องไม่รู้จะหลบซ่อนที่ไหนจึงตกลงกันว่าจะลงไปแอบอยู่ในสระถ้าลงไปอยู่ในสระบิดาเห็นรอยเท้าเดินลงน้ำก็ต้องรู้ว่าอยู่ในสระจึงเดินถอยหลังลงน้ำเหมือนคนเดินขึ้นจากน้ำไปยืนแอบอยู่ในน้ำที่เต็มไปด้วยกอบัวเอาใบบัวปิดบังพระเศียรไว้ชูชกมองไปรอบๆไม่เห็นสองกุมารจึงพูดค่อนแคะพระเวสสันดรว่าปากพระองค์ก็ว่าประทานพระกุมารให้ข้าพระองค์ครั้นข้าพระองค์ทูลว่าจะไม่ไปกรุงเชตุดรแต่จะนำพระกุมารไปรับใช้นางอมิตตาปนาพราหมณีของข้าพระองค์ที่แคว้นกาลิงครัตพระองค์ก็ให้สัญญาณโบกไม้โบกมือให้พระโอรสและพระธิดาหลบหนีไปเสียแล้วนั่งทำเป็นทองไม่รู้ร้อนคนปากว่าตาขยิบโกหกเช่นพระองค์ก็มีในโลกพระเวสสันดรได้ยินดังนั้นก็ตกใจดำริว่าลูกทั้งสองคงจะแอบหลบหนีไปแล้วจึงรับสั่งกับพราหมณ์ว่าท่านอย่ากังวลเราจะไปตามมาให้จึงลุกขึ้นเดินไปหลังอาสมก็ทราบว่าพระโอรสและพระธิดาหนีเข้าสู่ป่าใหญ่พระองค์ตามรอยเท้าไปจนถึงสระน้ำเห็นรอยเท้าขึ้นจากสระแต่ไม่มีรอยเท้าลงน้ำก็ทราบได้ทันทีว่าพระโอรสและพระธิดาลงไปยืนหลบอยู่ในน้ำจึงตรัสเรียกว่าชาลีลูกรักลูกขึ้นมาเถิดจงเพิ่มพูนบารมีของพ่อให้เต็มจงช่วยโสดสงหัวใจพ่อให้เย็นฉ่ำจงทำตามคำพ่อขอให้ลูกทั้งสองจงเป็นนาวานำพ่อข้ามมหาสมุทรคือภพพ่อจะข้ามฝั่งคือชาติแล้วจะนำมนุษย์ทั้งเทวดาให้ข้ามพ้นด้วยพระชาลีราชกุมารคิดว่าตาพราหมณ์จะฆ่าจะแกงเราก็ตามเราจะไม่ให้พระบิดาต้องพูดซ้ำถึง2-3 ครั้ง จึงแหวบใบบัวโผล่หัวออกมาขึ้นจากน้ำหมอบแทบพระบาทเบื้องขวาพระโพธิสัตว์กอดข้อพระบาทพระบิดากันแสงพระเวสสันดรตรัสถามว่าน้องหญิงของลูกไปไหนพระชาลีกราบทูลว่าเมื่อภัยเกิดขึ้นสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมรักตัวกลัวตายพระโพธิสัตว์ก็ทรงทราบว่าลูกทั้งสองคงนัดแนะกันไว้ก่อนจึงตรัสเรียกพระกัณหาชินาราชกุมารีคิดว่าเราจะไม่ให้พระบิดาต้องพูดซ้ำถึง 2-3 ครั้งจึงขึ้นจากน้ำเหมือนกันหมอบแทบพระบาทเบื้องซ้ายพระเวสสันดรทรงกันแสงกอดข้อพระบาทพระบิดาไว้แน่นน้ำตาสองพี่น้องหยดเปรอะเปื้อนพระบาทพระเวสสันดรแม้น้ำตาของพระเวสสันดรก็หยดลงบนพระปริตสดางพระโอรสทั้งสองพระองค์เช่นกันพระเวสสันดรทรงหวั่นไหวมีพระทัยหดหู่ลูบหลังพระโอรสอย่างอ่อนโยนประคองให้ลุกขึ้นว่าลูกไม่รู้ว่าพ่อครุ่นคิดถึงทานบารมีมาตลอดดอกหรือลูกจงช่วยทำให้บารมีของพ่อเต็มแล้วประทับยืนในที่นั้นกำหนดราคาพระโอรสและพระธิดาว่าชาลีถ้าลูกอยากเป็นไทยลูกต้องให้ทองคำ 1,000 ลิ่มแก่พราหมณ์เป็นค่าไถ่ส่วนน้องหญิงของลูกมีสิริโฉมงดงามถ้าค่าไถ่น้อยคนที่มีชาติต่ำก็จะได้ไปแม้มีทรัพย์เพียงเล็กน้อยนำมาไถ่จากพราหมณ์ก็ทำให้น้องสาวของลูกเป็นไทยเขาจะทำให้น้องสาวของลูกเสื่อมชาติยกเว้นกษัตริย์ไม่มีใครสามารถให้สมบัติมากมายได้ถ้าน้องหญิงของลูกอยากจะเป็นไทยต้องให้ทาสีทาสช้างโคอย่างละ100และทองคำ100ลิ่มแก่พราหมณ์เป็นค่าไทยจึงจะเป็นไทยพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์กำหนดราคาพระกุมารทั้งสองอย่างนี้แล้วทรงปลอบโยนลูกนำเสด็จกลับไปอาสมจับเต้าน้ำเรียกชูชกมาแล้วหลั่งน้ำลงในมือชูชกปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณว่าแม้บุตรจะเป็นที่รักยิ่งของเราเพียงไรก็ตามแต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าบุตรทั้งสองร้อยเท่าพันเท่าขณะพระเวสสันดรหลั่งน้ำทักษิโณทกให้เทวดาฟ้าดินได้ร่วมเป็นสักขีพยานและอนุโมทนาถึงการสร้างทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคพระโอรสนั้นพื้นเมธนีดลก็กำปนาดหวั่นไหวเกิดอัศจรรย์หน้าขนพองสยองกล่าวแผ่นดินใหญ่เกิดอึกทึกกึกก้องคำรามลั่นสั่นสะเทือนด้วยเดชแห่งทานบารมีฝนก็ตกโปรยปลายลงชั่วขณะสายฟ้าก็แลบแปรพรายผิดการผิดสมัยมหาสาครก็กระเพื่อมปั่นป่วนภูเขาสิเนรุก็โอนเอ็นน้อมยอดลงไปทางเขาวงกตเท้าสักกะเทวราชประสานพระหัตถ์ประนมไว้มหาพรหมประธานสาธุการหมู่เทวดาก็ส่งเสียงสาธุการบรรลือลั่นเกิดโกลาหลไปจนถึงพรหมโลกสัตว์สี่เท้ามีราชสีเป็นต้นที่อยู่ในป่าแห่งนั้นก็ส่งเสียงร้องบรรลือขึ้นพร้อมกันกึกก้องไปทั่วไพรพระเวสสันดรทรงให้บุตรเป็นทานแล้วก็เกิดปีติว่าได้บริจาคแก้วตาดวงใจให้เป็นทานประทับยืนทอดพระเนตรตามพระโอรสและพระธิดาลักษณะผู้ทำร้ายมิตร18ประการฝ่ายชูชกเข้าป่าเอาฟันกัดเถาวัลย์ถือมาผูกพระหัตถ์เบื้องขวาของพระชาลีและพระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระกัณหาจับปลายเถาวัลย์ไว้ขู่ตะคอกอย่างหยาบคายโบยตีฉุดลากพาไปต่อหน้าพระเวสสันดรผิวกายสองพี่น้องตรงที่ถูกตีแตกปริเป็นรอยเลือดไหลซิบออกมาเมื่อถูกพราหมณ์ตีสองพี่น้องต่างเอาหลังเข้ารับไม้แทนกันและกันชูชกลื่นล้มลงในที่แห่งหนึ่งเถาวัลย์เคลื่อนหลุดจากแขนพระกุมารทั้งสองจึงร้องไห้น้ำตาหนองหน้าวิ่งหนีกลับไปหาพระบิดาสะอื้นไห้สั่นเทิมไปทั้งตัวกราบพระบาทพระบิดาทูลว่าพระมารดาไปป่ายังไม่กลับมาขอให้หม่อมฉันได้พบพระมารดาก่อนจึงค่อยประทานให้พราหมณ์เมื่อถึงเวลานั้นพราหมณ์ชูชกนี้จะขายหรือจะฆ่าหม่อมฉันก็สุดแล้วแต่ชูชกนี้มีลักษณะบุรุษโทษ18ประการคือ 1. ตีนแบ 2. เล็บกุด 3. มีปรีน่องย้อยยาน 4. มีริมฝีปากบนยาวปิดริมฝีปากล่าง 5. น้ำลายไหลเป็นยางยืดทั้งสองแก้ม 6. เขี้ยวยาวงอกออกจากริมฝีปากเหมือนเขี้ยวหมู 7. จมูกหัก8มีพุงโตเป็นกระเป๋าเหมือนหม้อใหญ่9หลังคอม10ตาเหล่11หนวดคราวแข็งสีเหมือนลวดทองแดง 12. ผมสีเหลือง 13. หนังย่นตกกระเส้นเอ็นปูดโปน 14. ตาเหลืองเหลือง 15. เอวคดหลังโกงคอเอียง 16. ขาโกง 17. ขนตามตัวดกหยาบยาว 18. นุ่งห่มหนังเสือเหลืองเป็นดังอักมนุษย์น่ากลัวข้าแต่พระบิดาพราหมณ์นี้ไม่ใช่มนุษย์แกเป็นยักษ์กินคนจากบ้านเข้าป่ามาขอลูกไปกินพระองค์เห็นหรือไม่ว่าหม่อมฉันทั้งสองถูกปีศาจพาไปพราหมณ์ชูชกตีหม่อมฉันทั้งสองเหมือนตีฝูงโคพระองค์ไม่เห็นหรือพระทัยของพระองค์แข็งราวกับเหล็กทนเห็นลูกถูกตีได้อย่างไรน้องหญิงกันหาอย่างเล็กนักเกิดมายังไม่รู้จักทุกข์เลยสักนิดเดียวขอให้น้องอยู่กับพระบิดาที่นี่เมื่อไม่เห็นเสด็จแม่น้องจะร้องไห้เหี่ยวแห้งตายไปเหมือนลูกกวางที่ยังไม่หย่านมพลัดพรากจากฝูงร้องคร่ำครวญหาแม่อยากกินนมขอเสด็จพ่อประทานหม่อมฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นให้พราหมณ์น้องหญิงกันหายังไม่รู้จักความทุกข์ยากเลยขอให้น้องกันหาอยู่ที่นี้กับพระบิดาเถิดแม้พระชาลีกุมารกราบทูลอย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตัดอะไรอีกเลยพระชาลีกุมารจึงคร่ำครวญถึงพระชนกพระชนนีว่าทุกข์ที่ต้องตกเป็นทาสคนอื่นไม่สู้กระไรนักเพราะทุกนี้ลูกผู้ชายรับได้แต่การที่น้องหญิงกันหาไม่ได้เห็นพระมารดาเป็นทุกยิ่งกว่าเมื่อเสด็จแม่ไม่เห็นน้องหญิงกันหาผู้น่ารักน่าเอ็นดูก็จะกันแสงซึ่งราตรีนานวันนี้ลูกทั้งสองจะจากป่าจากสวนจากแม่น้ำที่เคยเที่ยววิ่งเล่นจากทั้งดอกไม้ต่างๆที่เคยทัดส่งจะจากผลไม้หลากชนิดบนภูผาจากตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวที่พระบิดาปั้นให้เล่นเมื่อสองพี่น้องคร่ำครวญอยู่อย่างนี้ชูชกก็ตามมาโบยตีดึงลากกลับไปสองพี่น้องได้ฝากความกราบทูลพระมารดาว่าขอเสด็จพ่อโปรดบอกเสด็จแม่ว่าลูกทั้งสองสบายดีขอเสด็จพ่อจงทรงมีความสุขสำราญเถิดโปรดประทานตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวของลูกแด่เสด็จแม่พระองค์จะได้ดูต่างหน้าเมื่อเสด็จแม่เห็นของเล่นที่ลูกทั้งสองเคยเล่นจะทรงบรรเทาความเศร้าโศกได้เมื่อพระโอรสกราบทูลเช่นนั้นพระเวสสันดรเกิดความเศร้าโศกอย่างมากทรงหวนระลึกถึงพระโอรสพระธิดาดวงหทัยก็รุ่มร้อนเจ็บปวดทรงหวั่นไหวด้วยความเศร้าโศกไม่สามารถจะดำรงพระองค์อยู่ได้มีพระเนตรนองไปด้วยน้ำตาเสด็จเข้าอาสมพร่ำรำพันอย่างน่าเวทนาว่าวันนี้ลูกทั้งสองจะเป็นอย่างไรบ้างจะหิวจะกลัวเดินทางร้องไห้ไปอย่างไรเวลาเย็นจะกินอาหารอย่างไรใครจะหาข้าวปลาอาหารให้กินลูกทั้งสองจะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนชาญชาลา
10: วันก่อนป้าแมนแกกลับไปเยี่ยมบ้านต่างจังหวัดแกมีของมาฝากเยอะแยะจึงให้ลุงสมไปคอยรับที่ชานชาลาสถานีรถไฟหัวลำโพง
11: อ๋อลุงสมแก่แล้วเลยต้องไปรอที่ชานชาลาใช่ไหม
10: ก็แต้มเข้าใจผิดคำว่าชาลาเขียนชอช้างสระอาลอลิงสระอาหมายถึงบริเวณสถานีรถไฟหรือรถขนส่งที่ผู้โดยสารมารอขึ้นรถชานชาลาเขียนใช้รูปสระอาทุกพยางหมายถึงบริเวณสถานีรถไฟหรือรถขนส่งสำหรับผู้โดยสารรอขึ้นรถ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: รมราชินีเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปยังอาคารบีทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยโดยมีนางฟุงที่เฮืองซางรองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์กล่าวบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานสื่อการเรียนการสอนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะหนังสือภาษาไทยวัฒนธรรมไทยและพระราชกรณียกิจตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยทรงคนแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทให้แก่นักศึกษาจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยฮานอยนอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกโดยมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยเวลา 16:25 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลแข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายวู่ไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6สิงหาคม2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 18:56 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเวลา 8:49 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีพิริยพัฒน์รัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเตือนนับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสไปในงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบ46ปีณกรมฐานราบที่152ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานชื่อค่ายสิรินธรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่18ธันวาคม2522ต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายสิรินธรเมื่อวันที่22กันยายน2523กองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในค่ายสิรินธรได้แก่ศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างโดยมีต้นแบบจากพระสเวตสุรคชาทานช้างต้นซึ่งเป็นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันมีสมาชิก15คนต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์สอนให้เด็กทำสไลม์และเรียนรู้สีจากธรรมชาติเวลา 10:38 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในโอกาสนี้พระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรกรเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569โครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568และโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569ในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัลด้วยจากนั้นทรงรับฟังการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีที่ผ่านมาได้แก่โครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจนถึงชั้นอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ช่วยให้ผู้พิการเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพโครงการสอนภาษาไทยของคนสยามในรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยและพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยและโครงการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเพื่อช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลและเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรทำให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องจากนั้นทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ของนักเรียนในจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอชนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยที่ชนะการประกวดของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจแนวพระราชดำริด้านต่างๆถ่ายทอดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้น่าประทับใจในวันเดียวกันนั้นเวลา 14:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอนุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
3: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศพลโทคิมคังอินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือกล่าวในเวทีการประชุมความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานฟอรัมครั้งที่13ที่กรุงปักกิ่งของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการเสริมกำลังอาวุธนิวเคลียร์อย่างไม่หยุดยั้งของประเทศศัตรูเป็นเหตุผลอันชอบธรรมที่ให้เกาหลีเหนือสร้างกรอบป้องกันด้านนิวเคลียร์ที่แข็งแกร่งพร้อมเน้นย้ำว่าสถานะของเกาหลีเหนือในการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ไม่อาจหวนคืนกลับและเกาหลีเหนือจะเดินหน้าขยายคลังแสงนิวเคลียร์ต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวสอดคล้องกับแถลงการของนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่เผยแพร่ผ่านสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือที่ยืนยันว่า สถานการณ์เป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นสิ่งที่แน่นอนและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้นอกจากนี้การเรียกร้องให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์เป็นเพียงเสียงรบกวนเท่านั้นนายแกรกอรี่มิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาวุโสจากพรรคเดโมแครตในคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐออกแถลงการคัดค้านการเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้แก่อิสราเอลมูลค่ากว่า 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งประกอบด้วยระเบิดทำลายล้างสูงจำนวน 40,000 ลูกเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการใช้ยุทโธปกรณ์เหล่านี้จะไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศในมิกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อตกลงขายยุทโธปกรณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นของฉนวนกาซาและเลบานอนซึ่งแสดงเห็นถึงความรับผิดชอบของสภาคองเกรสที่จะรับประกันว่าการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหรัฐจะเป็นไปอย่างถูกกฎหมายมีความรับผิดชอบและมีมาตรการคุ้มครองชีวิตของพลเรือนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
4: หากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบแรกกลุ่ม A ประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริและจิรติจันเลียงจากทีมชาติไทยลงสนามเกมแรกชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป2-0เซต12-7และ12-4ก่อนจะไปชิงชัยต่อกับอินโดนีเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะอินโดนีเซียไป2-0เซต12-3และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E ทีมชาติไทยที่พาญี่ปุ่นมา0-8ลงสนามนัดที่2พบกับไต้หวันที่สนามชิซูโอกะสเตเดียมอิโคปาผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับไต้หวันไป0-1โดยนายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้เป็นการแข่งขันที่สูสีทั้งสองทีมมีโอกาสทำประตูหลายครั้งทีมชาติไทยเองก็ทำเกมรับได้ดีแต่เกมรุกยังไม่ดีพอจะจบสกอร์ได้สำหรับเกมกับเวียดนามคาดว่าจะทำผลงานได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้นัดต่อไปฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 นที่นากาอิสเตเดียมโอซาก้าด้านการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 5x5 รอบแบ่งกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายอินโดนีเซียไป52-61นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับจีนในวันที่19กันยายนนี้เวลา8:00 นถ่ายทอดสดทาง AIS Play ภาณิชย์คาดนาค

0: าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวิโร
2: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราก็นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะในช่วงนี้ทางรายการได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองค่ะและเป็นการส่งเสริมผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วยชื่อของผ่านแว่นฟ้านะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยสำหรับผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าแม่จ๋าอย่าร้องไห้ประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์ค่ะเรื่องราวนะคะก็ได้เล่าถึงตัวละครเอกของเราค่ะที่เป็นนักข่าวภาคสนามและเขาได้รับมอบหมายหน้าที่งานให้ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์นักการเมืองสาวซึ่งมีพื้นเพเป็นคนจังหวัดเดียวกันในขณะที่เขากำลังสัมภาษณ์หญิงสาวว่าทำไมถึงตัดสินใจเข้าสู่การเมืองขณะที่เธอกำลังเล่าเรื่องราวอยู่นั้นลูกสาวของเธอก็เข้ามาในจังหวะที่เธอกำลังร้องไห้ค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ไงบ้างนนราบรื่นดีไหมพี่วิทยาคนต้นคิดให้ผมมาที่นี่โทรสอบถามถ้อยคำเหมือนห่วงใยแต่จริงๆก็คือโทรมาตามงานนั่นแหละครับพี่เรียบร้อยดีได้คุยกับพี่เขาละเดี๋ยวผมจะตัดต่อคลิปอัปโหลดหน้าเพจให้ครับเยี่ยมมากขอให้คลิปพร้อมอัปโหลดขึ้นเพจสุกนี้เลยนะ2เดือนข้างหน้ามีการเลือกตั้งทั่วไปพี่อยากให้เรื่องราวของเธอออกมาดีที่สุดครับผมรับคำเสียงเบาในใจอธิบายความหมายหลังคำพูดตะกี้ได้ทั้งหมดหญิงสาวคงสนับสนุนเงินเพจเราไม่ใช่น้อยเพื่อทำเรื่องนี้หลังวางสายมวลความเหนื่อยล้ามหาศาลออขึ้นภายในผมมองนาฬิกาบนข้อมือเที่ยงนิดๆท้องยังไม่หิวได้กาแฟกับข้าวเหนียวสังขยาหนึ่งห่อตอนสัมภาษณ์หญิงสาวที่สำนักงานพักเมื่อเช้ายังรู้สึกอิ่มผมหอบกล้องโน้ตบุ๊กสัมภาระขึ้นรถขับออกจากเมืองตั้งใจฝากท้องมื้อเที่ยงกับร้านอาหารพื้นบ้านข้างทางถ้าเจอร้านกาแฟสงบๆน่านั่งตรงไหนค่อยจอดลงมือตัดต่อคลิปผมเคยเรียนมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนี้รู้สึกคุ้นเคยผูกพันกับอาหารสถานที่ความสวยงามทางธรรมชาติมีทะเลสาบแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ถึงขนาดเคยยุให้พ่อกับแม่ขายบ้านพร้อมที่ดินย้ายมาอยู่จังหวัดนี้ด้วยคิดว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าต้นขามาขับเส้นหลักสายเอเชียถนนตรงรถโล่งขากลับผมอยากจะเลาะเลียบเส้นเก่าถนนขนาบทะเลอ่าวไทยมองวิวธรรมชาติที่อาจจะหลงหูหลงตาคมเขี้ยวพัฒนาสมัยใหม่อยู่บ้างในใจหวังลึกๆถ้าเจอร้านขายเท่าคั่วของกินพื้นถิ่นแถวเนี้ยรสชาติเป็นเอกลักษณ์มีครบทั้งเส้นหมี่กุ้งทอดเลือดหมูผักลวกน้ำราดรสเปรี้ยวหวานอร่อยแต่ว่าความอยากกับความจริงมักจะเดินสวนทางกันเสมอเท่าคั่วแม่ค้านิยมขายตอนเช้านี่เที่ยงจะบ่ายแล้วก็เลยได้เข้าแกงพื้นๆร้านริมถนนใส่ท้องเพิ่มพลังแต่พระเจ้าด้านโภชนาการท่านไม่โหดร้ายกับผมเกินไปนักเพราะว่าเจอขนมท้องถิ่นวางอยู่เงาๆข้างหม้อแกงขายถุงละ10บาทผมรีบซื้อเหมือนกลัวใครมาแย่งมันก็คือขนมหัวล้านสุดโปรดกินข้าวราดแกงเสร็จก็ตบท้ายด้วยขนมหัวล้านในน้ำกะทิขุกขลิกอร่อยจนอยากจะซื้อกลับไปฝากใครต่อใครที่กรุงเทพแต่ว่าน่าเสียดายของดีขนมท้องถิ่นมักมีอายุสั้นใช้กะทิสดระยะเวลาให้ลิ้มรสแค่ครึ่งวันจากนั้นก็จะแปลสภาพเป็นของบูดไปทันทีประสบการณ์ตอนใช้ชีวิตอยู่ที่นี่สอนผมอย่างนี้ผมขับรถออกจากร้านข้าวแกงสายตาหาร้านกาแฟเหมาะสำหรับนั่งทำงานตัดต่อคลิปจนมาถึงย่านชุมชนเห็นร้านกาแฟแบรนด์คุ้นตาชื่อป่าแถบทวีปอเมริกาใต้ที่จอดรถกว้างขวางอยู่ติดปั๊มน้ำมันจึงค่อยๆชะลอรถหมุนพวงมาลัยเข้าไปจอดที่เลือกร้านกาแฟแบบนี้ไม่ใช่ติดหรูแต่มั่นใจได้ว่าพนักงานไม่มาไล่สามารถที่จะเอาโน้ตบุ๊กเสียบปลั๊กทำงานซื้อกาแฟ1แก้วเหมือนซื้อที่นั่งได้ชาร์จแบบไปพร้อมๆกันสั่งกาแฟดำสับฝรั่งอเมริกาโน่1แก้วเลือกมุมไกลสุดติดกระจกสามารถมองวิวนอกร้านได้ถนัดก่อนที่จะลงมือลุยงานจิบกาแฟร้อนเรียกความผ่อนคลายในหัวสายตามองไปเรื่อยเฉื่อยผ่านกระจกกั้นเห็นบนฟุตปาดมีแม่ค้าคนหนึ่งกำลังเข็นรถเข็นแม่ค้าอายุราว30ต้นๆใบหน้าระโหยฝ่าแดดบ่ายเหงื่อเปื้อนบนรถเข็นมีหม้อวางอยู่หลายใบน่าจะขายข้าวแกงจังหวะชีวิตบางทีก็คล้ายมีมือปริศนาชักใยอยู่เบื้องหลังจู่ๆแม่ค้าเหมือนสะดุดอะไรสักอย่างทำให้รถเข็นเสียหลักล้อรถตกขอบฟุตปาดเอียงกระเทะเร่หม้อใส่แกงตะแคงคว่ำหล่นโครมลงเกือบทั้งหมดฝาละมีกระเด็นไปอีกทางจานช้อนกระจายน้ำแกงหกราดเลอะเทอะทางเท้าไหลถึงพื้นถนน
ผมจะนั่งจิบกาแฟกระดิกเท้ามองวิบัติกรรมตรงหน้าคงใจจืดใจดำเกินมนุษย์ผมรีบออกไปช่วย

เป็นอะไรหรือเปล่าครับผมพยุงแม่ค้ามานั่งขอบฟุตบาทเธอหน้าตาบิดเบี้ยวเจ็บปวดข้อเท้าอย่างหนักหม้อใบหนึ่งกลิ้งพ้นขอบถนนผมรีบไปเก็บกลัวรถยนต์วิ่งมาชนหรือว่าเหยียบเอาค่อยๆช่วยดันรถให้ทรงตัวบนฟุตบาทเหมือนเดิมวันนี้คงไม่ได้ขายละเสียงแม่ค้าเปลยออกมาเหมือนตัดเพาะแล้วก็บอกผมไกลๆบ้านอยู่ไกลไหมครับไม่ไกลค่ะในซอยนั้นพูดพลางเธอเอี้ยวตัวชี้บอกทางสำเนียงกลางชัดแสดงว่าไม่ใช่คนท้องถิ่นที่นี่พอมีใครที่บ้านได้โทรบอกมาช่วยได้บ้างไหมครับเดี๋ยวผมโทรให้เองแม่ค้ามีสีหน้าสลดอย่างสังเกตได้พร้อมกับพูดเบาๆไม่มีค่ะดิฉันอยู่กับลูกสองคนให้พาไปโรงพยาบาลไหมครับผมเสนอน้ำใจไปอีกรอบคงไม่ต้องถึงกับไปโรงพยาบาลหรอกค่ะแค่ก็เท้าพลิกพักสักหน่อยนวดน้ำมันก็น่าจะดีขึ้นแต่ถ้าจะช่วยอ่ะช่วยเข็นรถกลับไปบ้านได้ไหมคะไม่ไกลแค่ในซอยนี้เองไว้ตรงนี้เดี๋ยวเทศกิจมาเจอจะลำบากเธอจ้องหน้าผมคล้ายอ้อนวอนคงเกรงใจเต็มที่ในฐานะคนแปลกหน้าเพิ่งเจอกันแล้วก็ต้องมาขอให้ช่วยนั่นช่วยนี่ได้ครับไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวขอไปเก็บของในร้านกาแฟก่อนนะครับผมถอดปลั๊กเก็บโน้ตบุ๊กพร้อมอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเข้ากระเป๋าสะพายโดยไม่ลืมซดกาแฟในถ้วยที่เหลือให้หมดยังเสียดายก่อนเดินออกจากร้าน

รถเข็นหรือว่ารถรุนตามคำเรียกท้องถิ่นแค่รถเปล่าๆยังรู้สึกหนักอึ้งตอนออกแรงเข็นผมนึกไม่ออกตอนหม้อทุกใบมีแกงเต็มจะหนักขนาดไหนอดเยี่ยวตัวมองแม่ค้าที่เดินกระโผกกระเพกตามมาข้างหลังไม่ได้เธอแข็งแรงจนหน้าทึ่งระยะทางจากร้านกาแฟถึงบ้านเธอไม่ไกลมากนักเข็นเข้าในซอยขนาดรถสี่ล้อต้องผลัดกันวิ่งเข้าออกสังเกตผ่านๆรู้ได้ทันทีว่าเป็นที่หลวงคนมาอยู่อาศัยสร้างที่พักแบบขออยู่ไปก่อนแออัดดูรกรุงรังสกปรกไม่เป็นระเบียบง่ายต่อการทำผิดกฎหมายยาเสพติดอาชญากรรมผมเคยออกภาคสนามทำข่าวเกี่ยวกับชุมชนแบบนี้หลายครั้งไม่ใช่คนจนเท่านั้นสุมรุมกันอยู่คนมีเงินมาสร้างในรูปแบบห้องแถวคอกหมูเปิดให้เช่าถูกๆหากวันใดเจ้าหน้าที่เอาจริงเอาจังแค่ถูกทุบทิ้งลงทุนไม่มากแต่ได้ค่าเช่าทุกเดือนรวมๆกันหลายห้องก็เป็นกอบเป็นกำเหมือนกันและก็จริงตามที่คิดเธอเช่าห้องแถวราคาถูกในนั้นอยู่ผมเข็นรถไปจอดตรงจุดที่เธอบอกตอนแรกก็จะกลับเลยแต่พอมองไปในห้องแถวเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเรียบกับพื้นห้องร้องเรียกแม่เสียงแจ้วพอพิจารณาถี่ถ้วนถึงกับใจชาเด็กหญิงขาทั้งสองเล็กรีบเป็นติ่งติดกับลำตัวส่วนล่างอย่างน่าใจหายแววตาบ่งบอกถึงภาวะไม่สมประกอบทางสติปัญญาเป็นดาวซินโดรมในกระเป๋าผมมีขนมเล็กๆน้อยๆติดอยู่สำหรับแกล้มกาแฟจึงเปิดกระเป๋าหยิบขนมส่งให้แทนคำทักทายเข้ามานั่งก่อนสิคะเธอเข้าไปในบ้านก่อนแล้วก็เอาเสื่อมาปูใกล้ๆเด็กหญิงชวนให้ผมนั่งอย่างมีไมตรีตอนแรกว่าจะปฏิเสธแต่วิญญาณนักข่าวภาคสนามบอกว่าภาพตรงหน้ามีบางอย่างน่าสนใจจึงตอบรับไมตรีอย่างว่าง่ายถอดรองเท้าเข้าไปนั่งขัดสมาธิกับพื้นใกล้ๆเด็กหญิงผู้เป็นแม่ทำท่าจะไปหาน้ำมาให้ดื่มผมปฏิเสธเพราะว่าเพิ่งกินมาหยกๆกี่ขวบแล้วครับเนี่ยผมชวนคุยถึงเด็กหญิง4ขวบกว่าค่ะยังไม่ได้พาเข้าเรียนศูนย์เด็กพิเศษเขาพิการซ้ำซ้อนไม่เหมือนคนอื่นกลัวเป็นภาระครูน้ำเสียงผู้เป็นแม่ตอนท้ายเบาจนเกือบกลืนหายไปในลำคอเหมือนเจ้าตัวกลัวเผยความอ่อนแอให้คนแปลกหน้าจึงรีบปรับน้ำเสียงแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับบ้านเดิมอยู่ไหนผู้ถูกถามยิ้มจางๆยื่นมือไปลูบผมลูกสาวเล่าด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าบ้านเดิมอยู่ทางภาคอีสานเธอเดินทางมาทำงานทำกับพ่อแม่ตั้งแต่เพิ่งออกจากโรงเรียนประถมลุยทำมาทั้งหมดทั้งลูกมือก่อสร้างถางโคนปาล์มดูแลสวนผลไม้ครั้งล่าสุดไปรับจ้างกรีดยางที่3จังหวัดภาคใต้ข้อร้ายพ่อกับแม่ถูกยิงตายเธอย้ายมาอยู่ที่นี่ตอนแรกทำงานห้องอาหารจนได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งหวังที่จะฝากผีฝากไข้ตามภาษาคนจรหมอนมินแต่ชุมชนแห่งนี้เหมือนตลาดอบายมุขสิ่งเสพติดแพร่สะพัดสามีเธอพัดหลงไปในทะเลยาเสพติดนรกจนไม่เป็นผู้เป็นคนส่งต่อเชื้อบาปลูกคลอดออกมาผิดปกติไม่สมประกอบทั้งร่างกายและก็สติปัญญาก่อนที่เขาจะเดินทางสู่อุ้งหัดพระผู้เป็นเจ้ารอวันพิพากษาทิ้งเธอกับลูกให้ไปจนชีวิตกันตามลำพังขณะเธอเล่าผมหยิบเอากล้องทำข่าวมาบันทึกภาพถ่ายคลิปไปด้วยจังหวะหนึ่งมุมกล้องทำให้เห็นแววตาเธอสั่นพร่ามีหยาดน้ำตาน้อยๆเอ่อท้นขึ้นมารวมกันเป็นก้อนหล่นพลอยให้ลงอาบแก้มถ้าปากเดียวท้องเดียวดิฉันก็คงจะออกตลอดหางานไม่อยู่ตรงนี้แบบเนี้ยแต่ติดที่ลูกไปไหนลำบากก็เลยต้องขายข้าวแกงหารายได้พออยู่ไปวันๆมีบัตรสวัสดิการของรัฐไหมครับไม่มีค่ะสำเนาทะเบียนบ้านอยู่อีกจังหวัดมาอยู่ที่เนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่มีบ้านเลขที่มือถือไม่มีเน็ตจึงปล่อยเลยตามเลยผมรู้สึกปวดร้าวลึกๆในใจสิทธิ์อันพึงจะได้สำหรับคนควรได้กลับไม่ได้รัฐควรมีวิธีคัดกรองให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจริงจังให้มากกว่านี้
ายข้าวแกงไรได้พออยู่ได้ไหมครับไม่ได้ก็ต้องได้ค่ะสายลมจากทะเลสาบใกล้ๆพัดวูบเข้ามาหอบเอากลิ่นปลาตากแห้งขยะเน่าไม่พึงประสงค์ปะทะจมูกความเงียบฉกฉวยโอกาสทันทีเมื่อไม่มีเสียงสนทนาหญิงสาวก้มหน้าซ่อนแววตามองมือตัวเองสองบ่าไหวเล็กน้อยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสองบ่านั้นแบกรับทุกข์หนักหนาไว้ขนาดไหนก่อนจากผมขออนุญาตเอาเรื่องราวชีวิตเธอไปลงเพจเธอไม่ขัดข้องผมยื่นมือขยี้ผมเด็กน้อยด้วยความรู้สึกสงสารระคนเวทนาจับใจโลกยุคใหม่ทำให้การสื่อสารติดต่องานกับอีกแผนกเป็นเรื่องง่ายดายคลิปภาพเสียงถูกตัดต่อส่งผ่านแก้ไขระหว่างน้องฝ่ายครีเอทีฟโปรดิวเซอร์กับผมออกมาสมบูรณ์แบบตามหวังพี่นนท์จะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรครับผมครุ่นคิดแป๊บหนึ่งก่อนบอกไปว่าให้ตั้งชื่อว่าแม่จ๋าอย่าร้องไห้

เลยนะที่ขัดคำสั่งผมก็อีแค่แม่ค้าขายข้าวแกงคนหนึ่งเอาลงช่วงไหนก็ได้นี่มันใกล้เลือกตั้งทำไมไม่เอาเรื่องที่ใช้ให้ทำลงเพจก่อนน้ำเสียงพี่วิทยาแข็งกร้าวสัมพันธภาพระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องเหมือนเส้นได้ขาดผึงผมไม่โต้ตอบใดๆทั้งสิ้นก้มลงน้อมรับชะตากรรมที่อาจจะต้องหางานใหม่แต่ภาพผู้คนหลั่งไหลให้ความช่วยเหลือเข้าของเครื่องใช้พื้นฐานรวมถึงบริจาคเงินเข้าบัญชีแม่ค้าขายข้าวแกงเป็นยอดที่คนคนหนึ่งสามารถพลิกชีวิตทั้งชีวิตได้ทำให้ผมยิ้มออกมาอย่างมีความสุขคิดถึงถ้อยคำในหนังสือฉากและชีวิตของนักเขียนวัดวรยางกูลผู้ล่วงลับกระแสชีวิตพัดพาเราไปถึงไหนต่อไหนในวันหนึ่งมันจะพัดพาเรากลับบ้านถ้ายังมีคนที่รักรออยู่บางทีหลังจากนี้ผมอาจกลับไปยังที่ราบลุ่มชุ่มน้ำเชิงเขาชุมทองเพื่อเริ่มต้นชีวิตตัวเองใหม่ใครรหัสหัวใจของพ่อกับแม่ว่าทำไมท่านทั้งสองถึงไม่ยอมย้ายไปไหน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าแม่จ๋าอย่าร้องไห้ผลงานประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์ค่ะเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะและสำหรับในค่ำคืนนี้ค่ะเวลาของรายการศาลาวรรณกรรมก็ได้หมดลงแล้วเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกันได้ในวันพรุ่งนี้แต่สำหรับวันนี้ค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตในทุกมิติเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะทำงานกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ติดตามความคืบหน้าและร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมในทุกๆด้านทั้งเส้นทางวิ่งการดูแลความปลอดภัยการจัดการจราจรหน่วยแพทย์พยาบาลการจัดนิทรรศการตลอดจนการจัดเตรียมอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งป้องกันอัมพาตในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพิธีเปิดและปล่อยตัวพร้อมกันในเวลา6นาฬิกาแบ่งการเดินวิ่งเป็น2ระยะทางได้แก่ระยะทาง5กิโลเมตรและระยะทาง10กิโลเมตรสำหรับยอดผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน 5,725 คนจากยอดผู้สมัครทั่วประเทศ 418,436 คนขณะที่ยอดการสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน Calorie Credit Challenge ของจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 13,164 คนสะสมแคลอรี่รวม292,759,689 แคลอรี่ทั้งนี้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนห้ามเลิกจ้างคนท้อง
13: นกพักนี้ทำไมดูหน้าตาเครียดๆล่ะหวยไม่ถูกอีกละสิ
14: กำลังเครียดเรื่องเพื่อนน่ะแจ๊มันท้องแล้วโดนเจ้านายไล่ออกเฉยหนูงงมากๆเพื่อนหนูทำงานก็ดีนะแต่นายจ้างบอกว่ากลัวว่าท้องแล้วจะทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิมและจะปลดออกจากตำแหน่งต่อไปเพื่อนหนูจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกอะเจ๊
13: แบบนี้ไม่ได้นะจะเลิกจ้างเพียงเพราะท้องได้ยังไงกันน่ะ
15: กรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างที่เป็นผู้หญิงเหตุเพราะตั้งท้องขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานแรงงานที่ตั้งท้องจะต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษนายจ้างไม่สามารถไล่ให้ลูกจ้างที่ตั้งท้องออกจากงานหากฝ่าฝืนนายจ้างมีโทษขั้นต่ำปรับไม่เกิน 5,000 บาทโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินนะคะ
14: โหถ้าไล่ออกเพราะท้องเนี่ยผิดกฎหมายเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะรีบไปบอกเพื่อนหนูเลยค่ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
16: ้องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านกับเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติด่าสาครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวเราเจอกันทุกวันนะครับผ่านทางสถานีกระจายเสียงระบบ FM ในเครือข่ายของอวชททั่วประเทศนะครับก็ติดตามรับฟังผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM แล้วก็ทางออนไลน์ครับจะเป็นเว็บไซต์ขององค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org phakifm.org แล้วก็ทาง YouTube นะครับที่ช่อง Phaki FM แล้วก็เรามีไลฟ์เพจนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจขององค์กรภาคีเครือข่ายแล้วก็เพจของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวแล้วก็ทางด้านของเพจของสมาคมวิชาชีพผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับที่ออกอากาศพร้อมกันนะครับก็ไลฟ์สดพร้อมกันทั้งหลากหลายเพจกันเลยทีเดียวนะครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวครับเรามาติดตามข่าวสารข่าวจากด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันข่าวสารภัยกระทรวงมหาดไทยและก็ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับอัปเดตข่าวสารกันในรอบวันนะครับ24ชั่วโมงนะครับก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันเริ่มกันที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันข่าวสารภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็แจ้งเตือนภัยน้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับอำเภอหล่มสักนะครับใครอยู่เพชรบูรณ์อำเภอหล่มสักนะตั้งแต่วันนี้นะคือเรารายงานนะครับวันที่16กันยายนเวลา18นาฬิกานะครับจากนี้ไป24ชั่วโมงครับในส่วนของพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจะเจอน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำนะครับต้องระวังน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังวันนี้อาจจะมีเจอน้ำท่วมนะครับดังนั้นเนี่ยก็ในส่วนของพื้นที่โดยเฉพาะนะครับนี่คือเป็นระดับสีเหลืองนั่นนะครับก็แจ้งเตือนนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็แจ้งเตือนนะครับว่าเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการในพื้นที่นะครับแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางออกพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็ขนย้ายของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เตรียมถุงฉุกเฉินอุปกรณ์ส่องสว่างแล้วก็กระสอบทรายด้วยแล้วใครมีเวลานะครับถ้าไฟฟ้ายังไม่ดับการไฟฟ้ายังไม่ตัดไฟก็ตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วแล้วก็งดกิจกรรมหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงนะครับในส่วนของเพชรบูรณ์นะที่อำเภอหล่มสักนะครับก็ย้ำนะครับก็ฝากกันนะก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นก็เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประกอบกับเราเจอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางแล้วก็ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยก็ได้ทำให้มีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่นะครับจังหวัดทางภาคเหนือก็คือมีหมดเลยนะเหนือกลางอีสานและก็ภาคใต้นะครับในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และก็อุทัยธานีที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์นะครับระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับในส่วนของแม่ฮ่องสอนครับที่ต้องเฝ้าระวังและระวังกันต่อเนื่องนะครับมายาวเลยนะฮะที่อำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีอำเภอดอยสะเก็ดอำเภออมก๋อยอำเภอแม่อ่อนนะครับนั้นเชียงใหม่ครับก็ต้องเฝ้าระวังนะครับจากนี้ไป24ชั่วโมงนะย้ำนะตอนนี้เรามีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่เชื่อมโยงสัญญาณออกรายการหลายอำเภอของเชียงใหม่นะครับใครอยู่ที่อำเภอกัญญานิวัฒนาอำเภอดอยสะเก็ดอำเภออมก๋อยอำเภอแม่อ่อนนะครับก็ต้องเฝ้าระวังในค่ำคืนนี้รวมถึง24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นรวมถึงจังหวัดเชียงรายครับที่อำเภอป่าแดดอำเภอพานนะครับอำเภอพานกับอำเภอป่าแดดนะครับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วเชียงรายก็จะมีสถานีวิทยุที่น่าจะเป็นป่าแดดนะครับอำเภอพานเนี่ยนะครับ มีที่รับสถานการณ์ออกอากาศอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกสถานีที่นำรายการออกอากาศพร้อมกันนะครับทั่วประเทศจังหวัดลำปางครับที่อำเภอเมืองต้องเฝ้าระวังนะครับอำเภอเมืองอำเภอปานอำเภอเมืองปานด้วยนะครับแล้วก็อำเภองาวอำเภอเสริมงามอำเภอเสริมงามนะครับแล้วก็อำเภอแจ้ห่มนะจังหวัดพะเยาครับที่อำเภอดอกคำใต้อำเภอปงอำเภอเชียงม่วนจังหวัดแพร่ที่อำเภอลองอำเภอวังชิ้นนะครับจังหวัดน่านที่อำเภอท่าวังผาอำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นอำเภอบ่อเกลืออำเภอหลวงอำเภอบ้านหลวงนะครับอำเภอปัวอำเภอเชียงกลางและก็อำเภอเวียงสานะครับน่านก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับก็ยังคงต้องติดตามกันนะครับสถานการณ์น้ำยังมีต่อเนื่องนะครับแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ที่เคยน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังชะล่าใจไม่ได้นะครับก็ยังมีน้ำมาอีกนะครับน้ำมาเติมมาเรื่อยๆครับจังหวัดอุตรดิตถ์ครับที่อำเภอท่าปลาอำเภอน้ำปาดครับที่ต้องเฝ้าระวังกันจังหวัดตากก็อำเภออุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรที่อำเภอคลองลานอำเภอปางศิลาทองครับจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอเมืองอำเภอชาติการครับอำเภอนครไทยอำเภอวังทองอำเภอเนินมะปรางนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับท่านฟังอยู่ขณะนี้นะครับจับเวลาไปเลยนะครับ24ชั่วโมงก็ต้องเฝ้าระวังกันเพชรบุรีเพชรบูรณ์ครับทางเพชรบูรณ์ก็จะมีอำเภอเมืองอำเภอลมสักอำเภอลมเก่าและก็จังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่กับอำเภอห้วยคดนะครับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังนะครับใน24ชั่วโมงจากนี้ไปในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานครับจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครชัยภูมินะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจังหวัดเลยก็ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดหนองคายที่อำเภอเมืองอำเภอท่าบ่อครับจังหวัดบึงกาฬที่อำเภอเมืองอำเภอบุ้งคร้ากับอำเภอโซ่พิสัยนะครับจังหวัดอุดรธานีอำเภอบ้านดุงครับจังหวัดสกลนครที่อำเภอคำตากล้าอำเภออากาศอำนวยนะอากาศอำนวยนะครับก็ท่านใดที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็จังหวัดชัยภูมิครับที่อำเภอเมืองอำเภอคอนสวรรค์อำเภอบ้านบ้านเขาบ้านขวานะบ้านขวาว่ะนะอันนี้ขออภัยนะถ้าออกเสียงผิดนะครับภาคกลางที่อำเภอที่จังหวัดลพบุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอเมืองนะครับในส่วนของลพบุรีนะครับภาคกลางก็จะมีลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีนะตราดนะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับในส่วนของภาคกลางนี่รอเรือเยอะเลยนะครับนะภาคกลางนะลพบุรีนะครับที่อำเภอเมืองสระบุรีที่อำเภอเมืองนครนายกอำเภอเมืองอำเภอบ้านนาอำเภอปากพลีจังหวัดปราจีนบุรีครับอำเภอนาดีจังหวัดจันทบุรีอำเภอเมืองอำเภอขลุงอำเภอมะขามจังหวัดตราดที่อำเภอเมืองอำเภอคลองใหญ่อำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงจังหวัดเพชรบุรีครับที่อำเภอแก่งกระจานประจวบคีรีขันธ์ครับที่อำเภอบางสะพานกับบางสะพานน้อยนะครับเนี่ยก็เมื่อวานนี้ก็อัปเดตกันนะบางสะพานบางสะพานน้อยมาตลอดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของนนทบุรีที่อำเภอปากเกร็ดกรุงเทพมหานครก็ทุกเขตเลย50เขตนะครับอันนี้ต้องเฝ้าระวังนะน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับแล้วก็พื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับในส่วนกทมก็จะเจอน้ำขังนะครับก็ฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะครับอย่างช่วงเย็นนี่มากระหน่ำเลยนะครับดอนเมืองนี่โอ้โหคือกทมนี่มาผมเพิ่งมาจากรัฐสภานะครับก็ออกมาโอ้โหดอนเมืองนี่หนักกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โซนปทุมนี่ก็มาตอนเย็นเช่นกันนะครับก็ช่วงเลิกงานนะฝนมาเลิกงานจริงนะครับในส่วนของภาคใต้ครับภาคใต้จังหวัดชุมพรนะครับที่อำเภอท่าแซะอำเภอปะทิวต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอดอนสักครับจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอขนอมกับอำเภอสิชนนะฮะขนอมกับสิชนนี่คือฝนมาต่อเนื่องหลายวันแล้วนะครับระนองที่อำเภอเมืองกับอำเภอกระเปอร์ระนองนี้ก็หลายวันนะครับก็ระวังยิ่งตกหลายๆวันก็ยิ่งต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับพังงาที่อำเภอเมืองกับอำเภอกระโปงครับ แล้วก็ภูเก็ตนี่ทุกอำเภอนะครับที่เจอฝนแล้วก็ระวังน้ำท่วมฉับพลันกันนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำนะครับก็จะมีที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับที่อำเภอเสรภูมินะครับเสรภูมินะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็แจ้งเตือนว่าระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษนะครับระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะที่บริเวณน้ำท่วมและก็ระวังการขับขี่รถนะบริเวณน้ำไหลผ่านทางนะครับอันนี้ต้องระวังกันด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับภาคเหนือก็ตกทุกจังหวัดครับอีสานก็จะตกที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและก็อุบลราชธานีภาคกลางทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครนะภาคใต้ก็ทุกจังหวัดครับก็จะเจอฝนฟ้าคะนองเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยก็เลยทำให้ทุกภาคมีฝนฟ้าคะนองนะครับในส่วนของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับก็ฝนไม่มีมาแค่วันนี้นะครับก็ต่อเนื่องกันไปวันที่17 18 19กันยายนเลยนะครับก็ในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นตั้งแต่วันที่17 18 19กันยายนเพราะว่าเรายังคงเจอนะครับความกดอากาศสูงจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็เลยส่งผลกระทบให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและก็ภาคใต้ตอนบนนะครับก็เลยทำให้ฝนตกหนักและหนักมากนะครับก็ทำให้ในส่วนของพื้นที่นะครับที่ต้องเตรียมรับน้ำไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์นะครับนี่คือถึงวันที่19กันยายนเลยนะครับในส่วนของอีสานก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้บึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีนะครับนี่เป็นข้อมูลจากหน้าของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เวลา 18:00 นของวันที่16กันยายน2569ถึง24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับก่อนในส่วนของภาคกลางต้องเฝ้าระวังนะครับก็คือกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วสระเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับภาคใต้ก็ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องเฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดและก็ที่สำคัญจะเกิดไม่เกิดก็ตามขอให้ท่านเตรียมความพร้อมไว้ให้มีถุงฉุกเฉินกระเป๋าฉุกเฉินนะครับน้ำดื่มยารักษาโรคนะครับอาหารการกินนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับส่องสว่างอย่างน้อยเตรียมไว้นะครับไม่เกิดไม่เป็นไรแต่ถ้าน้ำมาน้ำป่าทะลักเข้ามาแล้วก็เกิดการไฟฟ้าตัดไฟด้วยนะครับท่านจะไม่มีไฟใช้เลยนั่นก็ลองหาไฟฉายเครื่องรับวิทยุผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังรายการได้ขณะนี้ท่านมีวิทยุหนาแล้วนะครับแต่นั้นก็เป็นประโยชน์วันที่เกิดเหตุการณ์ไฟดับโครงข่ายโทรศัพท์มือถือใช้ไม่ได้วิทยุที่ท่านฟังอยู่ขณะนี้จะเป็นพระเอกทันทีแต่ถ้าใครอยากจะได้แบบพกพาไปด้วยแล้วก็สามารถทำได้หลายอย่างก็ไปที่วิทยุฉุกเฉินนะครับ Emergency Radio ที่สามารถเป็นทั้งเครื่องรับวิทยุเป็นไฟฉายเป็นสัญญาณเสร็จขอความช่วยเหลือ SOS แล้วก็มีสามารถเป็น Power Bank ได้แล้วก็ปั่นไฟได้ด้วยนะครับชาร์จไฟได้3ทางใช้ไฟบ้านได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ปั่นไฟด้วยมือได้แล้วก็มีพลังแสงที่อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือลองหาซื้อดูนะครับก็มีไว้ติดบ้านก็ยังดีนะอย่างน้อยมีไว้สัก1เครื่องนะครับนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของวิทยุฉุกเฉินนะแต่ถ้าใครไม่มีไม่ต้องกังวลครับท่านต้องมีไฟฉายต้องมี power bank นะครับแล้วก็มีนะครับอุปกรณ์นะส่องสว่างนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่มีอุปกรณ์ชาร์จได้ก็ต้องอาจจะต้องหา power bank ที่แบบ 50,000 มิลลิแอมหรือ 100,000 มิลลิแอมเลยอะนะหรือว่าจะเอา 10,000 ก็หลายก้อนหน่อยนะครับต้องเตรียมไว้นะครับถ้าเกิดเรามีวิทยุฉุกเฉินในญี่ปุ่นเขาใช้มานานกว่า50ปีอ่ะอันเนี้ยทุกบ้านเขามีอย่างน้อยอ่ะมันสามารถปั่นไฟได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เผื่อบ้านไหนเจอไฟดับแบบ3วัน4วัน5วันอะไรนะครับนี่ก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้ไม่ว่าจะอยู่เหตุการณ์ใดก็ตามนะครับถ้าเรามีอุปกรณ์เขาเรียกอุปกรณ์ฉุกเฉินอุปกรณ์ กู้ชีพนะก็จะมาช่วยเราได้นะครับส่วนนี้นี่ก็เป็นข้อมูลจากด้านของศูนย์เตือนภัยชาติกรมป้องกันภัยสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับเดี๋ยวไปโอ้นะว่าจะไปพักในส่วนของเราจะไปติดตามนะครับพยากรณ์อากาศสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนแล้วกันนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาที่พยากรณ์อากาศแล้วก็ไปตรวจในเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับรอบบ้านเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

กลับเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับก็รายการเกาะติดสกิดข่าวเป็นรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยติดตามรับฟังกันได้ทั้งออนแอร์และก็ออนไลน์นะครับออนแอร์ก็ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงระบบ FM ในเครือข่ายทั่วประเทศแล้วก็ออนไลน์ก็ทาง www.phakifm.org แล้วก็ทาง YouTube Phakhi FM แล้วก็ทาง Facebook นะครับก็มีรายการเกาะติดสกิดข่าวเพจของสมาคมวิชาชีพวิทยากระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับแล้วก็เพจของก่อนภาคีนะครับก็หลากหลายช่องทางกันเลยนะครับรับฟังรายการทั้งสดแล้วก็ย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีนะครับมาที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากันครับกรมอุตุนิยมวิทยาไปดูเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับในรอบ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับก็ฐานะของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าตั้งแต่วันที่16กันยายนเวลานะครับ18 นาฬิกาถึงวันที่17กันยายนเวลา18 นาฬิกา

วังอันตรายจากฝนตกหนักรวมถึงตกหนักมากนะครับแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มนะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ระยะสั้นนะครับทั้งนี้นะครับทางด้านของทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนมานะครับว่าก็สาเหตุก็คือเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคเหนือและก็ภาคออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็ประเทศไทยรวมถึงอ่าวไทยด้วยนะครับในขณะที่มีความความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือนะครับแล้วก็ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นอันดามันและก็อ่าวไทยก็ระวังคลื่นลมแรงด้วยนะครับ 1-2 เมตรแล้วก็ถ้าเกิดพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรไปดูพยากรณ์อากาศประจำวันครับของภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์ครับโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่จังหวัดลำปางพะเยาน่านและก็แพร่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยะโสธรอำนาจเจริญและก็อุบลราชธานีนะครับโดยมีฝนตกหนักมากพิเศษที่จังหวัดหนองคายนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันตกครับขออภัยภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและก็ตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและก็นราธิวาสครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาสูงสุดที่35องศาเซลเซียสนะครับลมตะตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาสตูลครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่35องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงกรุงเทพฯและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะครับนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศจากทางของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงต้นเพื่อสิทธิและสังคมนะครับไปติดตามกันนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวครับโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวก็มีการรายงานแผ่นดินไหวนะครับเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะครับในส่วนของมีการจับสัญญาณแผ่นดินไหวในวันที่16 กันยายน 2569นะครับก็มีที่ประเทศตอนเวลา 1:24 นาทีเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาขนาด 2.6 มินิจูดนะครับลึกลงไป10กิโลเมตรก็ห่างจากทางด้านของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ไป251กิโลเมตรด้วยกันนะครับแผ่นดินไหวครั้งนี้ตอนตามเวลาประเทศไทยคือ1:24 นะครับนะไปกันต่อนะครับวันที่1:00 นนะแล้วก็ขยับมาตอน 3:38 นาทีนะครับ 3:18 นาทีของวันที่16กันยายนนะครับมีแผ่นดินไหวที่ประเทศจีนครับพรมแดนเมียนมา กับจีนขนาด3มินิจูดลึกลงไป10กิโลนะครับซึ่งห่างจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไป104กิโลเมตรนะครับก็ไหวตอน 3:38 นาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยขนาด3มินิจูดนะครับ
3

0: สูจน์นะนะครับแล้วก็ขยับกันมานะครับตอน 7:00 นของวันที่16กันยายนนะครับก็มีแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาขนาด2แมกนิจูดลึกลงไป3กิโลครับก็ห่างจากอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปประมาณ24กิโลนะนี่ก็ใกล้นะอันนี้ประมาณ2เมกนิจูดนะครับลึกลงไป3กิโลนะครับนี่ก็ไหวที่เมียนมานะเมียนมานะแต่ว่าห่างจากอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนไป24กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเวลาในส่วนของ11:44เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศไทยนะครับที่ตำบลน้ำมวบจังหวัดน่านนะครับที่อำเภอเวียงสาครับอันนี้จุดเดิมเลยนะอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับอันนี้ก็ไหวตอน 11:44 วัดได้ขนาด 1.8 ไม่นิจูดครับ 1.8 ไม่จูดลึกลงไป13ลึกลงไปเนี่ย10ลึกลงไป2กิโลครับนะลึกไป2กิโลนะครับก็ที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านของวันที่16กันยายนนะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือ11:00 กับ52นาทีนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดอัปเดตกันนะครับในรายการเกาะติดสกิดข่าวข้อมูลจากด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกระทรวงดิจิทัลเพื่อสิทธิและสังคมนะครับก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันก็ฝากประชาชนนะครับอย่าลืมนะเรื่องของภัยธรรมชาติเองเนี่ยที่เราไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ก็คือแผ่นดินไหวครับกับอุบัติเหตุดังนั้นท่านประสบปัญหาการเรื่องของภัยพิบัตินะครับท่านสามารถที่จะโทรไปแจ้งได้นะครับที่สายด่วน1784ภัยพิบัติอย่างเดียวนะต้องการความช่วยเหลือหรือนะครับแจ้งเรียกว่ามีปัญหาตรงไหนนะเจอนะครับเจอสถานที่ตรงไหนที่ไม่ปลอดภัยก็แจ้งสายด่วน1784ได้นะครับอย่างน้อยก็เป็นสายด่วนที่เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยใดก็ตามมันจะไปทางน้ำหรือทางแผ่นดินนะอันนี้ก็ต้องนะติดตามกันนะครับก็คือในส่วนของข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทางรายการเกาะติดสกิดข่าวก็จะนำมาฝากกันซึ่งเป็นข้อมูลจากด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยและก็ทางด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็สังกัดของกระทรวงต้นพืชสิทธิ์และสังคมก็นำมาฝากกันก็เอามาเตือนกันนะครับอย่างน้อยเตรียมไว้รู้ก่อนปลอดภัยก่อนรู้ก่อนปลอดภัยกว่านะครับนะก็อย่างน้อยเราก็จะได้มีอุปกรณ์เตรียมรับสถานการณ์ไว้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นจริงเกิดเหตุการณ์ไฟดับขึ้นจริง 3-4 วันแล้วจำอย่างไรนะครับก็เตรียมอุปกรณ์ไว้นะครับไฟฉาย power bank เครื่องรับวิทยุนะครับแล้วก็พัดลมที่ใช้ไฟ5โวลต์นะครับก็อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดไฟดับมานะอย่างน้อยถ้าบอกร้อนแน่นอนครับไม่มีพัดลมใช้นะครับก็อย่างน้อยต้องเตรียมพัดลมกันไว้นะครับวันนี้เวลาของรายการเกาะติดสกิดข่าวเวลาหมดแล้วครับผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสกิดข่าวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งตอนนะที่ผมเรียบเรียงแล้วก็อยากที่จะมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวข้องกับการหาเวลาเนาะต้องบอกแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ผมประสบอยู่ด้วยคือผมมีโครงการอยากทำอะไรหลายๆอย่างเลยแล้วก็ตอนนี้ก็บอกตัวเองว่าเอาไว้ให้ว่างก่อนเดี๋ยวทำอันนั้นให้จบก่อนอันนี้ให้จบก่อนโน่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยยังไม่ได้ทำสักทีนะผมมีโปรเจกต์สนุกๆหรือว่ามีแนวคิดใหม่ๆที่อยากทำอยู่พอสมควรนะวันเนี้ยก็เลยนั่งคิดระหว่างขับรถนะว่าเอ๊ถ้าเราเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราคงไม่ค่อยได้เริ่มทำอะไรเพราะว่ามันก็จะไม่มีเวลาอยู่นั่นแหละเนาะเราจะบอกให้งานจบงานอะไรจบไหมสอนจบเดี๋ยวก็จะมีงานอื่นเข้ามาแทรกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราเหมือนเราผัดวันประกันพรุ่งพอสมควรเลยแต่ก็อีกมุมนึงก็นั่งคิดว่าเฮ้ยแต่ว่าก็งานมันยุ่งจริงๆนะช่วงนี้มันมีงานเข้ามาเต็มไปหมดเลยที่เราต้องบริหารจัดการน่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเราขี้เกียจวันๆไม่นั่งทำอะไรเนาะเราก็นั่งทำงานอยู่นี่แหละผมก็เลยนั่งคิดตกผลึกก่อนที่จะมาอัดพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะว่าอ่ะถ้างั้นเราลองมาหาเวลากันดีกว่าถ้าอยู่ดีๆมันไม่มีทางที่จะว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วว่าเอ้ยวันนี้ว่างจังเลยไม่มีอะไรเนี่ยมันคงต้องแอคทีฟอ่ะคือต้องจงใจในการค้นหาเวลาก็เลยเป็นที่มาของพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะว่าถ้าผมจะหาเวลาผมจะหามันได้ยังไงผมเคยทำบางเรื่องบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่แบบอาจารย์ยังหาเวลาไม่ได้แล้วอาจารย์มาเล่าให้คนอื่นฟังได้ยังไงคือในอดีตเคยหาเวลาแบบนี้แต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับหลงเขาเรียกว่ามองข้ามไปดีกว่าอย่าเรียกว่าลืมเลยพอนั่งคิดก็นึกขึ้นมาได้ว่าเราเคยทำแบบนั้นแบบนี้แล้วมันเวิร์กนะก็เริ่มต้นกันเลยนะวิธีแรกที่ผมเคยใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันทำให้เราหาเวลาได้คือว่าจองเวลาไว้ก่อนถ้าใครจำได้นะน้องบดอนสตอรี่เนี่ยตอนที่ผมตั้งเป้าหมายในเรื่อง Personal OKR เนี่ยมันมีอยู่ปีหนึ่งเลยผมตั้งว่าผมจะอยู่กับครอบครัวให้ได้100วันผมยังจำเป้าได้เลยคือตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมีงานเยอะเกินไปแล้วผมเริ่มวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันอื่นๆเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับครอบครัวสักเท่าไหร่แล้วเราก็บอกว่าเอาไว้ให้งานจบก่อนเดี๋ยวเราค่อยอยู่กับครอบครัวผลปรากฏว่ามันไม่จบครับเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าพอมีคนนัดอาจารย์วันเสาร์เช้าว่างไหมช่วยมาบรรยายที่นี่ให้หน่อยเราก็กดคาล endar ดูเนาะแล้วเราก็พบว่าเราว่างก็บอกว่างครับอาจารย์อาทิตย์บ่ายว่างไหมทำอันนั้นได้ไหมทำนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเราไม่ได้จองเวลาไว้ครับพอเราไม่จองเวลาเนี่ยมันก็จะดูว่างแล้วเราก็จะไปเอาเวลานั้นนะไปทำงานปีนั้นน่ะผมพยายามเลยครับผมใส่เข้าไปในคาล endar หรือปฏิทินไว้เลยว่าอยู่กับครอบครัวพอมีคนทักมาอาจารย์วันเสาร์เช้าว่างไหมผมก็จะตอบว่าไม่ว่างครับเพราะมันโดนล็อกไว้แล้วครับดังนั้นเนี่ยเราลองจองเวลาไว้ฮะอาจจะไม่ต้องจองถึงกับทั้งวันก็ได้นะสมมติว่าคุณเป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่ว่าคุณไม่มีเวลาอ่านคุณล็อกไว้เลย6:30ถึง7:00อ่านหนังสือเอาเวลาที่คุณสะดวกนะนี่แค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะหรือเนี่ยแบบอยากเขียนหนังสือไม่มีเวลาเขียนคุณล็อกไว้ในตารางเลย20:30ถึง20:00เขียนหนังสือแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นการอ่านการเขียนเอาง่ายที่เล็กอย่างอื่นก็ได้นะเป็นคนที่แบบทำงานแล้วก็แบบเบิร์นเอาท์ไม่มีเวลาทำงานดีเล็กเพราะว่าเราเอางานมาเบียดเวลาพักผ่อนเราเวลาทำงานดีเล็กเราใส่เลย20:00ถึง20:00งานดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเวลาเราไม่จองให้ตัวเราเองนะเราจะถูกคนอื่นจองให้เราฮะเอาว่างนี่มาช่วยทำอันนั้นหน่อยว่างนี่มาช่วยทำอันนี้หน่อยเราต้องใส่เข้าไปครับไอ้สิ่งที่เราอยากทำอันที่สองครับในช่วงที่ตอนที่ผมพยายามล็อกเวลา วันเสาร์อาทิตย์ทั้งวันเนี่ยให้อยู่กับครอบครัวเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่มันเจอปัญหาคือมันบริหารจัดการเวลาได้ลำบากเพราะว่ามันเยอะไปมันคือเราพยายามล็อกไว้ทั้งหมด2วันเต็มบางทีคนก็บอกโอ้โหอาจารย์หาวันไม่ได้เลยอยากเชิญอาจารย์สอนอะไรเงี้ยมันก็จะลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแนะนำผมนะข้อที่2เนี่ยคือเราเริ่มจากการล็อกเวลาสั้นๆไว้ก่อนเช่นวันเสาร์เช้าผมจะไม่รับงานอย่างเงี้ยยกตัวอย่างก่อนพอให้บริหารจัดการให้ได้ระดับหนึ่งก่อนหรืออยากเขียนหนังสือถ้าบอกว่าจะต้องมีเวลา3ชั่วโมงต่อวันเขียนหนังสือเนี่ยบางทีมันบริหารไม่ได้ในช่วงเวลานี้พอบริหารไม่ได้บางคนทิ้งเลยบอกก็มันทำไม่ได้อาจารย์3ชั่วโมงจะทำได้ยังไงเนี่ยเลิกงานก็3ทุ่มแล้วกว่าจะเดินกลับบ้านก็4ทุ่มอาบน้ำเดี๋ยวนอนแล้วอะไรเงี้ยไม่มีหรอกอาจารย์3ชั่วโมงอะไรเงี้ยเอา15นาทีก่อนไหมเขียนหนังสือ15นาทีต่อวันอย่าคิดว่าไอ้เวลาเล็กๆเนี่ยไม่มีความหมายนะ15นาทีต่อวัน7วันนี่105นาทีต่อสัปดาห์นะครับถ้าคุณคูณไปเรื่อยๆเนี่ยปีนึงเนี่ยหลายเกือบ100ชั่วโมงนะฮะนั้นบางทีมันดูแค่15นาทีต่อวันเนี่ยจริงๆมันได้หนังสือนะครับเขียนมาเป็น100ชั่วโมงนี่ปีนึงมีหนังสือ1เล่มนะเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปล็อกถึงขนาดบอกว่าโอ้โหจะแบบหยุดงาน10วันมาเขียนหนังสือให้เสร็จอะไรเงี้ยมันบางทีมันยากที่จะทำแบบนั้นนะอันที่3อันนี้ก็เป็นหลักการที่ผมมักจะใช้ช่วงที่ไม่มีเวลาคืออย่าไปรอให้ทุกอย่างเสร็จนะนี่เตือนตัวเองด้วยนะเพราะตอนนี้ก็ใช้ข้ออ้างนี้เดี๋ยวงานให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำสิ่งที่อยากทำงานไม่มีวันเสร็จครับจำไม่ได้เลยผมไม่เคยเจอโมเมนต์ไหนเลยที่แบบงานหมดแล้ววันไม่รู้จะทำอะไรไม่มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำทั้งที่งานยังไม่เสร็จนั่นแหละเริ่มทำครับผมหลายๆครั้งเนี่ยอย่าง happiness club เนี่ยผมก็รู้นะวันเสาร์อาทิตย์ผมมีสอนผมมีงานนู่นนี่นั่นแต่ผมรู้ว่าถ้าผมไม่ทำอ่ะปีนี้ผมก็ไม่ได้ทำผมก็เลยตัดสินใจเลยเปิดเลย4โมงถึง6โมงเย็นวันไหนล็อกไว้เลยล่วงหน้าปรากฏว่าพอเราล็อกไว้เลยอ่ะทำก่อนอ่ะไม่จำเป็นต้องรอให้งานอะไรเสร็จสักอย่างอ่ะตอนนี้จัดมา5เดือนแล้วนะกำลังจะถึงเดือนที่6แล้วนะแปลว่าจริงๆการทำก่อนโดยที่ไม่ต้องไปรอให้อะไรเสร็จเนี่ยเวิร์กครับเวิร์กนะครับข้อ4ฮะข้อนี้มันเป็นการลดเวลาที่เราไปใช้ทำอย่างอื่นลงคือบางทีการที่เราไม่มีเวลาเนี่ยเราต้องมาตอบตัวเองดีๆนะว่าจริงๆไม่มีหรือคุณเอาเวลานั้นไปใช้อย่างอื่นบางคนก็อ้างงานเยอะงานเยอะแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณอาจจะเล่นโซเชียลมีเดียวันละ2ชั่วโมงอยู่นะทั้งที่งานคุณเยอะเนี่ยแหละหรือเอาประสบการณ์ส่วนตัวฮะประชุมเยอะไปก็มีนะครับผมเคยเหมือนกันคนนั้นนัดประชุมคนนี้นัดประชุมคนนู้นนัดประชุมประชุมกันทั้งวันทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยไม่ได้ทำอะไรแล้ววันนั้นหลังๆนี่ผมเอาตรงๆนะเลือกเลยฮะถ้าการประชุมเนี้ยเขาไม่ต้องการผมเลยผมก็ไม่ไปเท่านั้นเองครับคือพูดง่ายๆว่าจะผมไปหรือไม่ไปไม่ได้ make difference น่ะก็คือไม่ได้แตกต่างแล้วเดี๋ยวนี้มีคนเชิญไปเป็นกรรมการนู่นนี่นั่นเนี่ยผมบอกตรงๆนะไม่ใช่รังเกียจรังงอนไม่อยากช่วยนะแต่ผมบอกว่าด้วยเวลาที่ผมมีตอนนี้บางทีผมอาจจะไม่สามารถเป็นกรรมการได้ครับเพื่อลดระยะเวลาเป็นกรรมการแล้วก็ต้องมีประชุมแล้วบางทีก็ประชุมเยอะแยะแล้วบางทีมันก็อาจจะไม่ได้มันไม่ได้ productive มากนักอะไรเงี้ยคือมันไม่มีประโยชน์อะไอ้พวกนี้เวลาหายไปนะครับถ้าเราเอากลับมาได้เนี่ยได้เยอะนะครับหรือบางคนเนี่ยเล่นไลน์เนี่ย ก็ใช้เวลานะตอบไปตอบกลับตอบไปตอบกลับนิ่งยกโทรศัพท์ทีเดียวจบหรือแม้กระทั่งอื่นๆนะฮะดู YouTube ไม่หยุดหรือบางทีรวบงานคนอื่นมาทำแทนทั้งจริงๆเป็นงานของเขาอะไรเงี้ยคือเราคงตัดได้ไม่ทั้งหมดนะแต่ลองคิดภาพนะครับถ้าเราเอาวันหนึ่งคุณตัดงานพวกนี้ออกได้สัก30นาทีอ่ะคุณก็เวลา30นาทีนั้นไปทำสิ่งที่คุณอยากทำได้แล้วข้อ5เนี่ยผมเคยพูดตอนที่มีคนให้แนะนำว่าเอาเวลาที่ไหนอ่านหนังสือแต่ว่าเอาไว้ใช้อย่างอื่นได้เนาะคือบางทีเนี่ยอ่านหนังสือปีที่ผมอ่านได้พีคสุดเนี่ย กือบ180เล่มนะถ้าจำไม่ผิดเกือบ200เล่มอาจารย์เอาเวลาที่ไหนไปอ่านคือนอกจากเวลาประจำที่ล็อกไว้แล้วเนี่ยผมใช้เวลาที่เขาเรียกว่า waiting time เวลาที่เรารอฮะยกตัวอย่างนะของผมนะผมไปถึงที่ผมจะสอน9โมงผมจะไปถึงที่มหาวิทยาลัย8โมงผมรอสอนชั่วโมงหนึ่งผมไม่นั่งรอเล่นโซเชียลมีเดียหรอกครับผมเอาหนังสือไปอ่านชั่วโมงหนึ่งอ่านได้ 40-50 หน้านะครับถ้าผมเดินทางต่างประเทศโอ้โหรอก่อขึ้นเครื่องเพราะเราคงไม่ได้ไปถึงขึ้นเลยอ่ะเราก็ต้องไปก่อนเวลา2ชั่วโมง3ชั่วโมงใช่ไหมโอ้โหหนังสือเลยฮะหรือจริงๆคุณไม่ชอบหนังสือคุณอยากทำอย่างอื่นก็ได้นะครับถ้าไม่ใช่เป็นคนขับรถถ้าคุณนั่งรถคุณอาจจะอยากฟังพอดแคสต์คุณก็ฟังไปหรือขับรถจริงๆขับรถก็ฟังพอดแคสต์ได้แต่ถ้าอ่านหนังสืออาจจะลำบากหน่อยขับรถมันอ่านไม่ได้แต่นั่งรถแม้แต่ถ้าหนังสือเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากเชียร์นะเพราะคนเวียนหัวเวลารถวิ่งอะไรเงี้ยแต่เวลาพวกเนี้ยเป็นเวลาที่คุณสามารถเอาไปใช้ทำอะไรบางอย่างได้สมัยก่อนไปรับลูกนี่ก็ใช่นะครับบางทีลูกเรียนไม่จบยังไม่เสร็จไปถึงก่อนบ่ายสามลูกเรียนเสร็จบ่ายสี่เอาหนังสือไปอ่านแม้กระทั่งรอคิวผมยังติดหนังสือไปเลยแต่นี่ไม่ได้แปลว่าต้องหนังสือนะกิจกรรมอย่างอื่นก็ได้นะเช่นอยากเขียนก็ติดสมุดบันโน้ตไอเดียจดไอเดียตอบอีเมลบางอันเพื่อเคลียร์งานเพื่อเราจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นตอนที่สมมติคุณอยากออกกำลังกายอ่ะคุณไปรอรับลูกคุณไปวิ่งไม่ได้อ่ะมันก็จะลำบากนิดนึงอ่ะยกตัวอย่างนะหรือว่ารอขึ้นเครื่องบินจะไปวิ่งมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่คุณสามารถเคลียร์งานไว้ล่วงหน้าได้ตอบอีเมลเร็วๆเนี่ยมันก็ตอบได้นะครับมือถือมันก็มีอยู่นั้นอย่าดูถูกเวลาพวกนี้นะเวลาพวกนี้สะสมกันเนี่ยเป็นเวลาที่เยอะพอสมควรทีเดียวนะข้อ6ครับคือถ้าสำหรับคนที่มีความอยากเยอะอย่างเช่นผมอะมีโอ้ผมอยากจะเปิด Pickleball ครับผมอยากจะเขียนหนังสือเรื่อง Pickleball ผมอยากที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ผมอยากจะเที่ยวผมอยากอยู่กับเขาเยอะมากเนี่ยผมว่าเลือกนี้ฮะเอา3เดือนนี้อย่าง Personal OKR ผมฮะผมก็ทำทุกไตรมาสใช่ไหมเอาสักเรื่องเดียวก่อนอย่าเพิ่งแบบทำ10โปรเจกต์พร้อมกันหรือถ้าใครแบบอยากทำสัก2เรื่องก่อนอ่ะพอไหววันนี้ได้อ่าน Facebook ของคุณโสพลสุภาพมั่งมีอ่ะเขาบอกแต่ผมยังไม่ได้อ่านรายละเอียดเยอะนะคือเขาบอกว่าเหมือนกับ1ปีให้เลือกเรื่องยากทำที่เราอยากทำสักเรื่องนึงอะไรเงี้ยไอ้นี่หลักการคล้ายๆกันเรามีสิ่งที่อยากทำแต่มันเยอะมากใช่ไหมเลือกมาก่อนเทคนิคที่7นะอันนี้ก็พูดบ่อยคือต้องรู้จักปฏิเสธครับถ้าผมไม่ปฏิเสธอย่างที่เมื่อกี้พูดนะอาจารย์เป็นกรรมการได้ไหมได้อาจารย์ช่วยมาสอนเรื่องนี้ได้ไหมได้อาจารย์ทำวิจัยด้วยกันไหมทำอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ทำถ้าคุณทำแบบนี้รับประกันฮะเวลาไม่มีหรอกไอ้ที่อยากทำไม่ได้ทำอ่ะพวกคุณโดนไปทำสิ่งที่คุณไม่อยากทำทั้งหมดแล้วพวกคุณเซย์เยสหมดวิธีการอย่างแรกนะจำไว้ว่าทุกครั้งในการเซย์เยสคุณต้องเซย์โนเสมอคุณไปรับไปเป็นกรรมการในหัวข้อที่คุณไม่ได้เชี่ยวชาญคุณก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาได้แต่คุณเกรงใจเขาเท่ากับคุณเซโนกับสิ่งที่คุณอยากทำอ่ะเอาไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมีจำกัดคุณต้องเลือกครับข้อ8เนาะถ้าวันไหนคุณยุ่งมากๆเนี่ยอย่างน้อยๆผมเชียร์นะเพื่อให้มันเกิดโมเมนตัมทำเรื่องที่อยากทำสักนิดนึงก็ยังดีวันนี้ยุ่งมากเลยอ่านหนังสือสักหน้านึงอ่ะเขียนหนังสือสักบรรทัดหนึ่งสองบรรทัดอ่ะหรือหนึ่งยอดหน้าก็ได้ไม่มีเวลาไปออกกำลังกายเอาสควอทอยู่ที่บ้านยืดเหยียดที่บ้านสัก10นาทีใครอยากเรียนภาษาเปิดคลิปดูสัก5นาทีทำสมาธิสัก5นาทีอะไรอย่างเงี้ยที่คุณอยากทำอ่ะคือผมรู้ว่าทุกวันมันจะมีวันที่คุณแบบยุ่งมากๆใช่แต่อย่าหยุดมันครับข้อ ข้อ9นะข้อนี้เป็นเรื่องการบริหารจัดการพลังงานคือเรื่องที่คุณอยากทำอ่ะคุณลองมาทำในช่วงเวลาที่คุณมีพลังเยอะไอ้เรื่องที่แบบงานเล็กๆที่ตอนเย็นทำได้แล้วคุณหมดพลังอ่ะเช่นเช็คอีเมลเช็คโซเชียลมีเดียเนี่ยไปทำตอนนั้นเถอะแต่ถ้าเกิดคุณชอบเขียนหนังสือมาเขียนตอนเช้าถ้าคุณมีพลังตอนเช้านะโน้ตก่อนอันนี้ผมพูดถึงตัวผมเองและเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะมีพลังในช่วงเช้าเพราะฉะนั้นเวลาที่ดีที่สุดเอามาทำสิ่งที่คุณอยากทำที่สุดแล้วข้อ10นะผมว่าลองสแกนดูตารางเวลาของเราแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรบ้างที่เราควรหยุดทำบ้างโปรเจกต์เดิมที่เคยทำอยู่ตอนนั้นตื่นเต้นชอบมากตอนนี้ไม่ตื่นเต้นละไม่ค่อยชอบละหยุดได้นะครับหยุดได้นะครับก็เป็น10ข้อที่ผมอยากนำมาแชร์นะครับก็เคยทำมาแล้วทั้งหมดแหละแต่ว่าตอนนี้ผมก็มาเตือนตัวเองด้วยนะไม่มีเวลาอยากทำนู่นทำนี่ไม่มีเวลา1เนาะต้องจองเวลาครับล็อกไว้ในคาล endar ในปฏิทินเลย2ตั้งเป้าสั้นๆเล็กๆก่อนอย่าไปคิดว่าต้องมีเวลาทั้งวันนะขอ15นาทีก่อน3ไม่ต้องรอให้งานเสร็จถึงค่อยทำเพราะจะไม่มีวันนั้นทำเลยทำเลยนะครับ4หาเวลาที่คุณไปใช้กับสิ่งที่มันไม่มีสาระสิ่งที่มันไม่ควรใช้เวลามากเช่นโซเชียลมีเดียประชุมที่มันไม่จำเป็นอะไรเงี้ยเอาเวลาพวกนั้นคืนมาจะได้เอามาทำสิ่งที่อยากทำ5เวลาที่คุณจำเป็นต้องไปรอประชุมรอขึ้นเครื่องบินรอรับลูกรอคิวรอนั่งรถอะไรเงี้ยลองใช้เวลาพวกนั้นทำสิ่งที่อยากทำหรือถ้าทำสิ่งที่อยากทำในช่วงนั้นไม่ได้ก็ไปทำงานที่มันจำเป็นต้องทำงานเล็กๆตอบอีเมลอะไรเงี้ย6อย่าพยายามอยากทำแล้วก็ทำทุกอย่าง10อย่างพร้อมกันผมจะไม่ได้ทำเลยสักอย่างนะครับ7รู้จักปฏิเสธครับง่ายๆเลย8ถ้าวันไหนยุ่งมากทำไอ้สิ่งที่อยากทำน้อยๆก็ยังดีกว่าไม่ทำและ9นะทำในสิ่งที่อยากทำในช่วงที่เรามีพลังงานสูง10ลองถามคำถามว่าเราควรหยุดทำอะไรบ้างเนาะเพื่อเราจะได้มีเวลาทำสิ่งที่เราอยากทำนะครับก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งตอนที่เป็นประโยชน์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก 17-20 กันยายนนี้หวั่นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจังหวัดยะลาออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 17-20 กันยายน 2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าภาคใต้จะได้รับผลกระทบอย่างมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาระบุว่าในช่วงดังกล่าวอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังสำหรับพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดยะลาขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอเบตงทานโตบันนังสตากาบังและกรงปีนังซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันจังหวัดยะลาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพร้อมเตรียมสิ่งของจำเป็นอาหารน้ำดื่มและยาประจำตัวให้พร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทางนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลอุปกรณ์เครื่องจักรกลและสถานที่พักพิงชั่วคราวเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยจังหวัดยะลาย้ำให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและหากเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาหมายเลขโทรศัพท์073-208-262เพื่อประสานการช่วยเหลือต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พละศึกษา
1: ไงเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยัง
2: ดีใจทำเสร็จพอดีเลยครับ
1: ถ้าอย่างนั้นดีใจก็จัดตารางสอนของวันพรุ่งนี้เลยนะไหนพี่ขอดูหน่อยว่าพรุ่งนี้เรียนอะไรบ้างตอนเช้าเรียนวิชาภาษาไทยกับคณิตศาสตร์ตอนบ่ายไปเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เอ๊ะดีใจแล้ววิชานี้วิชาอะไร
2: วิชาพละศึกษาครับพี่โพส
1: ดีใจเขียนคำว่าพละศึกษาผิดนะพละศึกษาที่ถูกต้องจะต้องสะกดด้วยพอพานลอลิงสสลาสระอึกกไก่สฤษีและสระอาไม่มีสระอะตรงลอลิงนะพละศึกษาเป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการกีฬา
3: จำไว้นะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องสวัสดี
4: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

พชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคณาแทร็กที่229

ระพินเดินช้าๆตรวจดูสภาพที่ตั้งของแคมป์ซึ่งเป็นชัยภูมิกลางลานหมู่บ้านห้วยเสือร้องทักทายกับพวกลูกหาบและพรานพื้นเมืองของเขาทั้งสี่คือเกิดเสยจันและบุญคำซึ่งบัดนี้ยังนั่งสุมหัวดูดบ้องกัญชาที่กระเรียงห้วยเสือร้องนำมาประเคนให้กันอยู่พอเห็นเจ้านายเดินเข้ามายืนดูอย่างกระทันหันไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเกิดผู้กำลังดูดควันทำตาเลอยู่อย่างมันขีดสุดก็สำลักรีบเอาบ้องซ่อนหลังยิ้มแห้งๆพรานใหญ่ไม่สนใจสมุนของเขาแต่ละคนเพราะรู้สันดานดีอยู่แล้วว่าไม่ว่าคู่หนุ่มคู่แก่ก็ล้วนแต่แก่นๆกันทั้งสิ้นแต่ก็รู้จักกาลเทศะดีพอสมควรว่าในภาวะใดเมื่อไรจึงจะปล่อยใจให้ร่าเริงสนุกสนานไปตามประสาไม่เคยทำงานสำคัญให้ต้องเสียหายไปนี่อย่านึกว่ามาอยู่ใจกลางบ้านห้วยเสือร้องแล้วไอ้งาดำหรือมันไตรมันจะตามราวีไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจะสนุกสนานกันยังไงก็อย่าให้ถึงกับประมาทล่ะเขาเอ่ยขึ้นเบาๆกวาดตามองไปรอบๆก็เห็นอูถะและพะโต้สองกระเรียงจากตะเคียนทองนั่งแอบหลังบุญคำกระจันอยู่ด้วยแสดงว่าเจ้าสองคนแอบมามั่วสุมร่วมวงไพบูลย์ด้วยเจ้าสองคนของตะเคียนทองบัดนี้แปรสภาพมาเป็นคณะร่วมตายกับคณะของเขาแล้วด้วยความสมัครใจของมันเองจอมพรานกล่าวเนิบๆแต่เคร่งขรึมเป็นงานเป็นการต่อไปเกิดกระเสยทำงานตามคำสั่งได้ดีที่สุดนะที่ต้อนเอาพวกนายจ้างให้ยอมมาถึงที่นี่จนได้ตามที่ฉันสั่งไว้เจ้าพรานเด็กหนุ่มทั้งสองของเขายิ้มแห้งๆก็นายสั่งยังไงเกิดก็เสยก็ต้องทำอย่างนั้นแหละนายพวกนายห้างฝรั่งที่เหลือกันอยู่สองคนกับแหม่มเบทำไมมาก็ถูกทิ้งไว้บนยอดสักดำนั่นแหละเพราะเกิดก็เสยต้อนพวกตะเคียนทองออกเดินแล้วแกไม่ยอมไม่ทิ้งหรอกก็เลยต้องตามมาด้วยไงดีมากบุญคำจันระหว่างที่ฉันนอนพักหลับอยู่เมื่อเย็นก็คงจะถูกพวกนายห้างเรียกไปซักถามเป็นการใหญ่สินะถึงเรื่องราวทั้งหมดอะโอ้นายห้างบ๊อบน่ะแกซักซะจนไม่มีอะไรจะบอกนั่นแหละแกด่าบุญคำกับจันว่าค้นหาทางในถ้ำน่ะยังไงหาไม่พบจนถึงขนาดต้องให้นายออกไปตามเองจึงพบเส้นทางบนเพดานสูงของถ้ำบุญคำก็บอกว่าถ้าบุญคำเก่งเหมือนนายทุกอย่างบุญคำก็คงไม่ต้องมาเป็นบ่าวนายอยู่อย่างนี้หรอกแกก็เลยเงียบไปบุญคำบอกมาปนหัวเราะแห่ตาแกเริ่มจะปรือเพราะฤทธิ์กัญชาอุทะพะโต้ระพินเรียกสองกระเหรี่ยงเบาๆเจ้าหนุ่มคู่นั้นค่อยๆล่อหน้าออกมาจากด้านหลังบุญคำแล้วยิ้มเห็นฟันกระดำกระด่างพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางจากที่นี่เข้านรกดำแล้วนะให้เวลาเจ้าตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายจะไปด้วยหรือจะอยู่ที่นี่ก็ได้สองกระเรียงเดินตายจากตะเคียนทองมองหน้ากันเองแล้วบอกออกมาโดยไม่มีการนัดแนะกันเลยว่าไปด้วยที่นายแต่ตายมากกว่าที่จะได้กลับมานะโอ้ยนายคนจะตายอยู่ที่ไหนก็ตายนายคำพูดง่ายๆสั้นๆจากใจจริงบางขณะมันก็เป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งเหมือนกันระพินพยักหน้าอย่างพอใจสะเอิงคงจะดีขึ้นมากแล้วนะเขาเปรยถามไปถึงคนเจ็บที่ยังอดเป็นห่วงไม่ได้ก็เกือบหายแล้วล่ะนายหมอผมแดงนั่นแกก็ดูแลมันอยู่ตลอดเวลาพะโต้เป็นคนตอบความจริงมันอยากไปด้วยนะนายแต่ยังเดินไม่ค่อยไหวอูทะเสริมมาอีกคนเหตุการณ์เมื่อเย็นวานทุกคนก็เห็นกันแล้วนะมันไตรนะตามจองล่างจองผลาญเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อวานนี้ก็เกือบสำเร็จแล้วมันก็จะตามรังควานเราไปเรื่อยๆจนกว่าเราหรือมันจะเป็นฝ่ายพินาศไปไอ้ช้างงาดำน่ะไม่ได้มีตัวเดียวตัวไหนก็ได้ถ้าผีลงงามันก็จะเป็นสีดำทันทีอย่างที่เห็นกันแล้วเป้าหมายสำคัญของเราในอันดับแรกนี่ก็คื
พยายามหาทางทำลายซากนักรบตัวโตที่มันอาศัยลงสิงแทนร่างนักบวชโลนตัวเดิมของมันที่บุญคำเผาวอดวายไปแล้วในครั้งนั้นให้ได้เพราะเป็นตัวที่ใหญ่และมีชิ้นส่วนสมบูรณ์ที่สุดเอาเป็นว่าถ้าเห็นพร้อมๆกันหลายตัวที่จะโผล่มาเล่นงานเราต่อไปนะให้ฉะไอตัวใหญ่สำคัญที่สุดนั่นก่อนอย่าให้มันเอาซากนั้นมาใช้งานได้ทั้งสี่พรานคู่ใจและกระเหรี่ยงตะเคียนทองอีกสองซึ่งกลายเป็นบุคคลร่วมตายในคณะไปแล้วต่างรับคำและเข้าใจดีเขาถามต่อไปว่าแล้วนี่ซอกาเล่ล่ะอยู่ไหนตะกี้มันก็นั่งอยู่กับบุญคำตรงนี้ล่ะนายตอนนี้คงแอบกลับขึ้นเรือนไปแล้วมันเพิ่งได้เมียใหม่รุ่นคบเพาะจันไหนไปตามโซกาเล่มานี่หน่อยสิเขาออกคำสั่งจันก็พรวดลุกขึ้นเดินจำเอาตรงไปยังเรือนกระเรียงที่เห็นปลูกเรียงรายอยู่ที่นั่นทันที

ระพินถอนใจยาวค่อยๆหย่อนตัวลงบนขอนไม้ของวงเสวนานั้นสมุนสนิททั้งสามเห็นสีหน้าเจ้านายแล้วก็เริ่มไม่สบายใจเพราะเขามองไปในความมืดของราวป่าอย่างปราศจากความหมายแล้วยกมือทั้งสองขึ้นเสยผมก้มหน้ามองนิ่งไปยังกองไฟบุญคำก็ขยับตัวเข้ามานั่งใกล้ๆกระซิบถามว่านายมีอะไรหนักใจเหรอระพินสั่นศีรษะไม่ตอบครู่หนึ่งก็เงยขึ้นพูดไปทางอุทะและพะโตว่าพวกตะเคียนทองมารวมกับพวกขั้วเสือร้องได้ก็ปลอดภัยแล้วและจะเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ขึ้นทั้งสองคนถ้ามีโอกาสก็บอกให้ทุกคนรู้เถอะว่าฉันเชื่อว่าต่อไปนี้เนี่ยช้างงาดำหรือไอ้พวกผีดิบเนี่ยมันจะไม่มารังควานผู้คนที่นี่อีกแล้วล่ะแต่มันจะติดตามฝ่ายเราไปอุทะกับพะโต้เองก็เชื่ออย่างนั้นนายให้มันตามไปเรื่อยๆเถอะเราสองคนไม่กลัวหรอกถ้ามีนายกะลุงคำอยู่ด้วยไอ้โง่เสยเอียงหน้าเข้าไปกระซิบกับสองกะเหรี่ยงดอยพวกข้าทุกคนไม่กลัวไอ้งาดำไอ้ผีตายซากนั่นแต่กลัวผีสวยๆผมทองตัวหนึ่งกับผมแดงอีกตัวหนึ่งที่กำลังจะล่วงตับนายระพินอยู่ทุกขณะนายเองก็กลัวสุดใจขาดดิ้นเหมือนกันนู่นไงเห็นไหมพอพูดถึงก็ย่องกรีบตามหลังมาแล้วไอ้ตัวนี้นะผมแดงทุกคนที่ล้อมวงอยู่มองไปทางด้านหลังของเขาเป็นตาเดียวส่วนระพินไม่ทันได้ยินว่าเสยพูดอะไรกับสองกะเหรี่ยงนั่นจึงยังนั่งเอากิ่งไม้แห้งเล็กๆ เขี่ยกองไฟอยู่ยังไม่เฉลียวคิดหรือยินยนต่ออะไรทั้งสิ้นเพราะกำลังอยู่ในอารมณ์ลอยเผลอตัวระพินควักบุหรี่ออกมาคาบด้วยสัญชาตญาณเคยชินมากกว่าเจตนาอยากจะสูบแท้จริงและเอากิ่งไม้ที่ติดไฟนั้นจะนำมาต่อกับปลายบุหรี่ของเขาแต่แล้วก็ชะงักกึกเปลวไฟจากไลเตอร์อันหนึ่งสว่างแวบแล้วก็ยื่นผ่านไหลเข้ามาจากเบื้องหลังจ่อเข้ามาที่ปลายบุหรี่ของเขาจอมพรานเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งแล้วต่อบุหรี่โดยดีคริสคุณเหนื่อยมามากแล้วนะคุณนอนพักซะเมื่อกี้ก็เห็นนอนแล้วนี่เอ่ยเสียงเบาๆโดยไม่หันกลับมามองเป่าควันบุหรี่ลงต่ำใจคงจะจรดจดจ่ออยู่กับคริสสินะเลยทายผิดเสียงตอบมาเบาๆทำเอาอึ้งไปพวกพรานพื้นเมืองทั้งที่นั่งล้อมวงอยู่ไม่มีใครพูดอะไรนอกจากยิ้มกันทั่วทุกคนแม้แต่อุทะและพะโต้แต่พวกนั้นฟังไม่รู้เรื่องเพราะการโต้ตอบไม่ได้ใช้ภาษาไทยระพินเอี้ยวตัวแงนไปดูแล้วก็ยิ้มให้นิดหนึ่งร่างบึบบับเหมาะสมกับการสืบพันธุ์ได้เป็นอย่างดีของอิซาเบลมายืนอยู่ด้านหลังเขาวีกลางตัวของหล่อนห่างจากใบหน้าเขาเพียงแค่ศอกเดียวเท่านั้นในท่าที่ยืนผงาดอยู่เช่นนั้นไม่ได้มีเจตนาแต่ก็เป็นไปตามนิสัยปกติธรรมดาตามเผ่าพันธุ์โดยน้ำเสียงที่อ่อนโยนราบเรียบและสุภาพที่สุดรพินพูดเสียงเรื่อยๆว่านี่คุณลักษณะนี้นะคนไทยเขาเรียกว่ายืนค้ำหัวเป็นกิริยาที่คนไทยเราถือกันมากนะนั่งสิเบลถ้าคุณยังไม่ง่วงหรือว่ามีอะไรจะพูดกับผมไม่เอ่ยเฉยๆแต่มือเขาเอื้อมไปจับข้อมือของแม่ผมแดงฉุดดึงเบาๆให้นั่งลงบนขอนไม้อันเดียวกันใกล้ๆเบลยิ้มนั่งลงข้างๆเขาโดยดีตาเป็นประกายจำรัดระพินคุณเป็นสุภาพบุรุษจริงๆอะไรนะเดี๋ยวนี้ฉันไม่มีอะไรแปลกใจสักนิดเดียวว่าทั้งที่สายตาพื้นๆโดยทั่วไปแล้วคุณก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจสำหรับเพศตรงข้ามเลยถ้าหากว่าได้รู้จักคุณได้ลึกซึ้ง
ได้คบหาสมาคมใกล้ชิดและได้เห็นธาตุแท้ก็ล้วนแต่จะต้องชื่นชมคุณทุกคนไปแหละอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยแม้แต่ผู้ชายด้วยกันเองก็เถอะเพราะบนความหน้าหมันไส้แท้จริงคุณเป็นคนน่ารักนะใช่เบร์แต่เฉพาะในป่าท่ามกลางอันตรายแวดล้อมรอบตัวเท่านั้นนะที่ทุกคนมักจะคิดถึงผมในแง่นี้แต่เขาถอนใจเบาๆอัดบุหรี่ลึกปล่อยให้มันค่อยๆระบายออกมาทางช่องจมูกแต่อะไรคุณพูดยังไม่จบประโยคนี่จอมพรานห่อไหลลงผมหมายถึงว่าเมื่ออยู่ในเมืองหรือเมื่อทุกคนปลอดภัยเข้าเขตแดนสิวิไลแล้วผมก็คือผมแค่เจ้าพรานต๊อกต่อยคนนึงที่เคยรับใช้เขาเหล่านั้นมาเท่านั้นก็ไม่มีใครจำผมได้หรอกประโยคหลังเสียงของเขาแหบเหือดแล้วกล่าวต่อไปในใจตัวเองอย่างขมขื่นว่าใช่ไหมครับคุณหญิงดารินเบนหัวเราะอยู่เช่นนั้นหล่อนไม่คมหรือละเอียดอ่อนนักหรือมิฉะนั้นก็มองข้ามไม่สนใจในคำพูดของเขาเปลี่ยนมาพูดในเรื่องง่ายๆต่อว่ามีการประชุมอะไรกันในหมู่พวกคุณนี่ฉันเข้ามาขัดจังหวะหรือเปล่านี่ไม่มีความลับอะไรในหมู่พวกผมจึงไม่ถือว่าเป็นการขัดจังหวะแล้วก็ไม่มีอะไรมากนักหรอกเบลปรึกษาหารือกับเจ้าพวกนี้ก็เกี่ยวกับการเดินทางของเราแล้วเขาก็มองไปทางแคมป์ของฝ่ายนายจ้างซึ่งบัดนี้ทุกคนนอนสงบกันไปหมดแล้วถามตรงๆว่าเนี่ยอาจารย์หรือหัวหน้าของคุณส่งคุณมาคอยประกบดูท่าทีของผมหรือไงเปล่าฉันแค่อยากจะมานั่งคุยกับพวกคุณบ้างคุณคงไม่ไล่ไม่ใช่เหรอหล่อนก็พูดง่ายๆดีเหมือนกันสายตาท่าทีปราศจากรับลมอะไรดูได้ง่ายลักษณะของหล่อนเหมือนเพื่อนไม่แสดงอาการใจน้อยหรือขี้งอนซึ่งข้อนี้เขาก็พอใจอยู่ตกลงเบลผมน่ะมาอยู่ในฐานะที่จะไล่คุณได้หรอกถ้าคุณพอใจแล้วก็ให้ความสนใจกับพวกเรานี่พวกเรามีใครเจ็บไข้หรือแสดงอาการว่าจะไม่สบายอะไรบ้างไหมถ้ามีก็บอกนะจะได้หาทางสกัดกั้นป้องกันไว้ซะก่อนประโยคนี้หล่อนเปรยเป็นภาษาไทยไปยังพรานพื้นเมืองของระพินทุกคนเกิดเสยบุญคำยิ้มยิงฟันพวกเราทุกคนสบายดีหมอแหม่มตาเท่าเจ้าเล่บุญคำตอบมาถ้าจะไข้หนักก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละก็ที่นั่งอยู่ข้างๆหมอแหม่มนั่นแหละว่าแล้วแกก็บุยปากไปที่ระพินเบนเบิกตานิดนึงตะแข็งใบหน้าเหรอเขาเป็นไรไข้ใจไงคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังแต่ไม่รู้ว่าคนที่อยู่ข้างหลังจะคิดถึงแกอยู่หรือเปล่าหุบปากตะคำเดี๋ยวเหอะระพินพูดเสียงต่ำๆหน้าเคร่งลงส่วนเบลเป่าลมออกจากปากแล้วเหลือกตาขึ้นไปข้างบนเอ๊ถ้าไข้เรื่องนี้หมอเองก็จนปัญญานะไม่รู้จะเยียวยาได้ไงเหมือนกันแล้วก็เห็นใจเป็นอย่างยิ่งนี่เบลคุณอย่ามาผสมโรงเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยไอ้พวกนี้เลยผมพยายามจะทำใจให้สงบราบคาบแล้วก็สุภาพที่สุดแล้วโปรดเถอะอย่ามากระตุ้นนะผมขุ่นมัวหงุดหงิดเลย Sorry man เบียร์ว่าแล้วก้มลงจุดบุหรี่บ้างพูดเป็นงานเป็นการขึ้นว่าคุณคืนนี้ที่นี่พวกเราทั้งหมดปลอดภัยสักขนาดไหนคุณคุณก็ไปนอนหลับให้สบายได้ละอ้าวก็คุณบอกว่าคุณจะไม่ไล่ฉันยังไงล่ะก็ไม่ได้ไล่ผมหมายความแค่ว่า
ที่นี่คืนนี้ไม่น่าจะมีอะไรห่วงยกเว้นอย่างเดียวเท่านั้นน่ะในฐานะหมอคุณไปสังเกตดูแลคริสดีก็แล้วกันเขาสะบักสะบอมมากผมเกรงว่าเขาอาจจะไม่สบายขึ้นมากลางดึกก็ได้นี่อย่าห่วงเลยคุณถ้าคริสไม่สบายน่ะฉันจะมาปลุกคุณเบลบอกมาหน้าตาเฉยปลุกผมเหรอ

0: 92ระพินพยักหน้าให้ซอกะเล่เข้ามานั่งใกล้ๆสอบซักสนทนาอยู่ครู่ใหญ่เบลนั่งฟังอยู่ด้วยแม้จะฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็ไม่ได้สอดแทรกอะไรขึ้นแล้วก็ยังไม่ยอมลุกไปจากที่นั่นครู่ใหญ่ต่อมาซอกะเล่ก็ลุกขึ้นเดินกลับไปหล่อนจึงเอ่ยถามระพินขึ้นเขาว่าไงมั่งล่ะคุณก็เหมือนกับที่เขาได้บอกกับพวกคุณไปแล้วนั่นแหละไม่เห็นหรือได้ข่าวเครื่องบินตกไม่รู้เรื่องโขลงช้างผีสิงหรือไอ้มนุษย์พวกนั้นและเขาก็เต็มใจและยินดีต้อนรับกะเหรี่ยงอพยพที่เราเอามาด้วยเพราะเป็นเครือญาติพวกเดียวกันอยู่แล้วแล้วก็ฝากขอบคุณหญิงสาวสวยผิวขาวผมแดงที่พอมาถึงก็ออกตรวจเยี่ยมเยียนซักถามเพื่อช่วยรักษาชาวบ้านโดยเฉพาะเมียสาวของมันซ้ำยังช่วยบอกให้มันดีใจด้วยว่าเมียอายุ16ของมันกำลังเริ่มตั้งครรภ์ก็เท่านั้นเองคุณปฏิบัติการทางด้านจิตวิทยาได้ดีขึ้นมากนะที่สามารถทำให้ชาวป่าชาวดอยเลื่อมใสรักใคร่นิยมแทนที่จะรังเกียจเบลเบะปากนิดนึงเป่าควันบุหรี่พรึดกระจายไปกับลมค่ำกลางป่าฉันเข็ดแล้วล่ะคุณโดนคุณด่าซะเจ็บและแสดงความไม่พอใจพวกเราจนออกนอกหน้าตอนที่เราปฏิเสธคำขอร้องของกะเหรี่ยงซับบอนเรื่องเสือกินคนตัวนั้นไอ้ความจริงฉันไม่ได้ต้องการจะทำดีอะไรกับพวกนี้หรอกเพียงแต่รู้ว่าเราควรทำตัวให้เป็นที่ชื่นชมกับคุณอย่างไรบ้างเท่านั้นจึงจำเป็นต้องทำตัวให้เหมือนพวกมิชชันนารีทั้งที่มันก็ไม่ใช่เรื่องระพินตบเบาๆที่ตะโพกแน่นหนันภายในกางเกงเดินป่าของหล่อนเบนผมก็ชอบนะที่คุณเป็นคนพูดตรงไปตรงมาแบบไม่ปิดบังอำพรางแม้กระทั่งความใจดำของตัวเองเบลหัวเราะเสียงใสแทนที่จะโกรธก็ฉันรู้นี่ว่าคุณน่ะชอบพูดตรงๆแบบนี้จะฉันบอกกับคุณงั้นเหรอว่าด้วยความเมตตาปราณีทำให้ฉันแสดงความเอื้ออารีกับคนดอยเหล่านี
1: ้เบลความเอื้ออารีเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์อันหมายถึงมนุษยธรรมจงหมั่นประกอบไว้เถอะคุณมันไม่ไปไหนหรอกมันเป็นบารมีที่จะส่งผลตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติถึงไม่ใช่ทางตรงก็ทางอ้อมอุทะกับพระโต้เขายอมมาเป็นลูกหาให้พวกคุณโดยไม่ประสงค์ค่าจ้างหรือต้องขอร้องไหว้วานอะไรเลยมันเพราะอะไรไม่ใช่เพราะคุณช่วยชีวิตสะเอิงเพื่อนเขาไว้ตลอดจนรับเป็นภาระช่วยเหลือนำพวกเขามาถึงที่นี่หรอกเหรอเสียงตาพรานเท่าบุญคำหาวอดแล้วโพล่งขึ้นลอยๆว่า
2: เฮ้ยฟุดฟิดฟอไฟตกกระไดขาหักนอนดีกว่าโว้ยพวกเรา
1: ว่าแล้วแกก็เอนกายลงนอนหนุนย่ามทำเสียงโกรนครอครอเบนฟังไม่ถนัดนักถามระพินเบาๆมาว่าตะแก่สัปดนลูกน้องคุณคนนี้เนี่ยเขาพูดว่าไง
2: แกก็รำคาญที่คุณพูดภาษาของคุณกับผมทั้งที่คุณก็พูดภาษาไทยได้แล้วก็เลยแกล้งทำเป็นนอนแสดงอาการว่าไล่เราแล้วไม่ใช่ไล่เฉพาะคุณ

0: แต่ไล่ผมด้วยนะไปผมจะไปส่งคุณที่กระโจมพักแล้วผมก็จะนอนเหมือนกันระพินลุกขึ้นยืนฉุดแขนเบลให้ยืนขึ้นเดินพอเดินผ่านร่างของบุญคำผู้นอนคูตะแคงเอาผ้าเขามาคลุมหัวอยู่ก็เหวี่ยงลูกแปรเบาๆไปที่ก้นแกดังป้าบสมุนขวาของเขาสะดุ้งโยงร้องวักพรานใหญ่ไม่สนใจอะไรอีกประคองแขนเบลเดินผ่านไปเฉยๆ เสียงบุญคำร้องไล่หลังมาอีกคราวนี้เป็นภาษากะเหรี่ยงว่าระวังเนอะนายเราอย่าให้ซ้ำสองแล้วจะหาว่าไอ้คำไม่เตือนครั้งที่แล้วน่ะตกเหวอีทีนี้ตกเขาแง่งแง่จอมคุเทศเอาหูทวนลมซะเบลเองก็ไม่สนใจเพียงแต่เหลียวไปดูตาเท่าจอมสับประโดกยิ้มยิ้มแล้วเดินเคียงคู่ไปกับเขาระพินบอกให้ฉันรู้บ้างได้ไหมว่าคืนนี้คุณจะนอนอยู่ตรงไหนหล่อนชวนคุยมากกว่าเจตนาจะถามเป็นทางการก็คงจะใต้ต้นไม้ที่นอนเดิมของผมอะก่อนที่จะถูกปลุกขึ้นมาทานอาหารกับพวกคุณเนี่ยจอมพรานชี้มือบอกในเวลากลางคืนมืดสนิทและค่อนไปทางดึกแล้วเช่นนี้ดูมันมืดสลัวน่ากลัวไม่น้อยนั่นมันเขตนอกกองไฟที่เราก่อไว้ไม่ใช่เหรอระพินเบลมันไม่มีข้อจำกัดสำหรับผมหรอกนะว่าจะต้องนอนในเขตหรือนอกเขตกองไฟในการพักแรมทุกครั้งไม่ว่าที่ไหนถ้าผมเลือกนอนที่ใดก็แปลว่าผมจะเลือกจุดชัยภูมิที่สามารถจะตื่นขึ้นมาป้องกันภัยให้แก่ฝ่ายนายจ้างของผมได้อย่างสะดวกและทันการเสมอครับนิรพินความจริงเราก็ร่วมทางร่วมเป็นร่วมตายกันมาถึงเพียงนี้แล้วนะทำไมคุณถึงไม่เข้าไปนอนอยู่ในกลุ่มพวกเราสักทีล่ะคุณไม่มีพวกเราคนใดรังเกียจคุณหรอกนะอาจารย์สั่งให้ฉันมาบอกคำนี้กับคุณนี่ไม่ใช่ฉันพูดเองนะ
1: เบล
0: ถ้าพรานนำทางอันเป็นหลักประกันแห่งความปลอดภัยของคุณเข้าไปนอนอยู่ในกระโจมหรือภายใต้หลังคาเพิงเดียวกันในจ้างซะแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกลูกหาบล่ะใครจะช่วยแก้ไขเขาทันอ้าวคุณระหว่างพวกลูกหาบหรือพรานลูกมือของคุณกับสวัสดิภาพของพวกฉันคุณห่วงพวงฝ่ายใดมากกว่าแล้วเนี่ยดีเบลคุณเป็นคนพูดตรงดีผมก็จะขอพูดตรงๆบ้างล่ะผมก็ห่วงเท่าๆกันนั่นแหละเพราะทุกชีวิตล้วนมีค่าทั้งนั้นแต่ถ้าอันตรายมาถึงจริงๆผมก็ต้องเลือกช่วยเหลือปกป้องฝ่ายนายจ้างของผมไว้ก่อนเพราะถือว่าเป็นฝ่ายที่อ่อนแอกว่าคนเหล่านั้นพวกเหล่านั้นน่ะไงๆก็พอตัวรอดได้แต่พวกคุณน่ะคล่องตัวน้อยกว่าเขาเหล่านั้นแน่นอนระพินรู้ไหมเมื่อกี้เนี่ยทำไมฉันถึงตามไปที่คุณนั่งคุยกับพวกนั้นด้วยเขาสั่นศีรษะเบลจึงบอกต่อมาว่าไม่ใช่ว่าเสือกแสหรือว่าสอดหรอกนะคุณแต่อาจารย์นี่เป็นคนบอกฉันเองให้มาชวนให้คุณเข้าไปนอนในกระโจมพักของเราด้วยเพื่ออะไรกันคุณรพินขมวดคิ้วอย่างสงสัยหัวเราะเบาอาจารย์บอกฉันว่าเขาสังเกตเห็นคุณโผเพมากเกรงว่าจะไม่สบายขึ้นตอนดึกถ้าคุณไปนอนที่อื่นห่างไกลออกไปก็จะไม่มีใครรู้แต่ถ้านอนรวมอยู่กลุ่มเดียวกันก็จะได้รู้แล้วก็ช่วยเหลือกันได้ตอนนี้อาจารย์ก็คงจะยังไม่หลับหรอกรอคุณอยู่ไอ้สิระพินพยักหน้าช้าๆช่วยเรียนอาจารย์หรือหัวหน้าคุณเถอะว่าสุขภาพของผมเนี่ยยังดีพร้อมอยู่เสมอสำหรับคืนนี้ผมไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ฝากขอบคุณในความหวังดีด้วยแต่อย่าเพิ่งก่อนเลยไอ้การนอนรวมกลุ่มกันน่ะไงๆมันก็ต้องมีแน่ไม่ช้าก็เร็วภายหลังเมื่อเราเข้าเขตนรกดำแล้วไม่เฉพาะผมเท่านั้นหรอกถึงพรานของผมทุกคนตลอดจนพวกลูกหาบ ก็จะต้องเข้ามานอนรวมหมู่อยู่ด้วยกันทั้งนั้นนะชนิดแยกไม่ได้แต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลานั้นแล้วเขาก็ชี้มือไปยังกระโจมพักซึ่งบัดนี้เอาผ้าใบขึงลงหมดทุกด้านแล้ว

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พินชี้มือไปยังกระโจมพักซึ่งบัดนี้เอาผ้าใบขึงลงหมดทุกด้านแล้วบอกต่อไปว่าเบนครับการนอนสบายแบบเข้าไปอยู่ในกระโจมนั่นก็เหมือนกันนะพวกคุณอาจจะได้นอนแบบนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วเพราะผ้ากระโจมมันหนักมากเราต้องลดน้ำหนักแบกหามต่อไปไม่ไหวหรอกผ่านจากที่นี่ไปแล้วการนอนทุกครั้งของพวกคุณจะมีได้อย่างมากก็เพียงผ้าพลาสติกบางๆผืนหนึ่งขึงกั้นน้ำค้างและอีกผืนหนึ่งก็อาจจะหนาหน่อยปูพื้นเท่านั้นรอบด้านทุกทิศทางจะเปิดว่างโล่งหมดกระโจมผ้าใบแบบปิกนิกกันในป่าชนิดนั้นน่ะเราหมดโอกาสที่จะใช้แล้วถ้าต้องการเดินทางให้เร็วและมีความคล่องตัวสูงโอ้พระเจ้านี่จะเอากันถึงขนาดนี้เชียวเหรอคุณอิซาเบลร้องออกมาอย่างตกใจระพินก้มศีรษะลงครับเมื่อพวกคุณพร้อมจะเดินบุกบั่นภายใต้การนำทางของผมไปโดยไม่รู้อนาคตพวกคุณก็ต้องพร้อมแล้วที่จะทำอย่างที่พวกผมเคยทำกันมาแล้วความสะดวกสบายใดๆต่อไปนี้เห็นจะหายากแล้วล่ะคุณพวกคุณจะได้เปรียบพวกลูกหาบอยู่บ้างก็ตรงที่ไม่ต้องมาแบกมาหามอะไรยักจะมีคนคอยรับใช้ช่วยเหลือในระหว่างวางแคมป์เท่านั้นตายล่ะคุณนี่คุณยังไม่ได้บอกให้พวกเรารู้กันล่วงหน้าเลยนะเพิ่งจะมาบอกกับฉันเดี๋ยวนี้เองครับถึงไม่บอกซะคืนนี้พรุ่งนี้ทุกคนฝ่ายคุณก็คงทราบเองของอะไรก็ตามที่จำเป็นน้อยจะถูกตัดทอนลงไปอีกยารักษาโรคลูกปืนวัตถุระเบิดและเครื่องใช้ในทางเทคนิคในการกู้ระเบิดของคุณในกรณีถ้าพบเท่านั้นที่เราจำเป็นจะต้องขนไปพวกคุณต้องยอมเสียสละความสบายส่วนตัวลงอีกนิดนึงก็อย่างที่ผมบอกละว่าเท่าที่เราผ่านมาแล้วนะมันแค่ชายดงเท่านั้นต่อไปนี้เรากำลังจะเข้าดงลึกที่มนุษย์เข้าไปแล้วยากนักที่จะผ่านกลับออกมาได้แค่ไปหลังและปืนติดตัวคุณแต่ละคนต่อไปนี้พวกคุณจะรู้สึกเองว่าแค่นี้มันก็หนักราวกับภูเขามาถ่วงอยู่ทีเดียวภูมิประเทศข้างหน้ามันจะชี้ให้พวกคุณเห็นเองว่าบางขณะเราต้องเดินในเวลากลางวันกลางคืนพักและบางช่วงบางตอนเราก็อาจจะต้องนอนพักในเวลากลางวันแล้วใช้เวลากลางคืนเป็นเวลาเดินทางนี่พูดถึงเฉพาะภูมิประเทศที่จะผ่านเท่านั้นนะครับยังไม่ได้พูดถึงอันตรายจากสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งยังเดาไม่ถูกอาหารสำเร็จรูปแบบที่ใช้กับมนุษย์อวกาศที่คุณเตรียมมาด้วยนะมีโอกาสใช้ได้แน่ครับภายหลังจากเรชั่นของฝ่ายคุณหมดและฝ่ายผมยังหาสัตว์อะไรมาทดแทนไม่ได้ไอ้น้ำก็เหมือนกันถ้าคุณมีตัวยาเคมีอะไรที่จะทำให้พวกเราหายหิวน้ำได้ก็เตรียมไว้เถอะเพราะมันไม่แน่ว่าภายบางทีน่ะ3วันเต็มๆเราอาจจะหาแหล่งน้ำไม่ได้เลยคุณนี่ระพินคุณพูดจริงเหรออ่ะแล้วผมจะมาโกหกหลอกลวงคุณเพื่ออะไรสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมบอกกับพวกคุณไว้ก่อนหน้าที่จะออกเดินทางมาก่อนเหรอมันเพียงแต่ว่าพวกคุณน่ะไม่เชื่อคราวนี้เป็นได้พบแน่ล่ะของจริงคุณแม้จะอิงนิยายนิดๆประโยคหลังเขาพูดยิ้มยิ้มเบนหยุดยืนนิ่งจ้องหน้าเขาในเงาสลัวอยู่เช่นนั้นนานทีเดียวระพินยกมือทั้งสองขึ้นจับต้นแขนของหล่อนไว้บีบหนักหน่วงถามต่อมาเบาๆว่าคุณชักไม่แน่ใจซะแล้วใช่ไหมสำหรับอนาคตระพินถ้าคุณไม่ทิ้งพวกเราซะอย่างเดียวถึงยังไงเราก็ไม่กลัวหรอกแน่นอนคุณไอ้เกียรติยศของผมถ้าจะพอจะมีอยู่บ้างก็คือเรื่องที่ไม่เคยทอดทิ้งนายจ้างนี่แหละแต่จะขอสั่งอะไรไว้หน่อยได้ไหมผมบอกเฉพาะคุณคืนนี้แล้วคุณก็เอาไปบอกพวกคุณซะด้วยว่าผมสั่งไว้ยังไงหล่อนพยักหน้าคุณจะสั่งอะไรล่ะสิ่งที่แน่นอนที่สุดในโลกนี้ก็คือความไม่แน่นอนพวกคุณพิจารณาเห็นแล้ว
ว่าผมเป็นพรานนำทางที่มีความสามารถและผมก็ยอมรับว่าคุณเลือกได้ถูกต้องแล้วตัวผมน่ะอาจชนะภัยต่อสู้อันตรายสำเร็จมาได้แล้ว99ครั้งถ้าว่าในครั้งที่ร้อยนี่ผมอาจจะเป็นฝ่ายแพ้ก็ได้ระพินอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหมได้เบร์ฟังให้ดีนะถ้าผมพลาดเสียชีวิตลงระหว่างทางจะด้วยอุบัติเหตุภัยอันตรายหรือการเจ็บไข้ใดป่วยใดๆก็ตามผมอยากจะขอร้องว่าเพื่อเห็นแก่ชีวิตของพวกคุณเองทั้งหมดขอให้เดินทางกลับทันทีอย่าพยายามรุดหน้าต่อไปบุคคลที่รองจากผมโดยรับหน้าที่นำพวกคุณกลับได้จะไล่อาวุโสกันลงไปเป็นลำดับคือบุญคำจันเกิดแล้วก็เสยคนใดคนหนึ่งสุดแต่ว่าใครจะยังเหลือชีวิตรอดอยู่แม่ผมแดงกายสั่นเทาเมื่อได้ยินเขาพูดแช่มช้าและชัดเจนจริงจังเช่นนั้น

ขณะนั้นทั้งสองยืนประจันหน้ากันอยู่ห่างจากบริเวณกระโจมพักของฝ่ายนายจ้างราว15-16-9บุรุษผู้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางไพรเถื่อนเสียกว่าครึ่งค่อนของชีวิตยกเว้นระยะระหว่างการศึกษาแต่ต้นแขนหล่อนอย่างสุภาพและใช้แรงผลักเบาๆเพื่อให้หล่อนเบนกลับไปยังแคมป์เบลผมส่งคุณแค่นี้นะพรุ่งนี้เรามาร่วมทุกข์ยากในการเดินทางกันใหม่แล้วกันราตรีสวัสดิ์ครับแม้จะหันกลับไปแล้วเบลก็ยังยืนนิ่งไม่ยอมเคลื่อนไหวพอเขาขยับจะเดินผลักไปเสียงเบาๆของหล่อนก็แว่วมาว่าระพินคุณพูดทิ้งปัญหาฉันคิดชนิดที่คงจะนอนไม่หลับไปทั้งคืนแล้วก็บอกราตรีสวัสดิ์งั้นเหรอคุณสุภาพบุรุษไพรทำไมล่ะเบลคุณหวั่นไหวอะไรมากนักเหรอระพินก่อนนี้อะนะทุกครั้งที่ฉันหรือพวกเราได้ยินคุณพูดอะไรไม่สบายหูนะเราก็คิดว่าเป็นคำพูดที่คุณแกล้งข่มขู่พวกเรามาตลอดเวลาแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นใช่แล้วสิ่งที่คุณพูดมันยังน้อยซะยิ่งกว่าสิ่งที่เราพบด้วยตัวเองซะอีกเฉพาะที่แล้วมาน่ะฉันยอมรับว่าฉันฟังคุณแล้วฉันหวั่นไหวพรั่นพรึงมากฉันมีสิทธิ์ที่จะกลัวไม่ใช่เหรอคุณถ้าไม่กลบเกลื่อนปฏิเสธความจริงกันถ้างั้นผมก็เสียใจเบลที่จะบอกความจริงอะไรกับคุณไปไอ้ที่บอกก็ต้องการที่จะให้มีการเตรียมกายเตรียมใจไว้ล่วงหน้าให้พร้อมถ้าผมรู้ว่าผมจะทำความไม่สบายใจให้กับคุณผมก็จะไม่พูดอะไรนี่เห็นว่าคุณเป็นคนเปิดเผยดีผมก็เลยพูดกับคุณตรงๆใช่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะกลัวถึงผมเองก็เหมือนกันผมกลัวไม่ใช่ไม่กลัวแต่ถ้าเหตุการณ์จำเป็นมันบีบบังคับก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเอาล่ะขอบอกกู๊ดไนท์อีกครั้งครับโปรดเถอะระพินกรุณาอย่าเพิ่งกู๊ดไนท์ได้ไหมจนกว่าคุณจะเดินไปส่งฉันจนถึงกระโจมพักนั่นฉันรู้สึกว่าคุณพยายามจะตัดบทและไล่ฉันไปให้พ้นหูพ้นตาใช่จริงๆด้วยวิธีที่สุภาพที่สุดเสียงของเบลมีแววพอคุณมีอะไรจะพูดกับผมมากกว่านี้เหรอเบลขอเวลาสัก 4-5 นาทีได้ไหมระพินรับรองว่าไม่นานกว่านั้นตกลงหล่อนก้าวออกเดินช้าๆตามเข้าไปเบื้องหลังพอเข้าเงาไม้ก่อนจะถึงกระโจมพักก็หยุดหย่อนกายลงนั่งบนแคร่ไม้เล็กๆที่กระเรียงหลุมช้างทำไว้ตรงโคนต้นเพื่อสำหรับเป็นที่นั่งพักผ่อนกันเพราะบริเวณนี้ถือเป็นบริเวณกลางลานของหมู่บ้านทั้งหมดอาการนั่งของหล่อนเท่ากับเป็นการบังคับกึ่งขอร้องไกลๆให้เขาต้องนั่งลงด้วยขณะนั้นอากาศเยือกเย็นเบนรูดซิปแจ็คเก็ตหนังของหล่อนที่แบกอกไว้ขึ้นไปจนถึงทรวงอกห่อกายลงระพินในความรู้สึกของคุณสำหรับป่าลึกที่คุณเรียกว่านรกดำซึ่งเราจะบุกบั่นเข้าไปคุณคิดว่าวิทยุของเราที่จะติดต่อกับหอบังคับการลอยเพื่อขอความช่วยเหลือก็ดีหรือเพื่อส่งกำลังบำรุงยามเมื่อจำเป็นก็ดีจะใช้การไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมในเงามืดแม้จะอยู่กันใกล้ๆพอพูดกันเบาๆแบบกระซิบได้ยินแต่ก็ไม่อาจมองเห็นอะไรของกันและกันได้ถนัดเบลครับผมเองก็ภาวนานะขอวิทยุพิเศษของคุณนะสามารถติดต่อกับหอบังคับการลอยได้ตลอดเวลาหรือแม้ได้เฉพาะบางขณะยามเมื่อเราเข้าตาจนจริงๆก็ยังดีแต่ผมกลัวว่ามันจะใช้ไม่ได้เลยไม่ต้องอะไรมากหรอกคุณ
เพียงแค่เรามาหยุดอยู่แค่ชายดงนี่เท่านั้นพวกคุณข้างบนก็แจ้งลงมาว่าหาพิกัดของเราไม่ถูกซะแล้วนั่นแสดงว่าถึงจะติดต่อกันได้เขาก็ไม่รู้ตำแหน่งแน่นอนของเราว่าอยู่กันที่ไหนซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นการนำเดินทางของผมก็นำออกเดินทางมาจากเส้นชี้บอกของแผนที่ฝ่ายคุณนั่นแหละคิดแล้วก็หัวหน้าคณะของคุณก็ตรวจสอบเส้นทางมาโดยตลอดก็เห็นกันอยู่ว่าผมไม่ได้นำผิดเส้นทางตามแผนที่ของฝ่ายคุณเลยก็แล้วทำไมแผนที่ก๊อปปี้เดียวกันฝ่ายหนึ่งอยู่เหนือหัวของเราฝ่ายหนึ่งเดินอยู่ข้างล่างไอ้ฝ่ายข้างบนกลับเป็นฝ่ายหาตำแหน่งของเราไม่พบเบลถอนใจอย่างอัดอั้นใจฉันก็งงอยู่เหมือนกันแหละระพินในข้อนี้แต่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าหน้าที่การอ่านแผนที่และการติดต่อทางวิทยุน่ะมันเป็นเรื่องของคีตกับอาจารย์เพียงสองคนเท่านั้นเพราะฉันกับไลล่าขอโทษนะฉันหมายถึงคริสติน่าเราสองคนไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยและสองคนเขาว่าไงมั่งล่ะเขาก็งงๆกันเหมือนกันนะแล้วก็ยืนยันว่าทางคุณก็นำมาถูกต้องกับแผนที่แล้วไม่ได้คลาดเคลื่อนออกนอกเส้นทางเลยอาจารย์ให้ความเห็นว่าบางทีแผนที่ทางอากาศที่ทำไว้น่ะอาจจะไม่ละเอียดพอก็ได้ฉันคิดว่าพรุ่งนี้ก่อนออกเดินทางเขาอาจจะต้องหารือกับคุณอีกทีเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมก็ไม่รับรองนะเบลถ้าว่าแผนที่ของฝ่ายคุณคลาดเคลื่อนเองแต่รับรองได้อย่างเดียวว่าแผนที่ชี้ไปทางไหนผมก็จะนำพวกคุณบ่ายหน้าไปทางด้านนั้นแหละไอการอ่านแผนที่และกำหนดแนวทางเดินผมขอเว้นให้เป็นเรื่องของคณานคีตกับด็อกเตอร์สแตนลีย์ผิดพลาดยังไงจะมาโทษผมไม่ได้นะระพินคืนนี้นะคุณสุภาพอ่อนโยนก็จริงนะแต่ดูจะเคร่งขรึมเป็นงานเป็นการเหลือเกินเรากำลังพูดถึงเรื่องงานสำคัญอยู่ไม่ใช่เหรอคุณนี่ครบเวลา 4-5 นาทีที่ฉันขออนุญาตคุณไว้แล้วหรือยังเนี่ยอย่าไปสนใจเลยคุณเอาว่าคุณอยากจะพูดกับผมนานสักเท่าไหร่ก็ตามสบายแล้วกันจนกว่าคุณจะง่วงแล้วก็กลับเข้าไปนอนดีไหมระพินคุณทำให้ฉันยำเกรงและเกรงใจคุณเหลือเกินเอาละงั้นฉันก็ควรจะไปนอนได้แล้วนะจะไม่ทำตัวให้คุณต้องลำบากใจอะไรเลยในทุกด้านตามที่สัญญาไว้แล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณทุกอย่างสุดแต่คุณต้องการกล่าวจบเบนก็ลุกขึ้นยืนบอกราตรีสวัสดิ์เป็นภาษาของหล่อนแล้วก็เดินตรงไปที่กระโจมแหวกม่านลับหายเข้าไปอย่างง่ายๆตามนิสัย

ระพินยังยืนอยู่ที่เดิมมองดูหล่อนจนลับตาแล้วหันกลับไปทางก้อนหินสูงชะลูดตั้งลำตรงอยู่ไม่ห่างจากร่มไม้ต้นนั้นแค่สองสามวาลักษณะเหมือนศิวลึงผุดโผล่อยู่ยังบริเวณกลางลานโล่งของบริเวณนั้นแล้วก็พูดเบาๆเรียบๆว่าออกมาเถอะคิดอย่าไปมัวแอบซุ่มอยู่หลังก้อนหินนั่นเลยผมเห็นคุณอะเงียบไม่มีเสียงใดๆตอบออกมาจากก้อนหินนั้น ระพินหัวเราะเบาๆกล่าวต่อไปในเงามืดนั้นไงกะว่าจะมาวางมวยกับผมอีกไงถ้าผมมีอะไรกับผู้หญิงของคุณเมื่อนั้นจึงมีเสียงการเคลื่อนไหวเบาๆแล้วร่างอันสูงใหญ่ของนายคิดก็โผล่มาหลังก้อนหินนั้นโดยดีเดินตรงมาที่เขาระพินสาบานให้ตายห่าสิผมนั่นไม่ได้มีเจตนาจะมาแอบดูอะไรคุณเลยนะนายนั่นพูดเสียงอ่อยๆในภาษาของตนแต่ความหมายแปลออกมาได้เช่นนั้นมันปวดท้องเยี่ยวอะก็เลยลุกขึ้นออกมาหาที่ปล่อยตรงหลังก้อนหินนั่นก็พอดีอะคุณกับเบนมาหยุดกันที่นี่ผู้หญิงคนนั้นอะคิดบุ้ยปากไปทางหน้ากระโจมที่เบนลับหายเข้าไปไม่ใช่ของผมหรือของใครก็ได้มันสุดตะลอนจะต้องการน่ะนี่คิดถ้าผมจะต่อยปากคุณสักฉาตอนนี้ผมก็มีเหตุผลนะในการที่คุณดูหมิ่นเหยียดหยามสุภาพสตรีคนหนึ่งและสุภาพสตรีคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นแท้ที่จริงก็เป็นเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายกับคุณนั่นแหละเฮ้ยอย่าบ้านะระพินผมไม่ได้ดูหมิ่นเหยียดหยามอะไรหรอนหรอกแค่พูดจริงเกินไปหน่อยเบลเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากในด้านฟรีเซ็กซ์แต่ต้องหมายถึงว่าหล่อนต้องการด้วยแล้วคุณมาพูดเรื่องนี้กับผมทำไมฮะก็แปลกใจอะดิแปลกใจเรื่องอะไรไม่ทราบคุณผู้หญิงเขาให้ท่าขนาดนั้นแล้วทำไมคุณถึงก่อนคิดจะพูดจบประโยคระพินก็สวนออกไปซะก่อนว่านี่คุณถ้าคุณไม่เข้าใจก่อนก็ขอให้เข้าใจซะเดี๋ยวนี้เถอะผมน่ะไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนจำเป็นอะไรนักนะในเรื่องนี้อ้าวนี่ระพินพูดกันตามตรงแบบลูกผู้ชายเลยนะไม่ต้องเกรงใจนะผมและบ๊อบน่ะไม่ขัดข้องนะเรื่องนี้ตามสบายเลยคุณไม่ว่าจะเป็นเบลหรือคริสนะขอบคุณแต่ไม่หรอกสำหรับผมนี่คุณเป็นอะไรไปวะผมก็เป็นผมอะดิจะเป็นหาที่ไหนไปได้ไงผมหมายถึงว่าคุณเป็นผู้ชายเปล่าวะก็ทั้งดุ้นแหละแล้วก็ดุ้นใหญ่ด้วยแล้วใช้งานได้ดีป่ะแน่นอนเพียงแต่จะใช้หรือไม่ใช้เท่านั้นหรอกอ้าวแล้วผู้หญิงฝ่ายผมอะไม่ช่วยอะไรคุณได้มั่งเลยเหรอทำไมหล่อนไม่สวยไม่มีเสน่ห์ดึงดูดใจคุณบ้างไงไม่มีส่วนใดปลุกอารมณ์หรือไงจอมพรานหัวเราะเสียงต่ำๆในลำคอ มากเกินพอซะด้วยซ้ำถ้าจะพิจารณากันถึงเฉพาะด้านวัตถุแห่งความใคร่และโดยใจจริงผมก็ปรารถนาบางขณะร่างกายมันก็เรียกร้องแทบระเบิดนอนหลับบางครั้งยังฝันเปียกแต่อะไรอ่ะไม่มีคำอธิบายวะแล้วก็ไม่ต้องการอธิบายเว้ยกลับเข้าไปนอนเถอะปะเพื่อนยากผมเองก็จะนอนเหมือนกันหรือว่าทำไมอยากนอนในกระโจมจะมานอนตากน้ำค้างกับผมก็มาคิดเอามือเกาหูแกรกๆพยายามจ้องเขาในเงาสลัวแต่ก็มองไม่เห็นอะไรนอกจากร่างสันทัดแกร่งเกรงที่ยืนนิ่งอยู่ถามจริงอะระพินคุณเห็นได้ไง
ว่าผมแอบอยู่หลังก้อนหินน่ะหมอนั่นถามมาตรงๆถ้าไม่เห็นก็ไม่ใช่พวกที่คุณจ้างให้มาทำหน้าที่นำทางและพรานคุ้มกันสิคุณแล้วเพราะเห็นผมหรือเปล่าคุณเลยปล่อยเบลหลุดมือไปคืนนี้ไอ้ความจริงผมไม่ได้ตั้งใจนะและถ้าเป็นอย่างนั้นผมเสียใจตายห่าเลยนี่คิดอย่าเสียใจไปเลยไอ้สันดานผมน่ะมันไม่งีเหมือนคุณหรือเชิดบุตรหรอกมันอาจจะทารุณเหมือนกันที่ความรู้สึกเกิดขึ้นแต่จิตใจที่จะบังคับควบคุมตัวเองน่ะมันเป็นสิ่งสำคัญมากคุณไม่ได้เป็นต้นเหตุให้ผมปล่อยเบนไปทั้งที่มีโอกาสดีเลิศอย่างที่คุณคิดหรอกแต่ผมปล่อยหล่อนไปเองนี่ผมไม่เข้าใจคุณจริงๆนะรพินก็ไม่ต้องเข้าใจอะไรเพราะมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรตรงไหนนี่คุณแน่ใจนะว่าคุณน่ะไม่มีอะไรบกพร่องในเรื่องนี้รพินฉุนกึกวางไรเฟิลที่ถืออยู่กับแคร่รอบโคนต้นไม้พับแขนเสื้อขึ้นคิดเห็นท่าแบบนั้นก็เพ่นพรวดออกไปยืนห่างร้องละล่ำละลักออกมาว่าเฮ้ยเฮ้ยบ้านะนั่นจะทำอะไรให้โอกาสนะเพียงแค่นับหนึ่งถึงสามถ้าเองยังไม่ไปพ้นหน้าข้าซะเดี๋ยวนี้พ่อจะแตะช้างให้ล้มอีกสักครั้งหนึ่งเอาละหนึ่งพันเอกลารีคิดสะบดลั่นโอ้ยอ้าวมุดกลับเข้าไปในกระโจมพักโดยดีพรานใหญ่โคลงศีรษะช้าๆแล้วถอนใจเฮือกเอาหลังมือขยี้ปลายจมูกแรงๆคว้าไรเฟิลเดินตรงไปยังที่นอนของตนทันที

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครยะลาเปิดเวทีสภาประชาชนครั้งที่17รวมเสียงชาวเมืองสู่การกำหนดอนาคตยะลาร่วมกันเมื่อวันที่13กันยายน2569เทศบาลนครยะลาจัดเวทีสภาประชาชนครั้งที่17ณอาคารพระเสวตสุรคชาทานสนามโรงพิธีช้างเผือกเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเสนอปัญหาความต้องการและแนวทางพัฒนาเมืองจากประสบการณ์ของผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่โดยมีนายกิติโชควัฒนาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายชนะทานแสงพุ่มรองเลขาธิการสปท.รักษาราชการแทนเลขาธิการสปท.นายพงษ์ศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาเยาวชนผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการและประชาชนเข้าร่วมกว่า 1,500 คนการจัดเวทีครั้งนี้เชื่อมโยงมุมมองของประชาชนเข้ากับทิศทางการพัฒนาเมืองโดยภายในงานมีการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนายะลาในอนาคตควบคู่กับการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสะท้อนปัญหาและเสนอทางออกที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปครอบคลุมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตการจัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมพิจารณาว่าเมืองยะลาควรพัฒนาเรื่องใดและเดินหน้าไปในทิศทางใดร่วมกันนายพงษ์ศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลากล่าวถึงความสำคัญของสภาประชาชนว่าหัวใจของเวทีอยู่ที่การให้ชาวยะลามีบทบาทร่วมกำหนดโจทย์การพัฒนาเมืองด้วยตนเองโดยเทศบาลจะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนแม่บทและกำหนดแนวทางการดำเนินงานทางด้านคุณภาพชีวิตบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานการดูแลสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้การพัฒนาแต่ละด้านสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงสภาประชาชนครั้งที่17จึงเป็นอีกก้าวของการขับเคลื่อนประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่เทศบาลนครยะลาให้ความสำคัญด้วยความตั้งใจให้ประชาชนทุกกลุ่มมีพื้นที่ในการสื่อสารความคิดความต้องการและความคาดหวังต่อเมืองพร้อมนำเสียงสะท้อนเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการวางแผนพัฒนาเพื่อให้อนาคตของยะลาเกิดจากการร่วมคิดร่วมเสนอและร่วมกำหนดทิศทางของคนในเมืองอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชาชน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สังสรรค์
1: เป็นวันขึ้นปีใหม่แล้ว
2: นั่นน่ะสิปีนี้คุณพ่อบอกว่าจะจัดงานสังสรรค์กันในหมู่ญาติพี่น้องเท่านั้น
1: งานสังสรรค์เจ้างานสังสรรค์นี่มันเป็นอย่างไรหรือคะพี่พอด
0: ก็เป็นงานที่มีคนมาแล้วก็พูดคุยกันหัวเราะกันกินนั่นกินนี่นี่แหละเรียกว่าสังสรรค์แล้วเด็กๆรู้ไหมว่าคำว่าสังสรรค์เขียนอย่างไร
2: รู้ครับสังสรรค์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูสอเสือรอหันครับ
0: ผิดจ้ะ
1: อ้าวแล้วที่ถูกเป็นอย่างไรคะ
0: คำสังสรรค์ที่ถูกคำว่าสรรมีคอควายเป็นตัวการันด้วยจ้ะคำว่าสังสรรค์แปลว่าพบปะพูดคุยกันด้วยความสนิทสนมอย่างสนุกสนานจ้ะ
3: อย่าลืมนะคะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมสัมผัสเสน่ห์รถล้านนาเทศกาลอาหารพื้นถิ่นล้านนาต่อยอดภูมิปัญญาการท่องเที่ยวมูลค่าสูงนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลอาหารพื้นถิ่นล้านนาเสน่ห์รสล้านนา Flavor of ล้านนาภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง12เดือน12เทศกาลประจำปี2569มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์อาหารล้านนาที่สะท้อนถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับชุมชนตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569ณบริเวณประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการสาธิตการประกอบอาหารพื้นถิ่นล้านนาการจัดแสดงและจำหน่ายอาหารพื้นเมืองการนำเสนอภูมิปัญญาและเรื่องราวอาหารล้านนาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์อาหารและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้สัมผัสเสน่ห์อาหารล้านนาอย่างหลากหลายนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารชุมชนและผู้ผลิตสินค้าอาหารในพื้นที่ให้มีโอกาสพัฒนาสินค้าและบริการเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้และกระจายประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารและการท่องเที่ยวมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนมาเที่ยวชมงานเสน่ห์รถล้านนา Flavor of ล้านนาระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569หน้าลานประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมสัมผัสรสชาติอาหารพื้นถิ่นเรียนรู้เรื่องราวและภูมิปัญญาล้านนาชมศิลปะวัฒนธรรมพร้อมเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นไปด้วยกันคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนรถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนอ้าววันนี้ลูกจะไปไหนอ่ะข้าวของเยอะเชียว
12: ผมจะไปส่งของให้ลูกค้าครับพ่อ
11: เอ้าแล้วแผ่นป้ายทะเบียนรถลูกหายไปไหนล่ะฮึ
12: สงสัยหล่นหายพ่อผมว่าจะไปทำใหม่อยู
13: ่ช้าก่อนค่ะการที่รถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนแล้วนำมาขับขี่บนท้องถนนมีความผิดตามกฎหมายจราจรนะคะมีโทษปรับเงินสูงสุด 2,000 บาทค่ะฉะนั้นไปทำแผ่นป้ายทะเบียนใหม่มาติดให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่อยขับขี่ดีกว่านะคะ
11: งั้นลูกเอารถของพ่อไปใช้ก่อนดีกว่านะ
12: ดีเลยครับพ่อผมไม่อยากถูกปรับเงินด้วยครับ
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าสตูลลงพื้นที่เยี่ยมชมงานสตูลฟู้ดดี้มาร์เก็ตชวนอุดหนุนของดีจากผู้ประกอบการท้องถิ่นณบริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาสตูลตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมชมงานสตูลฟู้ดดี้มาร์เก็ตเพื่อพบปะพูดคุยและให้กำลังใจแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมงานโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เยี่ยมชมร้านค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการตลอดจนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนในพื้นที่ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดทั้งนี้จังหวัดสตูลมุ่งส่งเสริมของดีและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางควบคู่กับการสนับสนุนผู้ประกอบการและการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมอุดหนุนสินค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมร่วมกันสนับสนุนของดีผู้ประกอบการและการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลไปด้วยกัน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับ
1: คุณผู้ชมครับสายศาสตร์กับคนไทยเป็นของที่อยู่คู่กันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเครื่องรางของขลังต่างๆกันครับเครื่องรางของขลังที่คนไทยนิยมกันมีอะไรบ้างครับ
2: มีเสือ
1: เหล่านี้มีไว้เพื่ออะไรครับ
2: มีอำนาจไงว่าป้องกันตัว
1: ครับ
2: สิงก็เหมือนกัน
1: ครับ
2: ป้องกันตัวเหมือนกัน
1: ครับคนที่มีวิชาความรู้มีความเก่งกล้าสามารถด้านไสยศาสตร์เขามักจะเรียกว่าจอมขมังเวทคำว่าขมังเวทมีผู้ชมรายการสอบถามมาทาง Facebook Fanpage นะครับว่าขมังเวททำไมมียอยักษ์กรันแต่คำว่าเวทมนต์ไม่มียอยักษ์กรันเราไปฟังความคิดเห็นของคนทั่วไปกันครับ
3: คำว่าเวทมนต์ครับเวทมันอยู่ข้างหน้าก็เลยไม่มีตัวยอยักษ์กรันแต่ขมังเวทเนี่ยครับเวทมันอยู่ข้างหลังก็เลยคิดว่ามันน่าจะมียอยักษ์กรันนะครับผม
4: ไม่ค่อยมั่นใจครับ
5: อย่างนี้ป่ะครับมั่นใจครับผมคิดว่าน่าจะใช้คนละความหมายกัน
6: มั่นใจครับขมังเวทเวทอยู่ตัวท้ายครับก็เลยมีกรัน
7: ไม่รู้เหมือนกันครับก็เขียนแบบนี้มาตลอดครับ
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าเวทเป็นคำวิเศษหมายถึงพึงรู้ความรู้คำว่าเวทมนต์เป็นคำนามหมายถึงถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ที่บริกรรมเพื่อให้สำเร็จความประสงค์เช่นโบราณใช้เวทมนต์ในการรักษาโรคบางอย่างบางทีใช้เข้าคู่กับคำว่าคาถาเป็นเวทมนต์คาถาเช่นเขาใช้เวทมนต์คาถาล่องหนหายตัวได้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

อายังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหนขึ้นทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆสิ่งไอ้กันสิ่งไอ้กันจะไหนละนะอายอยากหัวใจหูบอก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อบจ.เชียงใหม่พัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนในสังกัดผ่านกระบวนการ PLC เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่โรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยตำบลขุนคงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นางวิทยาลักษณ์สามใจรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพของครูผ่านกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาโรงเรียนเป็น SLC โดยมีนางสาวดาริกาเตชะวังผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายประดิษฐ์พงศ์อภิรัติกุลหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศนายพิทักษ์ตุ้มอินมอนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยและดร.อรพินสุภาวงศ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยเข้าร่วมพิธีโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.มนตรีแย้มกสิกรนักวิชาการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตพัฒนานิดาและนายเชิดชัยแสนสุข STEM Education Specialist ประจำศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย STEM ศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่คณะครูระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยสำหรับการอบรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้ครูพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC เปิดพื้นที่ให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ SLC อย่างเป็นรูปธรรมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเดินหน้าพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาครูยกระดับสถานศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและร่วมสร้างการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา รวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: เกษตรเพื่อประชาเกษตรกรมักเชื่อว่าใส่ปุ๋ยเคมีมากๆจะให้ผลผลิตดีแต่กลับตรงกันข้ามผลผลิตลดแถมพ่วงด้วยดินเสื่อมนั่นเพราะพืชแต่ละชนิดต้องการธาตุอาหารไม่เหมือนกันและแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตขณะที่ดินแต่ละแห่งมีธาตุอาหารไม่เหมือนกันกรมพัฒนาที่ดินและกรมวิชาการเกษตรจึงได้ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชันรู้จริงพืชดินปุ๋ยถือเป็นแอปพลิเคชันแรกและแอปพลิเคชันเดียวในประเทศไทยที่ให้ความรู้ทั้งด้านพืชดินปุ๋ยได้อย่างครบถ้วนสะดวกรวดเร็วแม่นยำใช้งานง่ายประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรพร้อมให้คำแนะนำสูตรปุ๋ยปริมาณการใช้ที่เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของพืช3สูตรเพื่อเป็นตัวเลือกให้เกษตรกรรวมถึงให้คำแนะนำการปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินด้วยปูนทางการเกษตรโดยเกษตรกรไม่ต้องเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารหรือใช้ชุดตรวจสอบและรอผลการวิเคราะห์แต่อย่างใดขณะที่กรมพัฒนาที่ดินมีฐานข้อมูลชุดดินทั่วประเทศมากกว่า300ชนิดและมีฐานข้อมูลพืชและดินให้บริการแล้ว63ชนิดพืชครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศแอปพลิเคชันรู้จริงพืชดินปุ๋ยถือเป็นตัวช่วยให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรที่ถูกต้องและปริมาณการใช้ที่เหมาะสมตรงตามศักยภาพของดินใช้งานง่ายช่วยลดต้นทุนปุ๋ยสะดวกรู้ผลทันทีไม่ต้องเสียเวลารอแม่นยำสำหรับเกษตรกรที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรู้จริงพืชดินปุ๋ยหรือสแกน QR Code ลงในสมาร์ทโฟนลงทะเบียนกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อเข้าสู่ระบบขอคำแนะนำการใช้ปุ๋ย สนับสนุนโดยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกร
9: ณ์แผ่นเดียวนั่นแหละมันอัดพระได้เป็นแสนเป็นหมื่นองค์ขอให้แม่พิมพ์นั้นดีแล้วก็พระออกมาเท่าไหร่พ่นพระออกมาเท่าไหร่ก็ได้บาดฐานของความเป็นผู้นำในหมู่ในคณะจึงบอกว่าน้อยไม่เป็นไรมากไม่เป็นไรแต่ขอให้มีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อตัวเองและซื่อสัตย์จริงใจต่อคนอื่นคืออย่าสร้างภาพลวงแต่สร้างภาพลวงแล้วมันมีแต่เรื่องราคาคุยแต่พอขุดลึกให้จริงๆแล้วอ๋อจริงๆมันตรงกันข้ามน่าเชื่อถือตรงไหนบางทีไม่ดูน่าเชื่อถือตรงไหนซ้ำไปด้วยถ้าเราได้ฟังข่าวสารบ้านเมืองแล้วไม่รู้เราจะเชื่อถือตรงไหนแต่เราสนใจในเรื่องข่าวสารบ้านเมืองแทบจะไม่มีตัวไหนที่พอจะเชื่อถือได้ดูไม่มีน่าเชื่อถือได้เลยถ้าคนสนใจข่าวสารบ้านเมืองระดับรัฐบาลผู้นำในอดีตยุคสองยุคนี้มาดูตรงนี้แล้วดูแล้วไม่ได้โจมตีใครเลยบอกไม่มีน่าเชื่อถือผู้ใดเลยตอนที่เป็นฝ่ายค้านก็ด่ากันสุดๆพอกลับวันรุ่งขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็เนื้อหอมไปหมดไอ้คำพูดมันไม่มีใครรักษาเลยบางทีเนี่ยมันน่าจะตายแทนคนเหล่านี้จริงๆไม่มีใครที่รักษาคำพูดจริงจังเลยไม่เห็นรัฐบาลยุคไหนเลยรักษาคำพูดคำจาตอนที่เป็นฝ่ายการเป็นรัฐบาลในด่าสุดๆเลยแต่พอวันสองวันก็เป็นพวกเดียวกันก็ด่าตรงกันข้ามต่อไปอีกเราดูพฤติกรรมนี่ย้อนกลับไปดูแต่มีแต่เรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือในกลุ่มรัฐบาลสองยุคสามยุคไม่น่าเป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้ที่พูดตรงนี้เพราะต้องการให้เห็นว่าความน่าเชื่อถือมันอยู่ตรงไหนต่อเมื่อวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสุดท้ายสังคมนี่มันเลอะอยู่ที่การสร้างภาพเลยภาพลวงตาเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาภาพคำลวงตาด้วยคำพูดเนี่ยมันเกิดทุกรูปแบบให้ท่านสังเกตดูรัฐบาลยุคที่หนึ่งยุคที่สองยุคที่สามดูมาถึงยุคนี้แล้วดูแล้วดูไม่จืดเลยเห็นใครรักษาคำพูดคำจาอะไรไว้เลยแล้วว่าซัดกันจนสุดๆแล้วพอมาเป็นพวกเดียวกันมีแต่ดีทั้งนั้นเลยอันนี้คืออะไรนั่นแหละลักษณะที่ไม่มีสัจจะที่แท้จริงสังคมนั้นถ้าทุกคนไม่รักษาคำพูดตัวเองนั้นมันเหมือนพ่นพิษตลอดเวลายิ่งกับไฟนรกพ่นออกไปทุกวันทุกวันทุกวันถึงบอกว่าจะต้องอยู่ก็อยู่อย่างคนมีคุณภาพแต่จะต้องตายก็ตายอย่างคนมีคุณภาพมันน่าจะดีกว่าความน่าอยู่ในสังคมมันจะดีขึ้นในเรื่องของการปฏิบัติปฏิบัติในสังคมไม่ว่าหมู่ใดเหล่าใดเหมือนกันพระเถรเณรชีบุรุษสตรีไม่ได้ยกเว้นรัฐบาลเป็นเรื่องพฤติกรรมที่แสดงออกเมื่อเป็นเช่นนี้ในแนวปฏิบัติจึงฝากไว้กับทุกคนว่าถ้าปากกับใจไม่ตรงกันนั้นเราตามไปดูหน่อยน่าเชื่อถือไหมสุดท้ายไม่มีอะไรที่น่าเชื่อถือซ้ำไปด้วยอยากเห็นสังคมที่มีศีลมีธรรมขอข้อเดียวมุสาถ้าถือปฏิบัติได้ข้อเดียวอย่างอื่นสมบูรณ์เพราะว่าศีล4ศีล5ข้อนี้มีข้อเดียวที่ผิดง่ายที่สุดคือข้อมุสาพูดแล้วไม่รับผิดชอบคำพูดพูดแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องพูดแล้วแล้วไปสังคมจึงเป็นตกอยู่ในลักษณะนี้จึงตกอยู่ในภาวะเช่นนี้ความน่าห่วงมันน่าห่วงตรงที่ขาดคำว่ามุสานั่นแหละข้ออื่นใดเราก็แทบจะไม่ต้องอธิบายซ้ำไปเลยพอผิดศีลข้อมุสาได้แล้วข้ออื่นผิดหมดเวลาพูดนี่เป็นเจ้านายคำพูดเวลาพูดจบนั้นคำพูดนั้นเป็นเจ้านายเราถ้าเราไม่ถือปฏิบัติตามนี้แล้วสังคมมันเลอะสังคมมันเละและสังคมมันก็สิ้นหวังในความเป็นสังคมที่ดีข้อปฏิบัติของเรานั้นต้องระวังความจริงมันฟ้องภาพรวมเราให้ดูให้เห็น ถึงบอกว่าใจของคนนั้นไม่ได้ฝึกมาจริงมันเป็นอย่างนั้นนี่พูดไม่ได้เพื่อต้องการที่จะใส่ร้ายป้ายสีใครแต่ผู้ใดเห็นความเป็นสัจธรรมของสังคมว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้ายึดก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าก็ไปยึดไปติดมันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ติดมันก็ไม่เป็นทุกข์บอกมันเป็นเรื่องอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องของการหาความจริงให้กับใจเจ้าของนำบทมาวิเคราะห์วิจัยกับสิ่งที่ฟังที่ดูที่รับรู้ที่อยู่ไกลเพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงตัวเองทุกรูปแบบจึงได้ชื่อว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมจึงมีความหมายและมีความหมายสำหรับทุกคนอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้หมายก็ว่าการปฏิบัติธรรมคือนั่งหลับตาอยู่ในวัดอย่างเดียวไม่ได้หมายก็ว่าการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิอยู่ในวัดไปถือศีลกินเจ3วัน7วัน15วันเป็นเดือน3เดือนไม่ใช่การปฏิบัติธรรมคือการควบคุมพฤติกรรมของตัวเองเมื่อเราควบคุมพฤติกรรมตัวเราได้นั่นแหละคือยอดของการปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดนอกวัดอยู่ที่ไหนอย่างไรไม่ว่ากันแต่ให้เรารักษาความคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายของตัวเองให้จงได้แล้วเราจะมีความหมายมากขึ้นและเราจะมีความจริงมากขึ้นในรูปแบบของการปฏิบัติซึ่งถือเป็นหลักต้นตอแห่งเหตุและผลนั้นๆที่เราทุกคนจะต้องจริงจังและจริงใจมากขึ้นอันตนาโจทยัตตานังพระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่เราเตือนเจ้าของไม่ได้สอนเจ้าของไม่ได้ป่วยกล่าวที่คนอื่นจะมาสอนเราหูซ้ายหูขวามีไว้ฟังดุจดังลมพัดไปพัดมาก็เย็นชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นแต่มันไม่ได้กินลึกเลยฝังลึกลงไปในความรู้สึกที่สำนึกจะรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นเพราะเหตุแห่งการปฏิบัติธรรมไม่ถึงจุดที่เข้าใจสัจธรรมที่แท้จริงจึงตกเป็นธาตุแห่งกิเลสตัณหามายาทุกรูปแบบเมื่อวานนี้นี่มีโอกาสไปร่วมงานศพพระราชทานเพลิงศพร้อยเอกธนพลดีเอื้อซึ่งมีท่านพลโทอำนวยส่วนสมจิตผู้บัญชาการจปรเป็นประธานเพราะเป็นผู้บังคับบัญชาร้อยเอกธนพลดีเอื้อมีหนังสือจปรออกมาเล่มหนึ่งอนุสรณ์ในงานแม่ดีจริงๆหลายเรื่องที่น่าสนใจอย่างพรหมวิหาร4กับพรหมวินาศ4มันคู่กันพรหมวิหาร4กับพรหมวินาศ4เนี่ยมันคู่กันแล้วตัวผู้ตายยังเขียนแนวความคิดตัวส่วนตัวว่าเสนอแนะชีวิตแห่งการสมรสจะมีความสุขนอกนั้นก็ได้หยิบยกธรรมะพระพุทธเจ้ามาชี้ไว้ในหนังสือบอกว่ากัมมังเขตตังเขตตังไม่ถึงนากรรมคือการกระทำวิญญาณังพิชังพืชที่เกิดจากนานั้นคือตัววิญญาณที่จะไปรับรู้จัดการเรื่องนาดูไหมตันห้าสิเนหังความอยากนั่นเป็นตัวก่อการให้มีปัญหาตามมาเยอะแยะนาจะเป็นอย่างไรพืชจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่ความอยากของคนจะใส่พืชประเภทไหนลงไปก็อยู่ที่ความต้องการของคนจะใส่พืชประเภทไหนลงไปก็อยู่ที่ความต้องการของคนสุดท้ายก็มีผลของงานออกมาดุจดังศาลาพระราชทาเราจะปูผ้าอย่างไรก็ได้เราจะปูเสื่ออย่างไรก็ได้เราจะเอาโต๊ะอะไรมาวางไงก็ได้ถ้ามันมีเขตมีส่วนแล้วมันอยู่ที่หมู่เราจะร่วมกันจัดการให้ดีขึ้นความหมายนี้จึงเป็นความหมายที่ค่อนข้างชัดเจนในรูปแบบของการปฏิบัติซึ่งเราทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคืออะไรเป็นยังไงข้อนี้นั้นจึงเตือนญาติโยมทั้งหลายกรรมเป็นตัวชี้เจตนาของแต่ละคนกรรมังสัตเตวิภัชติการกระทำจะจำแนกให้แตกต่างกันเพราะนานั้นจะใส่ข้าวหอมมะลิหรือจะใส่ข้าวเจ้าเกษตรหรือจะใส่ข้าวเหลือง11หรือว่าจะใส่ข้าวเหนียวสันปะตองก็ได้อยู่ที่เจตนาหังกัมมังวะดามิเราซึ่งจัดการตัวเองจะจัดการแบบไหนจัดการอย่างไรผู้ปฏิบัติต้องรู้แก่ใจของตัวเองให้ดีมากให้ดีขึ้น วิญญาณังพิชังทุกคนมีความรู้เหมือนกันมีความรู้เหมือนกันไม่ได้ด้อยกว่ากันนะไม่มีใครเกิดมาแล้วรู้มาตั้งแต่ในท้องในไส้มาเรียนมาศึกษาเอาไม่เคยคิดแต่ว่าจะบวชมาแล้วมาสอนคนอื่นไม่เคยตั้งใจไว้คิดแต่ว่าบวชมาแล้วจะหลบแล้วปฏิบัติแล้วก็ไปตัวของตัวเองไม่มีความรู้สึกที่บวชมาในศาสนานี้ว่าคิดมาบวชมาแล้วจะมาทำอย่างนี้หรอกไม่มีคิดแต่ว่าบวชมาแล้วก็จะหลบอยู่ในถ้ำในเหวอยู่ในป่าในเขาพอมีจังหวะแล้วเราก็จะหลบตัวเข้าไปอยู่เป็นคนตัวของตัวเองคิดแต่อย่างนั้นบวชมาแต่ไม่เคยคิดจะมาทำอะไรอย่างที่ทำมาแล้วมันกับตลปัด25ปีมันพาด้วยบุญกรรมด้วยอะไรต่ออะไรมันลุมมันตุ่มแล้วก็ตัวเองก็ไม่เป็นตัวของตัวเองก็เลยมาเป็นอย่างนี้คือโทษตัวเองซ้ำไปด้วยทุกอย่างจึงบอกว่ามันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่อื่นตัณหาสิเนหังมันอยู่ที่ความต้องการความเสน่หาของตัวเราต่างหากบางทีทนไม่ได้ต่อการยั่วยุทนไม่ได้ต่อความอยากทนไม่ได้ต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นยังอายหมดไปหมดยังอายแล้วควรก็บอกว่าไม่ควรไม่ควรก็บอกว่าควรคราวนี้กระบวนการมันทำตัวเองให้สิ้นสุดลงไปในง่ายๆนี่คือลักษณะที่พี่น้องญาติโยมลูกหลานทุกคนจะพึงเข้าใจในส่วนหนึ่งที่นำมาชี้แจงวันนี้เพื่อที่จะย้ำลงไปว่าถ้าผู้พูดนี่อยู่ไม่อยู่คือตายพวกเราท่านทั้งหลายจะได้เห็นว่าสังคมนั้นไม่มีภาพรวมมากขึ้นมากขึ้นแทบจะเชื่อไม่ได้เลยพูดทุกวันนี้แทบจะเชื่อถือไม่ได้ซ้ำด้วยอากาตโรตถาคตาตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ตรัสบอกแล้วนะเราท่านทั้งหลายเมื่อมาประชุมการฟังธรรมแล้วก็ให้นำไปคิดไปพินิจไปพิจารณาความน่าเชื่อถือความน่าไว้วางใจความน่ายอมรับนับถือมันมีอยู่แค่ไหนหากเราทุกคนเข้าใจอย่างถ่องแท้การแก้ปัญหาของเราก็จะดีขึ้นในรูปแบบของความเป็นศีลเป็นธรรมนั้นจึงเป็นรูปแบบที่เราทุกคนจะต้องรู้แก่ใจของตนเองให้มีระบบมีกฎมีเกณฑ์ในศีล5ข้อเดียวเท่านั้นเองไม่กล่าวเท็จไม่กล่าวคำหยาบไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อไม่กล่าวคำส่อเสียดและเน็บแนมแต่กล่าวมุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ที่จะอยู่กันได้แม้จะขัดใจไม่ถูกใจก็ค่อยเป็นไปเพื่อความจริงคำสัตย์อันจะรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้ถ้าเป็นคำจริงมันรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ได้อย่าไปพูดแม้จะเป็นเรื่องจริงเรื่องสัตย์อย่างไรถ้ามันไม่รักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่อย่าไปพูดมันจะกลับมาที่หัวใจเราให้เสียหลักจึงฝากแนวการปฏิบัติไว้กับทุกท่านทุกคนเพื่อผลของการแสดงความคิดร่วมกันในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมด้วยกิจกรรมที่ให้ทานรักษาศีลฟังธรรมด้วยกิจกรรมที่เราร่วมกันเมืองสากลอันต่อเนื่องโดยพระราชดำริตามพระราชประสงค์ก็จะเกิดจุดที่มั่นคงแก่กันทำให้เรามีเป้าหมายมีจุดยืนที่แน่นอนจึงขออนุโมทนาบุญกุศลคุณงามความดีที่ทุกคนพยายามขวนขวายสร้างให้เกิดในมีขึ้นด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่สร้างความเป็นศีลเป็นธรรมให้กับตัวเองและเราทุกคนก็จะมีจุดหมายปลายทางที่สร้างความสงบสว่างและอยู่เย็นเป็นสุขได้จึงขออนุโมทนาสาธุการในความดีที่ทุกท่านทุกคนมีอยู่ให้ได้แสดงออกในโอกาสที่ควรที่เหมาะตามวันเวลาที่มีอยู่ด้วยความตั้งใจด้วยความปรารถนาดีที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีร่วมกันของทุกคนขอให้ทุกคนได้อภัยต่อกันให้ความจริงใจต่อกันสร้างความรักความหวังดีต่อกันด้วยมีสัจจะในหัวใจข้อวัดปฏิบัตินั้นก็จะดีขึ้นจึงฝากไว้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยบุญด้วยกุศลที่ทุกคนหวังดีรักดีมุ่งดีอันจะสร้างสรรค์สังคมของพวกเราให้ดีขึ้น
14: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกา
15: บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงบัดนี้พัทราวุฒปัญหาปัญหาของพัทราวุฒมานพเป็นลำดับที่12พัทราวุฒมานพได้กราบทูลถามสมเด็จพระบรมศาสดาซึ่งมีความว่าข้าพระเจ้าขอกราบทูลพระองค์ผู้ทรงละอาลัยตัดตัณหาความอยากดิ้นรนเป็นผู้ไม่หวั่นไหวละความเพลิดเพลินยินดีข้ามห้วงกิเลสได้พ้นแล้วละความดำริผิดไปต่างๆด้วยอำนาจของทิฏฐิมานะเป็นต้นเป็นภูมิปัญญาดีชนทั้งหลายจากชนบทต่างๆพากันมาประชุมเฝ้าหวังที่จะได้สดับพระวาจาของพระองค์ได้สดับต่อพระองค์ผู้ประเสริฐแล้วจึงจักแยกย้ายกันกลับไปจากที่นี้จึงขอพระองค์ได้โปรดแสดงให้แจ่มแจ้งแก่หมู่ชนเหล่านั้นเพราะว่าธรรมนี้ พระองค์ทรงทราบแล้วดังนี้พระบรมศาสดาได้ตรัสตอบมีความว่าพึงนำตัณหาความอยากทะเยอทะยานดิ้นรนอันเป็นเหตุให้ยึดถือออกไปเสียให้สิ้นทั้งหมดในเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางคือท่ามกลางยังยึดถือสิ่งใดๆอยู่ในโลกมารก็ย่อมติดตามผู้ยึดถือทางสิ่งที่ยึดถือนั้นๆ

วงใยในโลกทั้งสิ้นเพ่งพิจารณาหมู่สัตว์นี้ซึ่งยังข้องติดบ่วงหรือว่าแดนด้าวของมัจจุว่าเป็นผู้ยึดถืออยู่ข้องติดอยู่เพราะความยึดถือดังนี้นี่เป็นความแห่งคำถามและพุทธพยากรณ์ซึ่งตามคำถามนั้นผู้ถามคือภัทราวุฒมานพก็ได้กราบทูลสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าไว้หลายประการว่าทรงเป็นภูละอาลัยตัดตัณหาไม่หวั่นไหวละความเพลิดเพลินยินดีข้ามห่วงอิเลสได้พ้นแล้วและละความดำริผิดไปต่างๆด้วยอำนาจกิเลสเสียได้เป็นภูมิปัญญาดีดังนี้ตามคำสดุดีพระคุณของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็เป็นถ้อยคำที่เป็นกิตติศัพท์คือเสียงที่ฟุ้งขจรไปดังที่ได้เคยแสดงแล้วภัทราวุฒมานพก็ได้กราบทูลยกย่องพระองค์ตามกิตติศัพท์ที่ได้ยินได้ฟังมาและก็ย่อมจะกล่าวด้วยความเชื่อความเลื่อมใสน้อยหรือมากที่ได้บังเกิดขึ้นในจิตใจจึงเป็นเหตุให้พากันมากราบทูลถามปัญหาเหล่านี้และที่ได้กล่าวต่อไปในคำกราบทูลว่าชนทั้งหลายมาจากชนบทต่างๆ

0: ากันมาเฝ้าหวังที่จะได้สดับพระวาจาของพระพุทธเจ้าก็ย่อมจะหมายถึงหมู่มานพทั้ง16คนนี้ด้วยซึ่งได้พากันมาเฝ้าและก็จะมีหมู่ชนอื่นๆได้มาเฝ้ากันอีกก็ล้วนแต่มุ่งที่จะได้ฟังพระวาจาของพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมะก็เหมือนอย่างเมื่อมีข่าวว่ามีพระอริยะอยู่ในที่นั้นที่นี้หรือไปในที่นั้นที่นี้มาในที่นั้นที่นี้ก็ชวนใจให้บุคคลผู้ได้สดับเกิดความสนใจไปหาและสดับฟังมานพทั้ง16คนเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันจนล้วนได้ยินได้ฟังมาว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นซึ่งละอาลัยละตัณหาได้เป็นต้นหลังที่ได้กราบทูลยกย่องนั้นจึงได้พากันมาเฝ้ากราบทูลถามและมานพเหล่านี้เมื่อพิจารณาดูถ้อยคำที่กราบทูลถามก็แสดงว่าได้เป็นผู้ที่ได้มองเห็นทุกข์ในโลกตามสมควรและได้มองเห็นกิเลสมีความอาลัยตัณหาเป็นต้นว่าเป็นกิเลสของโลกกิเลสของชาวโลกเพราะฉะนั้นจึงได้พากันหลีกออกตามอาจารย์ไปประพฤติธรรมอยู่ในป่าต้องการที่จะได้ความพ้นทุกข์หรือว่าได้ประสบธรรมะอันนำให้เกิดความสุขจนเป็นที่พอใจแต่ก็ยังไม่ได้พบจึงได้พากันมากราบทูลถามเพื่อให้พระพุทธเจ้าตรัสบอกทางปฏิบัติให้ในข้อนี้พระพุทธเจ้าเองเมื่อเสด็จออกทรงผนวด จากขัตติยราชตระกูลได้ทรงแสวงหาโมกขธรรมธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นก็อยู่ในลักษณะเช่นเดียวกันกับอาจารย์และศิษย์ทั้ง16คนเหล่านี้และก็ได้ทรงแสวงหาด้วยพระองค์เองทรงศึกษาจากอาจารย์ที่สั่งสอนกันอยู่มีท่านอาลาระดาบทและอุทธกดาบทก็ยังไม่ทรงพอพระทัยว่าเป็นความหลุดพ้นทรงหลีกออกปฏิบัติด้วยพระองค์เองในทุกขระกิริยาก็ยังไม่พอพระทัยว่าเป็นความหลุดพ้นยังมีกิเลสมีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสมีความทุกข์อยู่เป็นต้นว่ายังมีความอาลัยยังมีตัณหาความอยากทะเยอทะยานดิ้นรนยังมีความหวั่นไหวคือยังมีความยินดีบ้างความยินร้ายบ้างในอารมณ์ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของความยินดีความยินร้ายยังมีความเพลิดเพลินยังมีทุกข์ยังไม่พ้นจากความทุกข์และจากกิเลสทั้งหลายเหล่านี้และยังมีความดำริไปต่างๆดีบ้างไม่ดีบ้างอันไม่แน่นอนเดี๋ยวก็คิดอย่างนั้นเดี๋ยวก็คิดอย่างนี้ไม่ยุติลงเป็นหนึ่งได้เพราะยังไม่มีความรู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงเหล่านี้ก็ทำให้ทรงทราบพระองค์เองว่ายังไม่พ้นยังไม่เป็นโมกขธรรมแม้ว่าจะได้ปฏิบัติได้จนถึงสมาบัติ7สมาบัติ8อันเป็นสมาธิอย่างสูงแต่ก็ทรงทราบจิตใจของพระองค์เองได้ว่ายังมีกิเลสและมีทุกข์ดังที่กล่าวมาเมื่อเป็นดังนี้ก็ยังไม่พ้นจึงยังไม่พอพระทัยว่าได้หลุดพ้นได้ตรัสรู้จึงได้ทรงเปลี่ยนทางปฏิบัติใหม่จนถึงทรงพบมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางด้วยพระองค์เองทรงปฏิบัติดำเนินไปในทางนี้จนทรงได้วิชาวิมุตติวิชาคือความรู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงมีอริยสัจทั้ง4เป็นหลักจึงทรงได้วิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นละกังวลห่วงใย อะไรละตัดตัณหาเสียได้ไม่มีความหวั่นไหวขึ้นลงไปในอารมณ์ทั้งหลายละความเพลิดเพลินข้ามห้วงกิเลสและกองทุกข์ทั้งหมดได้พ้นไปได้จริงๆละความดำริที่ดีไม่ดีเปลี่ยนไปบ่อยๆได้เพราะมีความรู้ดีคือรู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงตัดกิเลสได้หมดความดำริจึงเป็นความดำริอันถูกต้องไม่มีเปลี่ยนแปลงกลับกลายตรวจดูพระทัยของพระองค์เองก็ทรงทราบได้ว่าพ้นได้แล้วจริงๆไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสเหลืออยู่ดังนี้ส่วนบรรดาผู้ที่ออกปฏิบัติทั้งหลายจะขนขวายไปอยู่ในป่าก็ดีโคนไม้ก็ดีหรือไปหาคณาจารย์ไหนๆก็ดีจะเป็นในพุทธศาสนาก็ตามภายนอกพุทธศาสนาก็ตามเมื่อพิจารณาดูจิตยังมีกิเลสอยู่ยังมีทุกข์อยู่ยังมีอะไรยังมีความดิ้นรนทะเยอทะยานมีความเพลิดเพลินมีทุกข์ก็ยังไม่พ้นและยังมีความดำริคิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนี้ไม่แน่นอนเป็นอย่างเดียวก็แปลว่ายังรู้ไม่เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงอันเป็นเหตุตัดกิเลสและของทุกข์ได้ทั้งสิ้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องแสวงหาทางปฏิบัติต่อไปหาอาจารย์ที่จะเป็นผู้สั่งสอนต่อไปพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นพระบรมศาสดาได้ตรัสสั่งสอนให้รู้ถึงทางปฏิบัติเข้าถึงความดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยแท้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อพัทราวุฒมานพได้กราบทูลถามแม้จะไม่ได้ระบุให้ทรงแสดงธรรมะข้อไหนเพื่ออะไรแต่ก็ทรงทราบถึงพื้นและความต้องการของผู้ถามกับทั้งอุปนิสัยอัจฉาสัยที่ได้ปฏิบัติมาจึงได้ตรัสชี้ตรงเข้าไปถึงทางที่ยังไม่พบจึงยังไม่ได้ความพ้นทุกข์ก็คือตรัสชี้ตรงเข้าไปให้กำจัดตัณหาคือความอยากดิ้นรน อันเป็นเหตุให้ยึดถือคือดับความอยากดิ้นรนนั้นเสียทั้งหมดทั้งในเบื้องบนทั้งในเบื้องต่ำทั้งในเบื้องขวางคือท่ามกลางเบื้องบนนั้นได้แก่อดีตคือสิ่งหรืออารมณ์ที่ล่วงไปแล้วเบื้องต่ำนั่นได้แก่อนาคตคือสิ่งที่ยังไม่มาถึงอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงเบื้องขวางคือท่ามกลางนั่นก็ได้แก่สิ่งหรืออารมณ์ที่เป็นปัจจุบันอีกอย่างหนึ่งอดีตนั่นก็ได้อีกอย่างหนึ่งเบื้องบนนั่นก็ได้แก่เทวโลกเบื้องต่ำนั่นก็ได้แก่อบายโลกเบื้องขวางคือท่ามกลางนั่นก็ได้แก่มนุษยโลกอีกอย่างหนึ่งเบื้องบนนั่นก็ได้แก่กุศลธรรมเบื้องต่ำนั่นก็ได้แก่อกุศลธรรมเบื้องขวางคือท่ามกลางนั่นก็ได้แก่อัพยากตธรรมคือธรรมะที่เป็นกลางๆก็เป็นอันว่าตรัสสอนให้สงบระงับกำจัดตัดตัณหาคือความอยากดิ้นรนอันเป็นเหตุให้ยึดถือทั้งหมดอย่ายึดถือสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่ายึดถือสิ่งที่ยังไม่มาถึงอย่ายึดถือสิ่งที่เป็นปัจจุบันเพียงแต่ว่าให้รู้สิ่งที่เป็นอดีตรู้สิ่งที่เป็นอนาคตรู้สิ่งที่เป็นปัจจุบันรู้ไม่ยึดรู้ปล่อยรู้วางทั้งหมดทั้งนี้ก็เพราะว่าหากยังมีความยึดสิ่งใดๆอยู่มารก็ย่อมติดตามผู้ที่ยึดนั้นทางสิ่งที่ยึดไว้นั้นๆ นั่นแหละยึดสิ่งอันใดไว้มารก็ย่อมติดตามผู้ยึดทางสิ่งที่ยึดไว้นั้นมารนั้นโดยตรงก็ได้แก่กิเลสทั้งหลายเป็นต้นว่าอวิชชาคือความไม่รู้ตัณหาความดิ้นรนทยานอยากหรือราคะโทสะโมหะเป็นต้นเหล่านี้เป็นกิเลสสมานและเมื่อเป็นกิเลสสมานขึ้นมากิเลสสมานนี้ติดตามผู้ที่มีความยึดสิ่งใดๆเอาไว้ผู้ที่ยึดนั่นเองก็ต้องเป็นทุกข์ไม่พ้นทุกข์ไปได้และสิ่งที่ยึดไว้นั้นๆ ตั้งแต่ขันธ์อันเป็นที่ยึดถือคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่นย่อลงเป็นนามรูปอันนี้ก็เป็นมารขึ้นมาด้วยเป็นขันธมารกรรมที่ประกอบกระทำก็เป็นมารขึ้นมาด้วยเรียกว่าอภิสังขารมารและเมื่อเป็นดังนี้ก็ทำให้ไปยึดถือเอาทุกข์ของขันมาเป็นทุกข์ของตนทุกข์ของขันก็เป็นมารขึ้นมาด้วยทั้งความแก่ทั้งความเจ็บทั้งความตายก็ยกเอาความตายขึ้นมาเรียกว่ามัจจุมารทั้งหมดก็กลายเป็นมารขึ้นมาคือเป็นภูที่ทำลายล้างความดีทำลายล้างผลดีที่จะพึงได้ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสชี้ให้เห็นโทษของความยึดว่าเมื่อยึดสิ่งอันใดไว้สิ่งที่ยึดไว้นั่นแหละก็นำมารเข้ามาให้ติดตามมารก็เข้ามาครอบงำบุคคลผู้ยึดคือครอบงำจิตใจให้อยู่ในอำนาจเพราะฉะนั้นจิตใจที่อยู่ในอำนาจของมาร
1: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: ภาคประชาชนปัตตานีและนราธิวาสระดมความเห็นเสนอแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นลำดับแรกในภาคใต้ตามด้วยปัญหาการศึกษายาเสพติดความรุนแรงและอัตราการว่างงานภาคประชาชนและภาคประชาสังคมจากจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสร่วมระดมความคิดเห็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กิจกรรมสัมมนารวมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนในการระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินการโดยสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีนายนิพนธ์ชายใหญ่ผู้ช่วยเลขาธิการสปท.นายขดดรีบินเซนประธานสภาที่ปรึกษาผู้นำศาสนาภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า80คนโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการจัดแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เสนอปัญหาการจัดการน้ำท่วมให้เป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขเป็นลำดับแรกตามด้วยปัญหาการศึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหาการว่างงานทั้งนี้แต่ละกลุ่มมีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายอาทิการบูรณาการหลักสูตรในชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเข้ากับหลักสูตรตาดีกาอย่างมีประสิทธิภาพให้อยู่บนแนวทางการเรียนการสอนสายสามัญและศาสนาควบคู่กันเพื่อลดเวลาเรียนให้นักเรียนมีเวลาว่างในการทำกิจกรรมอื่นๆหนุนให้มีการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรเพื่อป้องกันการติดยาเสพติดในเยาวชนนำไปสู่การป้องกันความรุนแรงในครอบครัวการตบตีทำร้ายร่างกายซึ่งยังช่วยป้องกันปัญหาครอบครัวแตกแยกด้วยหนุนการบังคับใช้กฎหมายมีบทลงโทษแก่ผู้ค้ายาเสพติดให้ถึงที่สุดเสนอให้มีการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียมระหว่างการศึกษาในตัวเมืองและชนบทในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งยังมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดสำหรับกิจกรรมสัมมนารวมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนสอปตมีกำหนดจัดขึ้นเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาและสตูลโดยสภาที่ปรึกษาจะรวบรวมทุกความเห็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอเลขาธิการสปท.เพื่อใช้เป็นแผนงานโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติต่อไป
4: จบข่าววินุลัสสีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีครับผมพุทธงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้สายตรวจภาษาพาคุณผู้ชมมาสำรวจการใช้ภาษากันถึงค่ายมวยดังเมืองพัทยาครับมวยไทยถือเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติของเราซึ่งเป็นที่ยอมรับและได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวต่างชาติครับคุณต่อยสวัสดีครับคุณต่อยครับมวยไทยนะครับมีคนกลุ่มไหนบ้างครับที่มาเรียน
1: ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ
0: เขามาเรียนกันเพื่ออะไรกันครับ
1: จุดประสงค์คือ4อย่างนะฮะ1นะฮะเป็นการออกกำลังกาย2เป็นการป้องกันตัว3เป็นอาชีพ4เป็นครูมวยสอนเข้าอีกที
0: นักมวยไทยเนี่ยเขาต่อยกันถึงอายุเท่าไหร่ครับถึงจะแขวนนวม
1: ประมาณ20กว่าปี
0: ถ้าพูดถึงคำว่าแขวนนวมนอกจากจะใช้กับวงการมวยแล้วในปัจจุบันคำนี้ยังใช้กันโดยทั่วไปด้วยครับเราไปฟังความคิดเห็นกันครับ
2: แหวนนวมรู้จักครับ
3: นักมวยชกมวยเสร็จแล้วก็เอานวมไปแขวน
4: เคยครับมาถึงการเลิกเล่นมวยประมาณนี้
3: เคยครับ
5: หยุดหรือพักยกเลิกการต่อยมวย
6: แต่ว่าชกมวยมาแล้วเลิกยกเลิกอาชีพในการชกมวยครับ
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าแขวนนวมหมายถึงเลิกชกมวยโดยปริยายหมายถึงเลิกหยุดสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งไปได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมเปิดโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าแห่งใหม่26กันยายนนี้ยกระดับการดูแลสุขภาพช้างและสัตว์ป่ารองศาสตราจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ฉัตรโชติทิตารามผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าในวันเสาร์ที่26กันยายน2569เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตำบลแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลและรักษาช้างโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาจำนวน 49.25 ล้านบาทสำหรับก่อสร้างอาคารและจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นบนพื้นที่ประมาณ26ไร่ในอำเภอแม่แตงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีช้างเลี้ยงอยู่เป็นจำนวนมากโดยโรงพยาบาลช้างแห่งนี้นอกจากจะเป็นพื้นที่สำหรับการดูแลรักษาช้างป่วยแล้วยังมีบทบาทสำคัญด้านการศึกการฝึกอบรมการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช้างและสัตว์ป่าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์บุคลากรและผู้ที่สนใจตลอดจนมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลรักษาช้างในอนาคตทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามกิจกรรมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสสำคัญของการเปิดโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าแห่งใหม่ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับการดูแลสุขภาพช้างและสัตว์ป่าสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสัตวแพทยศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรนอกจากจะเป็นสถานีวิทยุที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการผลิตรายการที่น่าสนใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรดำเนินงานคือการปฏิบัติงานนอกสถานที่เช่นติดตามทำข่าวผู้บริหารขณะออกไปปฏิบัติราชการพร้อมนำข้อมูลมาใช้ในการผลิตรายการต่างๆของสถานีเพื่อนำเสนอออกอากาศให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนได้รับฟังข่าวสารที่มีประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตรได้นอกจากนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคเพื่อจัดทำโครงการต่างๆรวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมเพลสทัวร์ลงพื้นที่กับคณะสื่อมวลชนเพื่อนำความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่น่าสนใจมาเผยแพร่พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิธีการและทักษะในการปฏิบัติงานด้านการนำเสนอเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับสถานีวิทยุให้เกิดความน่าสนใจในการรับฟังยิ่งขึ้นสนับสนุนโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก 17-20 กันยายนนี้หวั่นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจังหวัดยะลาออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 17-20 กันยายน 2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าภาคใต้จะได้รับผลกระทบอย่างมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาระบุว่าในช่วงดังกล่าวอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังสำหรับพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดยะลาขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอเบตงทานโตบันนังสตากาบังและกรงปีนังซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันจังหวัดยะลาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพร้อมเตรียมสิ่งของจำเป็นอาหารน้ำดื่มและยาประจำตัวให้พร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลอุปกรณ์เครื่องจักรกลและสถานที่พักพิงชั่วคราวเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยจังหวัดยะลาย้ำให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและหากเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาหมายเลขโทรศัพท์073-208-262เพื่อประสานการช่วยเหลือต่อไป
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ได้ร่วมทำผิดชะไหนผมต้องรับผิดคดีปกครองเรื่องนี้มีเหตุเกิดจากการที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งให้จ่าสิบตรีก้องเกียรติชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 1,042,200 บาทจากกรณีที่ภรรยาของนายยิ้มเป็นโจทยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกต่อศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายจากการที่นายยิ้มได้ถึงแก่ความตายระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งศาลแพ่งสั่งให้ชำระเงินแก่โจทเป็นเงิน 5,211,000 บาทต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซึ่งคณะกรรมการมีมติว่าจ่าสิบตรีก้องเกียรติกับพวกเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการจ่าสิบตรีก้องเกียรติได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งเรียกใครชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการและเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้ตรวจค้นจับกุมและควบคุมตัวนายยิ้มและนายแก้วกับพวกรวม6คนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวที่ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจโดยผู้ฟ้องคดีได้ร่วมซักถามเพียงนายแก้วและได้ตักน้ำให้ร้อยเอกพจน์เพื่อใช้ราดนายแก้วโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมซักถามหรือทำร้ายร่างกายนายยิ้มด้วยประกอบกับศาลจังหวัดก็มีคำสั่งเพียงว่านายยิ้มตายเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ทหารทำร้ายร่างกายระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารแต่ไม่ได้ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคนทำร้ายจึงน่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำร้ายร่างกายหรือมีส่วนร่วมในการทำร้ายร่างกายนายยิ้มจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อนายยิ้มดังนั้นแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้วก็ตามก็ไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกใครผู้ฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวได้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองของประชาชนwww.admincourt.go.th

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ